0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เช้าวันอังคารที่22กันยายนค่ะวันนี้รายการ Good Morning ASEAN อยู่กับพี่ต้นสุชาติชวางกูลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลนะคะวันนี้วันที่22มีหลายๆอย่างที่เราจะต้องจับตานะรายงานถึงบ้างแล้วในช่วงแรกนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการที่วันนี้คุณเซเลนสกี้จะไปเจอกับคุณทรัมป์ที่นิวยอร์ก
2: นิวยอร์กนะครับ
1: นิวยอร์กนิวยอร์ก
2: I want to wake up ก็เป็นการประชุม UN นะครับ General Assembly ในวันนี้คุณทรัมป์ก็เรียกว่าคิวฝุ่นตลบเลยนะวันนี้ไป UN พรุ่งนี้ก็จะต้องไปรับหน้าท่านสีเจิ้นผิงที่วอชิงตันดีซีซึ่งก็จะไปอยู่ที่นั่น23 24แล้วก็25นะครับ
1: ค่ะบางทีท่านนอนไม่พอนะก็อาจจะวัยด้วยนั่งก็หลับอยู่บ่อยๆนะคะมี โดนถ่ายมาลงโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นประจำเวลาที่นั่งประชุมหรือว่ารับฟังอะไรเนี่ยบางทีท่านก็ไม่ไหวนะหลับนะคะอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันค่ะว่าผลของการเจอกันระหว่างคู่เจรจานะทั้งสหรัฐแล้วก็คู่เจรจาอื่นๆที่เกี่ยวพันทั้งในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ก็ดีในเรื่องสงครามนะคะก็ด้วยก็รอติดตามกันค่ะ
2: ครับผมไปทักทายคุณผู้ฟังกันนิดนึงดีไหมครับใน Facebook แล้วก็ TikTok ที่มาเป็นกำลังใจให้กับเราครับ
1: ได้เลยค่ะพี่ต้น
2: ครับเห็นคุณผู้ฟังของเรานะครับคุณอะไรนะหมูย่าฝากคำถามถึงอาจารย์ภากรไว้ก่อนได้ไหมคะเอกอัครราชทูตจีนคนปัจจุบันประจำประเทศไทยเนี่ยกลับไปนานเป็นเดือนๆขนาดนี้แล้วยังไม่กลับมามันดูไม่ปกติมากสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะครับฝากอาจารย์เอาไว้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะได้มาตอบให้เราทราบ
1: ช่วงนี้ก็ประเด็นเยอะด้วยเนาะสำหรับคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยนะมีข่าวหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะคะทั้งอาชญากรรมก็ดีหลายๆเรื่องนะก็
2: เดี๋ยวประดัง
1: รอตามกันต่อไปเรื่อยๆช่วยกันจับตานะคะมีคุณนิสาบอก Good Morning คุณธีรวัฒน์นะคะคุณสมบัติคุณธวัชชัยล่ะค่ะอวยพรให้เราสองคนสุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็มีคุณอุมาค่ะคุณเป้าหมายของชีวิตบอกฟังในรถนะคะคุณประยงคุณทูลทองคุณชวรีคุณวิโรจน์คุณนงลักษ์นะคะสวัสดียามเช้ามีคุณสื่อท้องถิ่นนครซีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็มีคุณประภาพรคุณชยุทธอีกหลายๆท่านด้วยนะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านค่ะ
2: ผมเห็นคุณสุประชัยมาทักทายเราเป็นคนแรกคุณนงนุชคุณยุทธพงศ์จากอำเภอเชียงคำบอก23องศานะคะพะเยาคุณหมูจากอุดรธานี24องศาPM 2.5 เป็นสีเหลืองอ้าววันนี้PM ไม่ดีอะครับ
1: ต้องรอน้ำฝนละชะล้างสภาพอากาศฝุ่นนะคะคุณอะไรนะบอกว่าเมื่อสักครู่เราได้นำเสนอประเด็นสำคัญเรื่องการสร้างหลักฐานเท็จในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วมันส่งผลกระทบกับเรื่อง AI ใช่ค่ะจริงค่ะเรื่องนี้เราต้องช่วยกันส่งเสียงนะคะสำหรับเรื่องการหยิบฉวยฉกฉวยวัฒนธรรมที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยไปเป็นของตนนะเราไม่ได้บอกว่าทุกคนเป็นแบบนั้นแต่ใช่ค่ะมันมียุทธวิธีที่เขาใช้เนี่ยทำแบบนี้ทำมาเรื่อยๆไม่หยุดเลยนะคะก็ช่วยกันสอดส่องดูแล
2: ครับทาง TikTok เห็นคุณอิชูคุณแฮนเซลนะครับแล้วก็คุณสุประชัยคล้ายทองนะครับเห็นคุณจ็อกกี้คุณโอ๊กนะครับจากเชียงใหม่บอกวันนี้26องศาคุณสุเมธคุณปีม่วนนะครับมากราบขอบพระคุณทุกคอมเมนต์นะครับ
1: ค่ะทั้ง TikTok มีหลายท่านนะคะที่ทักทายเข้ามารวมทั้งคุณณัฐวราด้วยซึ่งถ้าดิฉันจำไม่ผิดเนี่ยติดตาม Good Morning ASEAN มาเกิน10ปีแล้วแน่นอนนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะ เอาล่ะในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์จะพาไปคุยเรื่องจีนเบรกสงครามราคาสะเทือนผู้ประกอบการไทยอย่างไรเดี๋ยวดิฉันจะขออนุญาตถามอาจารย์ถึง เรื่องหลายๆข่าวนะที่เกิดขึ้นในไทยช่วงนี้นะคนจีนที่มาอยู่ แล้วก็มีอาชญากรรมหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะคะไม่แน่ใจว่าจะคุยได้มากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวรอช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะพี่ต้นมีข่าวสารอะไรมาเล่าให้เราฟังต่อคะ
2: มีเรื่องของ Ed Sheeran นะครับใครที่เป็นแฟนเพลงสากลเนี่ยก็จะต้องรู้จักเขาอย่างแน่นอนเพราะว่าในช่วงเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาแบบครองชาร์ตบนอันดับทั้งในอังกฤษและอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกเลยนะครับเจ้าของเพลงอย่าง Perfect ใช่ไหมเพลงอะไร I Found the Love for Me อะไรเงี้ยแล้วอีกหลายเพลงของเขาเยอะมากนะครับปรากฏว่าการออกทัวร์คอนเสิร์ตของเขาในอเมริกานะครับเมื่อวันที่4กับวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยคือเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตแบบนี้เขาศิลปินเบอร์ใหญ่เนี่ยเขาจะต้องมีศิลปินอีกส่วนหนึ่งซึ่งก็มีชื่อเสียงเหมือนกันเนี่ยมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นวงเปิดให้เขาเรียกเป็น opening act ให้หนึ่งในศิลปินที่มาทำหน้าที่เป็น opening act ให้เขาก็คือ Macklemore นะครับ Macklemore เป็นแรปเปอร์ชาวอเมริกันนะครับจากซีแอตเทิลตอนนี้อายุ43ปีเขาก็โด่งดังมากๆเลยทีนี้ในคืนวันที่4กับวันที่5ที่เขาเล่นคอนเสิร์ตนะครับเขาก็เป็นคนวงเปิดเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เขาก็พูดที่สนาม MetLife Stadium ในมอรัตนิวเจอร์ซีย์มีความจุของผู้คนที่เข้าชมเนี่ยประมาณ 80,000 คนนะครับในทัวร์ที่ชื่อว่า The Loop Tour แมคเคลมอร์ได้พูดบอกว่าเหตุผลสำคัญที่ฉันต้องมาร่วมทัวร์นี้ก็เพื่อจะได้ยืนบนเวทีนี้และบอกคำสองคำที่ใกล้กับหัวใจฉันมากที่สุดก็คือคำว่า Free Palestine นะครับคือเขาบอกว่าอยากจะบอกให้คนที่ฉนวนกาซาในเวสต์แบงค์ในปาเลสไตน์เนี่ยให้รู้ว่าพวกเราไม่ได้ลืมเขาพูดแค่นี้เท่านั้นล่ะครับก็เลยทำให้บรรดาเจ้าของสนามกีฬาซึ่งเป็นสเตเดียมที่จะไปเปิดคอนเสิร์ตเนี่ยก็คือคุณโรเบิร์ตคราฟนะครับ
1: ซึ่งเขามีเชื้อชาติใช่ไหมจิวิชใช่ไหมคะ
2: ไม่แน่ใจนะครับในนี้ไม่ได้บอกเอาไว้แต่ว่าเขาเนี่ยแน่ๆเขาเป็นผู้ที่สนับสนุนอิสราเอลอย่างเรียกว่าเต็มประตูแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับคนนี้เป็นเจ้าของทีมอเมริกันฟุตบอลนิวอิงแลนด์แพทริอตส์นะครับแล้วก็ยังเป็นเจ้าของสนามสเตเดียมอื่นๆอีกมากมายเขาได้บอกกับทีมงานของเอชิลันได้บอกว่าถ้าไม่ถอดแมคเคลมอร์ออกจากการเป็นโอเปนนิ่งแอคในทัวร์ในคอนเสิร์ตที่อื่นๆเนี่ยเขาก็จะไม่อนุญาตให้ใช้สเตเดียมของเขานะครับทีมงานของผู้ที่เป็นผู้ที่จัดคอนเสิร์ตก็คือ Messina Touring Group เนี่ยก็เลยตัดสินใจถอดแมคเคลมอร์ออกไปนะครับแล้วก็เลยทำให้ศิลปินที่ไปเป็นคือเพราะเขาทัวร์เยอะมากก็ศิลปินท่านอื่นๆที่จะมาเป็น Opening Act ให้นะครับในคอนเสิร์ตอื่นๆอย่างFinas Lucas Graham Bioga แล้วก็ Aaron Rowe นะครับก็เรียกว่าปฏิเสธที่จะไปเล่นเป็น opening act ให้กับ Ed Sheeran นะครับบิโอก้าเนี่ยเป็นวงดนตรีที่ Irish ที่เล่นมากับ Ed Sheeran เนี่ยมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วก็ประกาศตัวหมดเลย Ed Sheeran ก็เลยประกาศบริจาคเงิน1ล้านดอลลาร์นะครับสำหรับการเล่นคอนเสิร์ตของเขาเนี่ยเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนองค์กรปาเลสไตน์ล่าสุดนะครับ Ed Sheeran เพิ่งจะไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับที่อันนี้เป็นที่เพิ่งจะเล่นคอนเสิร์ตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเขาก็เลยไม่มีวงเปิดก็เลยต้องเล่นคนเดียวนะครับแต่ก็ยังมีผู้ชมเพราะว่าบัตรมันขายไปหมดแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าตอนนี้โฟกัสของการตัดสินใจตรงนี้เนี่ยมาลงที่ชิลเลนแล้วบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเจ้าของสเตเดียมผู้บอกเขาจะไม่ให้ใช้สเตเดียมคุณก็ฟ้องร้องเขากลับสิเพราะว่ามันมีสัญญาในเรื่องของการที่จะต้องใช้สเตเดียมนี้อยู่แล้วแล้วก็การแล้วก็สิ่งที่แมคคามอร์พูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นการอะไรที่จะมาอ้างว่าเป็นแอนตี้ซิมิติซึมหรือว่าต่อต้านยิวเลยสักนิดหนึ่งพูดแต่เรื่องของการที่ว่าเราต้องทำให้คนปาเลสไตน์เนี่ยปลอดภัยเท่านั้นเองแล้วก็บอกเขาว่าคนปาเลสไตน์เราไม่ได้ลืมคนปาเลสไตน์ที่กำลังถูกย่ำยีอยู่ในตอนนี้การกระทำของเจ้าของสเตเดียมเนี่ยแล้วก็เขาจะขอไม่ใช่เฉพาะคนนี้คนเดียวนะครับเพราะว่าเขาก็สัมหาเศรษฐีเขาก็จะอยู่ในแก๊งของเขาที่รู้จักกันกับสเตเดียมอื่นๆด้วยเนี่ยเพื่อที่จะกดดันไม่ให้แมคคามอร์ได้เล่นคอนเสิร์ตอีกกับเอชิลเลนเนี่ยเขาบอกมันเป็นการปิดปากแล้วก็เป็นการละเมิดเรื่องของสิทธิในเรื่องของฟรีสปีชอย่างชนิดที่เรียกว่ายอมรับไม่ได้เอชิลเลนก็เลยเขาเรียกว่าตอนนี้ก็เลยว่า ป็นตำบลกระสุนตกนะผู้คนก็บอกว่าตัวคุณเองเนี่ยตอนที่ก่อนที่คุณจะเริ่มมันมีชื่อเสียงโด่งดังคุณก็เป็นนักดนตรีเปิดหมวกอยู่ข้างถนนมาจากความไม่มีอะไรแต่ความยากจนเหมือนกันแต่ในวันนี้ที่คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณทอดทิ้งเรื่องของความยุติธรรมไปแล้วว
1: างตัวลำบากแต่
2: ลำบาก
1: พอเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้คนจำนวนมากนะคะอย่างศิลปินเนี่ยจริงๆงานหลักๆของเขาก็คือนำเสนอศิลปะที่รังสรรค์โดยตัวเขาและทีมของเขาถูกต้องไหมคะอย่างเป็นศิลปินเพลงเนี่ยแล้วพอเวลาที่แสดงคอนเสิร์ตมีผู้คนจำนวนมากค่ะที่ต้องมาเกี่ยวข้องคนดูคนฟังพอมีการแสดงอาจจะเป็นจุดยืนทางการเมืองที่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวคอนเสิร์ตเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังหรือเปล่าคะพี่ต้นในฐานะที่เป็นศิลปินเหมือนกันแล้วก็มีจัดคอนเสิร์ตมานับไม่ถ้วนนะอาจจะไปแสดงออกทางอื่นไหมหรือยังไง
2: ก็คือตัวเขาอะไม่ได้คือเอชชิลเลนเองก็บอกผมก็มีความคิดเห็นส่วนตัวแต่ผมไม่ได้นำแสดงออกบนเวทีนะแต่ว่าล่าสุดการคอนแสดงคอนเสิร์ตของเขาก็พูดว่าเขาก็พูดในทำนองเดียวกันว่าไม่เห็นด้วยกับการที่คนปาเลสไตน์เนี่ยทั้งเด็กผู้หญิงแล้วก็คนชราแล้วก็คนต่างๆเนี่ยถูกสังหารโดยไม่ได้รับความยุติธรรมแบบนี้เขาก็ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยอิสราเอลนะครับพูดไปแล้วต่อไปเนี่ยเขาก็ดูซิว่าเจ้าของสเตเดียมจะไม่ให้เขาเล่นคอนเสิร์ตในสเตเดียมในทัวร์ต่อไปหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นการทัวร์ที่แบบค่อนข้างจะยาวเลยล่ะคร
1: ับ อ๋อนี่คอนเสิร์ตแรกใช่ไหมคะเปิดทัวร์ในครั้งนี้อ่ะเพลงของคุณเอ็ดเชรันนะเผื่อบางท่านนึกไม่ออกจริงๆไม่รู้จักนะมีมากมายนะคะหนึ่งในเพลงที่ฮิตมากๆเลยทั่วโลกก็คือ Photograph นะพี่ดนนึกออกไหมคะ Photograph
2: เดี๋ยวอาจจะไม่รู้จักชื่อเพลงแต่เพลงแรกๆของเขา
1: Me
2: inside
1: the pocket of your ripped jeans ประมาณเนี้ยแล้วก็มี perfect เพลงที่แบบยอดฮิตถูกนำมาใช้ในงานแต่งงานเยอะมากนะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี้ยเนาะ
2: แล้วก็มันมีเพลงอันแรกของเขาเนี่ยผมจำชื่อเพลงเคยร้องในงานแต่งงานหม่อมกรด้วยเพลงที่บอกว่าถ้าเกิดฉันอายุ70แล้วฉันจะอุ้มเธอไหวไหมอะไรเนี่ยเพลงนั้นอะ
1: โอ้เพลงเขาก็เยอะนะเพลงนี้มันพี่ต้นเดี๋ยวหาให้ว่าชื่ออะไรนะคะสั้นๆสั้นๆ
2: เพลงแรกเลย
1: ค่ะเผื่อทันนะก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีนะคะมันมีรายงานที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่อง AI นะคะเสา 3.5 มาอีกแล้วจาก Axios นะคะ OpenAI discloses 6 new AI safety incidents นะคะผู้เชี่ยวชาญตอนนี้กำลังจับตาความเสี่ยงค่ะจากการที่ AI สามารถลงมือทำงานต่างๆเองได้นะหลังจากที่ OpenAI เขาเปิดเผยกรณีที่เขาทดสอบเก็บข้อมูลรวมทั้งสิ้นเนี่ย6เหตุการณ์ด้วยกันแล้วก็พบว่ามีโมเดลบางตัวมีพฤติกรรมที่ไม่align หรือว่าไม่สอดคล้องกับคำสั่งหรือข้อจำกัดที่เขากำหนดไว้อ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่แหกข้อออกมาบ้างอะไรบ้างนะคะ OpenAI บอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเป็นตัวอย่างแค่เฉพาะรายแต่ไม่ได้หมายความว่าโมเดลเนี่ยมีพฤติกรรมเช่นนี้เป็นเรื่องปกติแต่บริษัทก็ยอมรับตรงๆค่ะว่าในปัจจุบันอุตสาหกรรม AI ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่อง alignment และ monitoring ได้นะคะ alignment ก็คือการที่การทำงานเนี่ยมันอลไลน์มันตรงกันเสถียรกับข้อกำหนดที่เขาระบุมามันยังมีหลุดแหกๆอยู่บ้างนะคะเขาบอกว่าดังนั้นเนี่ยเรื่องการขยาย AI ต้องทำอย่างมีความรับผิดชอบนะคะก็เลยจะประกาศกรอบใหม่เพื่อให้มีการติดตามตรวจสอบและเปิดเผยเหตุการณ์ลักษณะนี้แบบเป็นระบบมากขึ้นค่ะทาง Anthropic เองก็บอกว่าเขาพบเหตุการณ์ลักษณะใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็มีรายงานว่าโมเดล Claude เนี่ยสามารถเข้าถึงระบบข้อมูลจริงของ Third Party โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตระหว่างที่เขาทำการทดสอบทางด้านไซเบอร์ของเขานะคะและทาง Anthropic เนี่ยหรือว่าเจ้าของ Claude เนี่ยบอกว่าสาเหตุมาจากการตั้งค่าผิดพลาดของระบบทดสอบแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เจอว่ามีพฤติกรรมของโมเดลที่ไม่สอดคล้องค่ะก็เลยต้อง ติดตามแล้วทาง Anthropic บอกว่าทั้งหมดนี้มันคือ warning shots หรือว่าสัญญาณเตือนเพราะ AI ในอนาคตเนี่ยจะยิ่งมีความสามารถสูงขึ้นและถ้าหากว่ามีพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องหรือว่าไม่ align กับเป้าหมายเนี่ยผลกระทบมันอาจจะรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วยนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะกลับมาคุยกับอาจารย์ภากรช่วงหน้า
0: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
3: ได้ครับ
1: คุณผู้ฟังแซวมาบอกว่าเมื่อสักครู่ร้องเพลงให้ก็เลยคุ้นนึกออก Ed Sheeran นะคะคุณสันทัศน์บอกมาจริงๆเขามีเพลงฮิตอยู่ประมาณ 4-5 เพลงนะคะแล้วก็เชื่อว่าถ้าได้ฟังเนี่ยนึกออกแน่นอนว่าคือเพลงอะไร
2: เพลงอะไรบ้างใช่เอาเพลงแรกผมนึกออกแล้วThinking out loud
1: Thinking out loud
2: เป็นแรก
1: ที่พี่ต้นบอก
2: 2557
1: ค่ะแล้วก็มี perfect เนาะเพลงที่ดังมากๆ shape of you นะคะ bad habits เพลงนี้ดิฉันไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ว่า perfect thinking out loud photograph shape of you เนี่ยคือดังมากแล้วก็ตั้งแต่ปีไล่มาค่ะตั้งแต่2014ยาวมาจนถึง2017เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จมากๆในระดับโลกนะคะแต่ว่าเนี่ยแหละเรื่องการจัดคอนเสิร์ตแล้วต้องเกี่ยวพันกับผู้คนจำนวนมากเนาะพอมีบางส่วนของการแสดงที่มันไปเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนนะคะตอนนี้อาจารย์ภากรกัจฉลีมาแล้วค่ะ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะคะอาจารย์ภากรกัจฉลีอาจารย์การตลาดและหัวหน้ากลุ่มวิจัยธุรกิจไทยจีนอาเซียนศูนย์ MIC คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะมาเป็นคอมเมนเตอร์ประจำวันอังคาร
2: ตาลาแทนแ
1: ทน
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ ครับ
4: ผมขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณที่ให้เกียรติกับเรานะคะอาจารย์
4: ครับเช่นกันครับ
1: มาเป็นแก๊งอรุณเบิกฟ้าไปด้วยกันนะคะวันนี้อาจารย์จะเล่าเรื่องจีนเบรกสงครามราคาสะเทือนผู้ประกอบการไทยอย่างไรแต่ว่าก่อนที่อาจารย์จะไปเจาะประเด็นนี้อาจารย์ภากรคะช่วงนี้มันมีข่าวเกิดขึ้นรายวันเลยทีเดียวนะเกี่ยวกับเรื่องคนจีนที่อาจจะเข้ามาสวมสิทธิ์มาอยู่อาศัยในประเทศไทยแบบผิดกฎหมายนะคะบางคนก็เป็นผู้ที่กระทำความผิดนะเป็นอาชญากรบ้างนะบางคนก็มาก่ออาชญากรรมในประเทศไทยเนี่ยตรงนี้อาจารย์มองว่าทางจีนเองเขาดำเนินการมาอย่างไรบ้างคะในช่วงที่ผ่านมา
4: ครับสำหรับจีนที่ผ่านมาต้องแยกแบบนี้ครับว่าถ้าในส่วนของทางการจีนเลยเนี่ยเขาก็จะพูดและทำนองว่าก็ให้เป็นในส่วนของหน้าที่ของทางน้ำไทยน้ำตามกฎหมายไทยได้เลยนะครับถ้าในส่วนของคนจีนนะทำความผิดเนี่ยก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายได้เลยนะครับกับอีกแบบนึงนะครับถ้าสมมติว่านะครับเป็นคนที่ทำผิดในจีนเองด้วยอย่างพวกแก๊งสแกมเมอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับทางจีนเขาก็จะมีความร่วมมือนะครับกับในส่วนของนักประเทศนั้นนะครับเพื่อที่จะนำตัวนะครับกลับไปนะครับรับโทษในจีนซึ่งที่ผ่านมาก็มีก็ไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะที่ชายแดนนะครับตามน้ำเมียนมา นะครับที่เราเคยได้ยินข่าวไปที่จีนมีในความร่วมมือกับที่เมียนมาน้ำชายแดนน้ำจีนเมียนมาอะไรเงี้ยรวมถึงไทยเราด้วยนะครับก็เคยมีรับที่เป็นเครือปฏิบัติการร่วมในการรับจับแก๊งสแกมเมอร
1: ์
4: นะครับแต่ในส่วนของที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยก็คืออย่างที่บอกครับว่าจีนเขาก็บอกว่าเนี่ยก็เกิดขึ้นในประเทศไทยนะทำตามกฎหมายไทยได้เลยซึ่งตรงนี้ผมมองว่าถ้าจีนเขาเปิดช่องแบบนี้เราก็ควรที่จะรับบังคับใช้กฎหมายอย่างคือจริงจัง
1: เต็มที
4: ่ใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่าที่ผ่านมามันมีเรื่องนี้จริงๆแหละไอ้คำที่เรานะครับใช้คำว่าเทาหรืออะไรเงี้ยคือมันมีอยู่แล้วนะครับเผื่อไม่ได้มีแค่เผื่อจีนด้วยแต่เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าอย่างชาวต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยแล้วบางทีอาจจะเผื่อใช้ช่องโหว่ทางด้านวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางทีผมเห็นบางโฆษณาในโลกโซเชียลมีเดียจีนเนี่ยที่เคยฮือฮาไปเมื่อนับ2ปีก่อนเนี่ยว่ามีในเรื่องของบัตรประชาชนอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันก็เป็นกฎหมายรับอย่างแน่นอนมีในประเด็นเรื่องของการที่รับนะเปิดบัญชีธนาคารนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่สามารถทำได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าอะไรที่มันผิดกฎหมายแบบเนี้ยก็ควรที่จะขวาดล้างแหละใช่ครับและจริงๆผมว่าเราก็ควรจะเอาจริงเอาจังในการที่ก็ร่วมมือกับในส่วนของทางการจีนเลยนะครับหรือว่าทางน้ำฐานทูตจีนในประเทศไทยนั้นก็ทำให้เห็นว่าเราก็เอาจริงเอาจังนะใช่ครับประมาณนั้น
2: อาจารย์ครับมีคำถามจากคุณผู้ฟังนะครับคุณอะไรนะเนี่ยถามบอกว่าเอกอัครราชทูตจีนเนี่ยกลับไปนานเป็นเดือนขนาดนี้ดูไม่ปกติมากแต่เหตุเป็นเพราะอะไรคะ
4: เนี่ยอันเนี้ยนะครับพอนะครับเปิดเช้ามาก็เรื่องแบบเครียดๆเลยเนาะก็อันนี้จะต้องบอกว่านะครับเป็นการเผื่อตั้งข้อสังเกตนะครับเพราะจริงๆแล้วถามปกติไหมก็ไม่ปกติหรอกถ้าเรามองกันแบบชาวบ้านอะเนาะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีงานสำคัญด้วยใช่ไหมนะครับเพราะจะวันชาติจีนนะครับอย่างที่นครกรุงเทพเนี่ยก็เพิ่งจะจัดงานไปนะครับแล้วแต่กลายเป็นว่านะครับนายอู่จื้ออู่นะครับอุปทูตรักษาการแทนเอกราชจีนนะครับเป็นรับประทานแทนนะครับแต่จริงงานสำคัญแบบเนี้ยนะครับเอกราชทูตควรจะอยู่ใช่ไหมครับผมนะครับแต่ก็มีข้อสังเกตว่านะครับไม่อยู่มานาน1เดือนแล้วก็เลยมีผมใช้คำว่าข่าวลือแล้วกันนะครับ
1: คร
4: ับว่าอาจจะอยู่ในระหว่างการที่นะครับกลับไปเมืองจีนนะครับแล้วอาจจะโดนนะครับทางการจีนนะครับเรียกพูดคุยอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับในที่ผ่านมานะครับที่มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นในเมืองไทยอะครับอย่างที่เราได้เห็นว่าในช่วงนะครับ 2-3 เดือนก่อนก็มีประเด็นในเรื่องของนะครับทั้งบนโลกโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็นะครับในตามสื่อต่างๆใช่ไหมที่มีในเรื่องของที่ว่าเราความสัมพันธ์ระหว่างจีนไทยอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะครับแต่ถ้าเรานับถามไปยังนะครับทางนับฐานทูตโดยตรงเนี่ยนะครับก็คำตอบก็คือนับลานับพักผ่อนนะครับผมซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ตามเหตุผลจริงๆได้ว่านะครับภายใต้คำว่าลาพักผ่อนเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างใช่ครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าที่เขามีข่าวลือกันเนี่ยเพราะมีประเด็นนะครับเกิดขึ้นจริงๆในช่วง 2-3 เดือนก่อนนะครับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทยจีนนะครับตั้งแต่มีประเด็นที่คนไทยเนี่ยนะครับตั้งข้อคำถามว่าจีนเนี่ยรับซัพพอร์ตอาวุธให้นักกัมพูชาหรือเปล่านะครับหรือว่าท่าทีนะครับที่เป็นนักค่อนข้างที่จะนะครับแข็งขันมากเลยของรัฐฐานทูตจีนในการรับตอบโต้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงนะครับประเด็นเรื่องของนักทุนจีนสีเทานะครับแล้วก็ไต้หวันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยมีข่าวลือข้อคำถามเนาะว่าเอ๊ะแล้วทำไมนับหายนับไป1เดือนเลยนะครับมีประเด็นอะไรจริงๆที่อยู่เบื้องหลังไหมนะครับแล้วจริงๆก็นับไปคือประกอบกับนับก่อนหน้านี้นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของนับไทยเราเองเนี่ยนะครับก็เคยออกมานะครับพูดกับหน้าสื่อเนาะนะครับว่าทูตจีนควรจะมีบทบาทของนักการทูตที่นะครับส่งเสริมนะความสัมพันธ์ระหว่างนะครับ2ประเทศนะครับเพราะตอนนั้นก็มีนะครับประเด็นในเรื่องของนะครับการรับสื่อสารในประเด็น อ่อนไหวต่างๆออกมาที่คนไทยหลายคนมองว่านะครับกระทบต่อความสัมพันธ์ไทยจีนไงครับแล้วสรุปครับก็ถ้าเป็นคำตอบอย่างคือเป็นทางการก็คือนะครับลาพักผ่อนนะครับแต่เบื้องหลังเราไม่มีใครรู้หรอกครับ
1: ไม่นี่ไปลาพักผ่อนแต่ว่าไม่ทราบว่ารับบรีฟไหมหรือว่าไปต้องไปปรับแนวทางอะไรบางอย่างการทำงานนะคะอาจารย์ต้องเข้าเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องสงครามราคานะคะจีนตอนนี้เนี่ยเขาจะคุมเรื่องนี้และมันมีเรื่อง cross border commerce อะไรต่างๆด้วยตรงนี้เนี่ยทั้งหมดจะส่งผลกับผู้ประกอบการไทยอย่างไรคะอาจารย์ยาวๆไปเลยค่ะมีเวลาประมาณ 4-5 นาที
4: ครับผมต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่าในที่จีนออกมาเนี่ยนะครับคือเขาเป็นเรื่องที่เขาทำมาค่อนข้างจะนานพอสมควรละนะครับโดยในการที่เขานะครับคุมราคาเนี่ยคือหมายความว่าไม่ใช่ว่าต่อไปนี้จีนจะไม่มีของถูกนะครับยังมีอยู่นะครับแต่เขาจะดูว่านะครับถูกแบบค่าคู่แข่งหรือเปล่านะครับผมหรือนะครับถูกนะแต่ยังมีคุณภาพคือพูดง่ายๆว่าถ้าแข่งด้วยสงครามราคาแบบอัดลดราคาอัดโปรโมชั่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่านักตลาดอาจจะไม่ได้โตตามเนี่ยนะครับส่งผลให้มีในส่วนของอาเขื่อนสงครามราคาอย่างต่อเนื่องเนี่ยอันเนี้ยโดนนะครับแต่ถ้ายังคงมีคุณภาพอยู่ด้วยอันนี้ยังโอเคแล้วถามว่านะครับส่งผลยังไงต่อนะครับสินค้าไทยผมจะมองแบบนี้ครับว่านะสินค้าไทยเนี่ยเราควรที่จะดูว่าเรามี value อะไรไปแข่งกับเขานะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่านะจีนมีนะคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างมากแล้วมีของหลายเกรดดังนั้นถ้าเรานะเป็นผู้ประกอบการไทยผมมองว่าเราจะต้องหาพื้นที่ของเราให้เจอเพราะต้องบอกแบบนี้ครับสินค้าไทยไม่ใช่ว่าพอเอ่ยไปว่าเนี่ยนะเป็นของไทยแล้วคนจีนทุกคนเขาจะซื้อมีพื้นที่มีมณฑลมีเมืองที่คุ้นเคยกับสินค้าไทยอยู่นะอย่างเช่นทางใต้ของจีนนะครับผมคุณหมิงนะครับกวางโจนะครับผมนะพื้นที่เหล่านี้เราขายสินค้าไทยได้อยู่แล้วนะครับและเราก็ควรจะไปดูในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นับเกิดใหม่บ้างนะครับอย่างเช่นในตอนนี้เราเห็นว่านะครับเฉิงตูนะครับพื้นที่ตะวันตกของจีนเองในตอนนี้ก็เริ่มที่จะเปิดประเทศมากขึ้นมีโลจิสติกมีอะไรต่างๆเขาพยายามทำระเบียงนะครับเศรษฐกิจในย่านนั้นนะมากขึ้นก็เป็นโอกาสอันดีของนะครับสินค้านะไทยเราด้วยเหมือนกันแล้วที่จะเข้าไปทำตลาดตรงนั้นนะครับแต่เราอย่าเข้าไปแข่งด้วยราคาตรงๆนะครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าเรามีอยู่สองเวเนาะนะครับก็คือเวแรกเราต้องทำราคาที่ถูกกว่าเขาว่าทำไม่ได้หรอกเราแข่งกับเขาไม่ได้หรอกนับอีโคโนมีนับออฟคือสเกลของเขาเนี่ยนะมันโตกว่าเราเยอะมากนะครับแล้วอีกเวนึงก็บอกว่าถ้างั้นฉันก็ต้องทำนะครับสินค้าให้ดีกว่าเขานะครับแต่คำว่าดีตรงเนี้ยนับดีของเรากับดีของเขามันคนละเรื่องไอ้คำว่าดีต่อจากนี้ไปเนี่ยเราต้องไปลงไปดูครับว่าเขาต้องการอะไรคือพูดง่ายๆว่าเราต้องทำนับโปรดักต์ให้เข้ากับในส่วนของนะครับความต้องการของนับเผื่อผู้บริโภคเราต้องลงไปเรียนรู้เขามากขึ้นครับนะครับเพราะไอ้คำว่าสินค้าดีของเราของเขาหลายคนก็ตกม้าตายนะครับไปเยอะแล้วนะครับเพราะว่าสมมติเราบอกว่าดีนะครับใช้ในบ้านเราแล้วดีนะครับแต่ดีอาจจะไม่ได้เหมาะกับบ้านเขาดังนั้นครับจีนนะเบรกสงครามราคานะครับไม่ได้หมายความว่านะสินค้าจีนจะหายถูกทันทีแล้วก็เป็นสัญญาณว่ารูปแบบการแข่งขันของจีนเนี่ยนะครับเปลี่ยนจากการใช้ราคาที่ฆ่ากันเองเนี่ยนะไปสู่คุณภาพนะมากยิ่งขึ้นนะดังนั้นเนี่ยนะผู้ประกอบการไทยเนี่ยอาจจะนะครับช่วยลดแรงกดดันนะครับด้านราคาในบางสินค้าได้นะครับแต่ในระยะต่อไปการแข่งขันอาจจะยากขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็อาจจะเจอนักสินค้าจีนที่ราคาแบบสมเหตุสมผลและคุณภาพดีเข้ามาในไทยมากขึ้นด้วย
1: แข่งกันในอีกมิตินะคะคือหันไปแข่งคุณภาพแถมเรื่องการทำราคาได้เนี่ยเขาก็ยังมีศักยภาพตรงนี้อยู่ด้วยนะคะแล้วถ้าเราขายเขาเราก็ต้องวิเคราะห์ฐานลูกค้าความต้องการของเขาให้ละเอียดและดีด้วยเช้านี้ขอบพระคุณนะคะจันภากรเจอกันใหม่อังคารหน้านะคะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค
1: ่ะเราทั้ง3คนและทีมงาน Good Morning ASEAN ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับประจำเช้าวันอังคารที่22กันยายน2569คุณฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีนะครับ9ทันข่าวก็ออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะครับวันนี้มาพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะก็มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามนะคะเรื่องของประเด็นการเมืองประเด็นกัมพูชาเคลมเรื่องชุดไทยนะคะและมีเรื่องของเตือนน้ำท่วมด้วยค่ะ
2: ครับไปเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์เดลินิวครับเริ่มกันที่ข่าวในพระราชสำนักนะครับหนังสือพิมพ์เดลินิวมีการนำเสนอความคืบหน้ากำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในวันที่15-16ธันวาคมนี้นะครับก็มีข้อมูลนะครับระบุว่าพระราชพิธีโดยรวมจะมีขึ้นระหว่างวันที่14-19ธันวาคมเริ่มจากวันที่14ธันวาคมพระราชพิธีนะครับเป็นวันสำคัญของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่16ธันวาคมเป็นวันเก็บพระบรมอัฐิและพระสรีรังคารวันที่17ธันวาคมเป็นพระราชกุศลพระบรมอัฐิวันที่18ธันวาคมอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานและวันที่19ธันวาคมเป็นพิธีบรรจุพระสรีรังคารนะครับส่วนวันที่16ธันวาคมนั้นนะครับจะเป็นขั้นตอนการเก็บพระบรมอัฐิและพระสรีรังคารก่อนอัญเชิญกลับขึ้นสู่พระบรมมหาราชวังวันที่17ธันวาคมมีพระราชกุศลพระบรมอัฐินะครับและก็วันที่18ธันวาคมจะอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทครับส่วนวันที่19ธันวาคมเป็นขั้นตอนสุดท้ายของพระราชพิธีคือการอัญเชิญพระสรีรังคารจากพระศรีรัตนเจดีย์พระวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปบรรจุตามสถานที่ที่กำหนดนะครับโดยจะใช้ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่6นะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวง15-19ธันวาคม69สมพระเกียรติยศสุภมาศประสานทุกส่วนเตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระพันปีหลวงครับ
1: เมื่อวานนี้มีการประชุมวุฒิสภาค่ะมีการพิจารณารายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยอย่างเสรีและเป็นธรรมตามที่คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองพิจารณาเสร็จแล้วโดยนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรสวในฐานะประธานกรรมการได้ชี้แจงเนื้อหารายงานว่ามีเป้าหมาย3ประการก็คือ1นำเสนอปัญหาการเลือกตั้งที่ถูกตั้งคำถามไม่เสรีและเป็นธรรม2จัดทำแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วงก่อนระหว่างและหลังเลือกตั้ง3ทำข้อเสนอต่อองค์กรที่เกี่ยวกับการจัดเลือกตั้งขณะที่นางสาวอธิรยาบุญตาคณะทำงานแรงงานก็กล่าวว่าเสนอจัดทำร่างกฎหมายเพื่อปฏิรูปการเลือกตั้ง3ฉบับคือ 1. ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอาทิให้ประชาชน 50,000 คนเข้าชื่อร้องต่อประธานรัฐสภาให้รัฐสภาลงมติถอดถอนกกต.ได้โดยใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของที่ประชุมรัฐสภา2แก้ไขร่างพรบว่าด้วยกกต.อาทิลดเกณฑ์อายุกกต.ขั้นต่ำจาก35-70ปีการปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการสรรหาของกกต.ให้ยึดโยงกับประชาชนและมีดุลยภาพมากขึ้น3ร่างพรบว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.อาทิกำหนดให้กกต.ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครให้แล้วเสร็จและรายงานกลับภายใน3วันด้านนายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สว.ก็กล่าวว่าปัญหาโครงสร้างกกต.ก็คือเป็นทั้งผู้จัดการเลือกตั้งและมีอำนาจสืบสวนไต่สวนวินิจฉัยสั่งนับคะแนนใหม่หรือเลือกตั้งใหม่ให้องค์กรเดียวเป็น ทั้งผู้ปฏิบัติการตำรวจและอัยการทำให้เกิดคำถามความขัดกันของบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบควรแยกอำนาจการจัดการเลือกตั้งออกจากการตรวจสอบการเลือกตั้งป้องกันการตรวจสอบการทำงานของตัวเองขณะที่นางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.ได้อภิปรายนะคะว่าการเลือกสว.และเลือกตั้งส.ส.ครั้งล่าสุดทำให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อกกต.มั่นใจว่าในช่วงชีวิตตนเองไม่มีการเลือกตั้งครั้งใดเละเทะเท่าการเลือกตั้งส.ส.วันที่8กุมภาพันธ์69ขอเสนอการจัดการเลือกตั้งควรแยกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายจัดการกับฝ่ายตรวจสอบกกต.ควรทำหน้าที่บริหารจัดการเลือกตั้งเท่านั้นโดยให้ศาลเป็นฝ่ายตรวจสอบให้ใบเหลืองใบส้มใบแดงใบดำควรเป็นศาลแต่กกต.ไม่ค่อยแจกใบพวกนี้เห็นแต่แจกใบน้ำเงินให้ผ่านฉลุยค่ะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐชงผู้สมัครและพรรคเลขเดียวกันสว.รับยกเครื่องเสนอ 50,000 ชื่อถอดกกต.นิพิษลุยล้างสีน้ำเงินยึดหนูสยบลือยุ่นย้ายฐานอนุทินถกทีมไทยแลนด์สรุปสยบลือญี่ปุ่นย้ายฐานผลิตก่อนบินต่อนิวยอร์กประชุมใหญ่สหประชาชาตินันทนาคาใจกกต.ทำงานตามธงใครฉะมาตรฐานสุดมั่วนิพิษลุยล้างบางแกงน้ำเงินยึดสภาสูงค่ะ
2: ครับในขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านครับเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยทีมกฎหมายเตรียมยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.โดยนายณัฐพงษ์ระบุว่าคาดว่าจะยื่นคำร้องภายในวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ขณะที่ทีมกฎหมายกำลังตรวจสอบรายละเอียดและพยานหลักฐานส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนายณัฐพงษ์ระบุว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านได้หารือกันแล้วและวางกรอบเวลาไว้ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนโดยข้อมูลล่าสุดระบุว่ามีการล็อกช่วงเวลาประมาณการอภิปรายไว้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าอย่างไรก็ตามรายละเอียดของญัตติอภิปรายยังต้องรอการจัดทำและยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรส่วนประเด็นคดีหัวสว.กกต.ก็เดินหน้าพิจารณาสำนวนและส่งบุคคลบางส่วนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลขณะที่นายศรีสุวรรณจันยาครับได้ยื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้ถอนการกันบุคคล3รายไว้เป็นพยานหลังมีการเปลี่ยนแปลงคำให้การนะครับนายศรีสุวรรณระบุว่าต้องการให้กกต.พิจารณาการดำเนินคดีต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้การดังกล่าวส่วนข้อกล่าวหาและความผิดทางกฎหมายยังต้องเป็นไปตามการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีอำนาจทางด้านของนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับเมื่อวานนี้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขนัดแรกที่ประชุมกำหนดแนวทางการทำงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมโดยตั้งเป้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผู้ที่อาจจะเข้าเกณฑ์ภายใน30วันจากนั้นการดำเนินงานในภาพรวมตั้งกรอบให้แล้วเสร็จภายใน180วันนายประกรณ์ระบุว่ากฎหมายมุ่งการจัดการคดีที่เกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองและการนิรโทษกรรมจะมีผลตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายประเด็นที่สำคัญก็คือกฎหมายไม่ครอบคลุมการทุจริตดังนั้นข้อมูลของผู้ที่อยู่ในกระบวนการที่ถูกตรวจสอบว่าเข้าข่ายการกระทำผิดประเภทนายประกรณ์บอกว่ากรณีผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองโดยอธิบายหลักการว่าถ้าหากเข้าเกณฑ์ของกฎหมายการนิรโทษกรรมก็จะมีผลตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเดียวกันครับในขณะนี้ก็ยังไม่มีตัวเลขท้ายสุดนะครับว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์จากกระบวนการนิรโทษกรรมจำนวนเท่าใดเนื่องจากว่ายังต้องรอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับมีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้เป็นพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลินิวขออภัยครับมติชนเช้านี้นะฮะช่วงตุลาต้นพฤศจิกายนฝ่ายค้านเอาแน่เถงลั่นยื่นซักฟอกร้องเอาผิดกกต.สัปดาห์นี้กรรมาธิการวุฒิชงรื้ออำนาจเจ็ดเสืออนุทินยันรัฐมนตรีไม่ยุ่งทุนเทาปกรณ์ถกนิรโทษนัดแรกตั้ง2อนุปิดจ็อบใน180วันอนุทินลั่นครม.นี้ไม่หากินผิดกฎหมายยันมีเสถียรภาพสูงพรรคร่วมปึกเถงยันปปช.ฟ้องกกต.ปมหัวสว.ไม่เกินสุกนี้สว.พันใหม่บุกถามปมมีชื่อในสำนวนปชน.เผยล็อกคิวซักฟอกตุลาคมถึงพฤศจิกายนชี้แพ้เลือกนายกอบจ.นนท์เหตุคนออกมาใช้สิทธิ์น้อยครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามปัญหากองทุนกยศ.ค่ะระบุนะคะว่าตอนนี้เนี่ยหลายหมื่นคนกำลังจะหลุดจากระบบการศึกษาค่ะ
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: นี่ไม่ใช่ของต้นชั่วโมงไม่ใช่ของด่วนแต่เป็นของดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านได้ถแถลงหลังการประชุมครม.เงาถึงปัญหากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าจากเสียงสะท้อนแบ่งเป็น3ประเด็นสำคัญก็คือ1การจัดสรรงบประมาณเข้าใจว่างบประเทศมีจำกัดแต่ก็อยู่ที่การจัดลำดับความสำคัญจึงตั้งคำถามไปถึงรัฐบาลว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษาที่เป็นอนาคตของลูกหลานมากน้อยแค่ไหน2กรณีการปรับหลักเกณฑ์จนทำให้เด็กและผู้ปกครองปรับตัวไม่ทันส่งผลให้หลายคนมีความเสี่ยงที่ต้องหลุดจากระบบการศึกษาและ3เรื่องใจที่กระทบกับผู้ปกครองและตัวเด็กเองเพราะตอนนี้สภาพสังคมและเศรษฐกิจมีการกดดันกันค่อนข้างเยอะและยังต้องมาเจอปัญหาเรื่องกยศ.อีกด้านนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็กล่าวว่ากยศ.ขาดสภาพคล่องและจะขาดทั้งปี69และปี70เพราะตั้งไว้ไม่พอขาดกว่า 7,000 ล้านบาทกับปัญหาผู้กู้รายเก่าไม่จ่ายเงินคืนแต่ผู้กู้เดิมไม่ใช่คนที่ฐานะดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วจึงเข้าใจได้ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ดังนั้นรัฐบาลควรจะคาดการตัวเลขเหล่านี้ได้ย้ำว่ากยศ.ไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อให้อยู่ได้ด้วยตัวเองเบ็ดเสร็จตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะ1การแก้ไขพรบ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่2ปี2566ที่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับลดลงทำให้รายได้ของกองทุนลดลงทำให้วินัยของผู้กู้หลายรายลดลง2การลดงบสมทบให้กองทุนกยศ.ขณะนี้อยู่ในช่วงปลายปีงบ69แต่เป็นต้นเทอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยหลายแห่งมีการขู่นักศึกษาว่าหากกยศ.ไม่จ่ายเงินให้มหาวิทยาลัยจะไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบตนเองไม่รู้ว่ารัฐมนตรีทั้งหลายเข้าใจความรู้สึกนี้หรือไม่ไม่แน่ใจว่าท่านเติบโตมาในสภาพสังคมแบบไหนแต่ตนเองเข้าใจนักศึกษาเพราะก็เคยกู้เรียนดังนั้นรัฐบาลควรใส่เงินมาให้ครบเพราะการที่เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาแล้วต้องใช้งบตามเด็กกลับมาอาจมากกว่านี้หนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวประเด็นนี้ค่ะบีบรัฐบาลทุ่มงบกลางโปะกองทุนกยศ.อุ้มนักศึกษาค้างค่าเทอมผวาหลุดนอกระบบจี้รัฐบาลแปรงบกลางโปะกองทุนกยศ.ภายใน30กันยายนก่อนนักศึกษาหลุดออกจากระบบครม.เงาแนะรัฐมนตรีอว.ตั้งโต๊ะเจรจามหาวิทยาลัยทั่วประเทศชะลอจ่ายค่าเทอมพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติมขณะไอซ์รักชนกชี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอาใจใส่อนาคตของชาติเร่งแก้ปัญหาหลังพบปัญหาความล่าช้าอนุมัติเงินกู้ชี้นักศึกษาถูกมหาวิทยาลัยขู่ไม่ให้เข้าสอบตัดโควต้าเหน็บรัฐมนตรีไม่เคยจนคงไม่เข้าใจหัวอกเด็กที่กู้เงินเรียนด้านตัวแทนนักศึกษาระบุนักศึกษาหลายหมื่นคนกำลังจะหลุดจากระบบการศึกษาเกิดจากสภาวะคนใหม่เข้าระบบกู้ยืมไม่ได้คนเก่าก็กำลังจะโดดเตะออกค่ะ
2: ครับมาต่อกันที่ประเด็นกระทรวงวัฒนธรรมนะครับส่งหนังสือทักท้วงกองประกวดมิสยูนิเวอร์สกัมพูชาหลังมีการนำภาพสตรีไทยสมัยรัชกาลที่5ไปใช้ประกอบการนำเสนอวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชานางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยนะครับว่ากรณีกองประกวดมิสยูนิเวอร์สกัมพูชามีการนำภาพสตรีไทยสมัยรัชกาลที่5ไปใช้ในวิดีทัศน์หรือว่า VTR ประกอบการนำเสนอวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาว่า ากระทรวงวัฒนธรรมจะส่งหนังสือตักเตือนและทักท้วงอย่างเป็นทางการพร้อมกับเรียกร้องให้ยุติการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนหากไม่มีการแก้ไขกระทรวงจะสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมายและช่องทางที่เหมาะสมรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมระบุอีกนะครับว่าไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็นความไม่รู้เท่าไม่ถึงการเนื่องจากการนำภาพไปใช้มีลักษณะการทำให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาขณะที่ภาพดังกล่าวมีแหล่งที่มาจากประเทศไทยอย่างชัดเจนนางสาวซาบิดายังบอกนะครับว่าภาพต้นฉบับเป็นภาพสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปีพุทธศักราช2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5และได้รับการบันทึกไว้ในหอพระสมุดวชิรยานก่อนขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งความทรงจำของโลกของยูเนสโกเมื่อปี2017นอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมระบุนะครับว่าภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มที่มีลายตราลายน้ำของกรมศิลปากรแต่ว่าผู้จัดทำวีดีอาร์มีการครอบนะครับครอบตัดลายน้ำออกและไม่มีการอ้างอิงเอามาแสดงและก็บอกว่ากระทรวงเนี่ยจะส่งหนังสือทักท้วงไปยังกองประกวดมิสยูนิเวอร์สกัมพูชาให้ดำเนินการแก้ไขแต่ถ้าหากยังเพิกเฉยจะสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมายและช่องทางที่เหมาะสมต่อไปขณะเดียวกันกระทรวงวัฒนธรรมก็เตรียมเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการการแต่งกายของไทยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบผ่านการจัดนิทรรศการและรถโชว์ในต่างประเทศและที่ผ่านมาก็มีการจัดแสดงในประเทศเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสและญี่ปุ่นครับส่วนกรณีท่าทีจากฝ่ายนิติบัญญัตินะครับนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการด้านกิจการการต่างประเทศวุฒิสภาพูดถึงกรณีนี้นะครับบอกว่าตอนนี้ไทยและกัมพูชาอยู่ในกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคอสนะครับซึ่งมีการประชุมกันตั้งแต่วันที่15กันยายนที่ผ่านมาหัวใจสำคัญคือการประนอมการแสดงความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันและเห็นว่าการยั่วยุไม่ว่ากรณีใดไม่ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเจรจาของทั้งสองฝ่ายหลังการเปิดถ้อยแถลงเมื่อวันที่15กันยายนฝ่ายไทยได้เรียกร้องให้กัมพูชาหลีกเลี่ยงการเปิดประเด็นที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์โดยเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวอาจจะกระทบต่อความรู้สึกของคนไทยและส่งผลต่อบรรยากาศการเจรจาทั้งทางบกและทางทะเลในอนาคตส่วนนายนพดลก็บอกนะครับว่าการดำเนินการทางการทูตและการบริหารจัดการก็เป็นบทบาทของฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติจะเคลื่อนไหวหรือออกถ้อยแถลงตอบโต้ก็ต่อเมื่อฝ่ายนิติบัญญัติของกัมพูชามีการก้าวล่วงบิดเบือนหรือให้ร้ายประเทศไทยนะครับมีพาดหัวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของมติชนครับวัฒนธรรมฮึ่ม MU เขมรเจตนาลบลายน้ำเคลมภาพชุดไทยจ่อฟ้องให้ขอโทษวัฒนธรรมจี้ MU กัมพูชายุติใช้ภาพสตรีกำแพงเพชรแฉลบลบลายแฉลบลายน้ำกรมศิลป์จากต้นฉบับหากยังไม่แก้ไขจ่อดำเนินการทางกฎหมายซาบิดาเปิดแถลงเล็งช่องทางการทูตตักเตือนครับ
1: กรณีที่มีคลิปหลักฐานพลเมืองดีร้องเรียนพฤติกรรมของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งกำลังล้อมวงเล่นการพนันในห้อง OPD ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ช่วงเวรเย็นว่าเข้าข่ายละทิ้งความรับผิดชอบกระทบประสิทธิภาพและการให้บริการของผู้ป่วยหรือไม่อีกทั้งยังมีการนำแมวไปเลี้ยงในห้องฉุกเฉินซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสุขอนามัยโดยมีการพบขนแมวตกค้างอยู่ในกระปุกสำลีทำแผลให้ผู้ป่วยนอกจากนี้ยังมีการเบิกเงินค่าเข้าเวรแต่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่จริงซึ่งเข้าข่ายทุจริตโดยมิชอบอีกด้วยจึงเรียกร้องให้ทางอบจ.ปทุมธานีต้นสังกัดเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะทางด้านของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกอบจ.ปทุมธานีระบุนะคะว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นและคำให้การของผู้ใต้บังคับบัญชาพบว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคนดังกล่าวมีพฤติกรรมตามที่ปรากฏเป็นข่าวจริงซึ่งถือว่าไม่สมควรอย่างยิ่งและสร้างความเสื่อมเสียให้กับองค์กรโดยล่าสุดออกคำสั่งเรียกให้มาช่วยราชการที่อบจ.ปทุมธานีนับตั้งแต่วันนี้แล้วพร้อมกับตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกำหนดกรอบระยะเวลา7วันก่อนพิจารณาโทษว่าอยู่ในระดับใดค่ะข่าวสดพาดหัวประเด็นนี้นะคะเด้งผอ.โรงพยาบาลชวนเล่นพนันบิ๊กแจ๊สย้ายด่วนทันทีในเบื้องต้นพบมูลผิดสั่งตั้งกรรมการสอบซ้ำ บิ๊กแจ๊ดสั่งเด้งด่วนผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ปทุมธานีชวนเจ้าหน้าที่เล่นพนันในโรงพยาบาลมาช่วยราชการอบจ.ปทุมธานีสอบเบื้องต้นพบพฤติกรรมดังกล่าวจริงลั่นไม่สมควรอย่างยิ่งเสื่อมเสียองค์กรค่ะ
2: ครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามีประเด็นสถานการณ์น้ำให้ติดตามครับ
7: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
8: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
9: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
7: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัสซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
9: จองจริงจริงแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
7: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
10: จึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
11: ไหนบอกอมเพีย
12: ใช้ตาฉลากทองไงเ
13: หมกรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับมีรายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยากรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับหลังจากมีฝนตกหนักบริเวณตอนบนของประเทศส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับแผนเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 0.50 ถึง 1.50 เมตรพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำครับกรมชลประทานระบุว่าการระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนแต่ถ้าหากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นจนทำให้มีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะแจ้งสถานการณ์ให้ทราบต่อไปสำหรับการคาดการณ์ในช่วง 1-9 วันข้างหน้าครับจนถึงวันที่29กันยายนที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คาดว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,400 ถึง 1,450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ลำน้ำสาขาคาดว่าจะมีปริมาณน้ำประมาณ150ถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับอยู่ที่ 1,550 ถึง 1,650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระดับน้ำเหนือเขื่อนตอนนี้อยู่ที่ 16.79 เมตรระดับน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 11.07 เมตรนะครับและกรมชลประทานก็มีการแจ้งเตือน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและอำเภอและแม่น้ำน้อยนะครับติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเตรียมรับมือระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับในขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีก็เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรหลังจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันครับทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำห้วยขุนแก้วและคูคลองธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้กระแสน้ำกัดเซาะคันคลองบริเวณฝายตารอดหมู่10บ้านหนองบัวตำบลหนองยางอำเภอหนองฉางจนพังทลายเป็นช่องกว้างประมาณ5เมตรมวลน้ำไหลเข้าท่วมนาข้าวที่กำลังออกรวงและใกล้เก็บเกี่ยวเสียหายเบื้องต้นกว่า100ไร่ครับนอกจากนี้น้ำยังขยายวงกว้างเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวอีกเกือบ5หมู่บ้านของตำบลหนองยางรวมพื้นที่ได้รับความเสียหายกระทบนับพันไร่ขณะที่บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำก็ถูกน้ำท่วมอีก2หลังคาเรือนระดับน้ำสูงประมาณ15เซนติเมตรนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหนังสือพิมพ์ Daily News เจ้าพระยาจ่อวิกฤตเร่งระบายกรมชลแจ้ง11จังหวัดเสี่ยงภัยเฝ้าระวังพร้อมกับรับมือนะครับในขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวฝายอุทัยแตกนาจมพันไร่อสสขออภัยครับเจ้าวัดดับสลดน้ำซัดติดในท่อครับ
1: ส่วนสถานการณ์เรื่องของยาเสพติดนะคะ191จับยาไอซ์300กิโลกรัมเป็นพาดหัวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะ มารถตู้คอนเทนเนอร์ขนจากอีสานส่งลงใต้บิ๊กรานขอเพื่อนบ้านช่วยสกัดไม่ให้เข้าไทยตำรวจ191สกัดจับยาไอซ์ล็อตใหญ่หนัก300กิโลกรัมรวบ2หนุ่มรับจ้างลำเลียงยาเสพติดส่งไปภาคใต้ใช้รถพ่วงขนซุกซ่อนไว้ในตู้คอนเทนเนอร์ดักจับได้ระหว่างทางที่

0: ก่อนจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายประกันตนนะครับเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลา 8:00 นถึง 4:00 นครับสำนักงานประกันสังคมระบุว่าได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ12ล้านคนโดยการกำหนดสถานที่เลือกตั้งเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเห็นชอบสำหรับผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์เอาไว้แล้วนะครับสำนักงานประกันสังคมจะจัดทำบัญชีรายชื่อตามพื้นที่ที่แจ้งความประสงค์ส่วนผู้ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์จะใช้ข้อมูลติดต่อซึ่งแจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมเป็นข้อมูลในการกำหนดพื้นที่ที่จะมีการไปเลือกตั้งนะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับสปส.ลั่นพร้อมเลือกตั้งบอร์ดเตือน12ล้านคนเช็คชื่อสถานที่ชี้27กันยายนนี้แห่ใช้สิทธิ์แตะล้านครับ
1: ไปที่ความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมนะคะเป็นพาดหัวข่าวนะจากหน้าหนึ่งสือพิมพ์ข่าวสดค่ะลุ้นคู่ไทยแชมป์โลกอีสปอร์ตล่าทองเชียร์2ยกน้ำหนักสาวช้างศึกดวลแข้งญี่ปุ่นลุ้นทัพไทยนักกีฬาไทยคว้าทองเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026เพิ่มชิงเหรียญทองวันที่4ทั้งอีสปอร์ตด้วยค่ะและมีรายงานข่าวมาล่าสุดนะคะเมื่อคืนนี้ว่าทางองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติหรือว่า ITA สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียออกมารายงานว่าตัวอย่างที่เก็บจากพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงมือ18ของโลกทีมชาติไทยตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรเซไมด์ค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะระหว่างการตรวจสารต้องห้ามเนี่ยได้เมื่อการแข่งขันวันที่17กันยายน2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะก็เก็บรวบรวมไว้ได้วันนั้นนะคะทั้งนี้นักกีฬาก็ได้รับแจ้งเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้วค่ะและถูกระงับการแข่งขันชั่วคราวโดยมีผลทันทีจนกว่าจะมีการตัดสินเรื่องดังกล่าวแต่ว่านักกีฬาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อการลงโทษพักการแข่งขันชั่วคราวค่ะ
0: ครับศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าขับเคลื่อนนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4นะครับในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่มุ่งเน้นใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการพัฒนาเยาวชนจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นอายุไม่เกิน12ปีภายใต้แนวคิดพลังเยาวชนสู่ความเป็นเลิศณสนามกีฬาอาคารพระเสวตสุรคชาทานอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานะครับการแข่งขันครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนจากสถานศึกษารัฐและเอกชนในพื้นที่ปัตตานียะลานราธิวาสและ4อำเภอของสงขลาได้ร่วมประลองฝีเท้าและชิงเงินรางวัลรวมกว่า 25,000 บาทนะครับโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาเยาวชนแบบองค์รวมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมปลูกฝังจิตสำนึกตามนโยบายเน้นย้ำการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเคารพกติกาและยอมรับความแตกต่างโดยกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ามุ่งหวังว่าชัยชนะที่แท้จริงของการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การครองถ้วยรางวัลแต่คือการที่เด็กและเยาวชนได้ก้าวข้ามความต่างมาเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันบนพื้นฐานของมิตรภาพและความสามัคคีอย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนต้องลาไปก่อนคุณภูเบศรสุนีและดิฉันสัสิธรสังสมธนะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินบินถึงนิวยอร์กเตรียมร่วมประชุมอังกา81พร้อมจัดไทยแลนด์โรดโชว์ดึงลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวภาพที่เดินทางถึงสหรัฐอเมริกาและข้อความเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลความหมายเป็นไทยได้ว่าเดินทางถึงนครนิวยอร์กอย่างปลอดภัยแล้วเพื่อปฏิบัติภารกิจในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติรวมถึงร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการจัดกิจกรรมไทยแลนด์โรดโชว์เพื่อนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ลงทุนศักยภาพและสถาบันการเงินต่างๆนอกจากนี้นายอนุทินยังโพสต์อีกหนึ่งข้อความเป็นภาษาอังกฤษคือ if I can make it there I will make it anywhere แปลความหมายได้ว่าถ้าฉันทำได้ที่นั่นฉันก็ทำได้ทุกที่ซึ่งอาจมีความหมายว่าถ้าฉันประสบความสำเร็จในเมืองที่ยากและแข่งขันสูงอย่างนิวยอร์กได้ฉันก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทุกแห่งในโลกทั้งนี้ประโยคนี้เป็นท่อนหนึ่งจากเพลงชื่อดังระดับโลก Theme from New York New York หรือที่รู้จักกันในชื่อ New York New York ซึ่งขับร้องโดยแฟรงค์ซินาตราโค้งสุดท้ายเนเน่รอยัลสู้ศึกรอบไฟนอล AGT 2026เนเน่รอยัลหรือน้องแพรวรัติการอำลอยศิลปินเยาวชนวัย16ปีขณะนี้เธอเตรียมตัวอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันรอบไฟนอลอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ล่าสุดหลังจากเนเน่เบนไปถึงอเมริกาซุ่มซ้อมอย่างหนักโดยออกมาเปิดเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักพร้อมกับรูปโปรโมทก่อนการแข่งขันของตัวเองในเฟซบุ๊กน้องเนเน่ทำท่าร็อกเกอร์สุดเทพพร้อมข้อความแปลว่ารอบชิงชนะเลิศแล้วเจอกันในรายการ AGT วันอังคารหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดลุยกันให้สุดเวียงซึ่งมีแฟนๆมากดไลค์มอบกำลังใจอย่างมากมายงานนี้มีรายงานว่าเนเน่จะแข่งขันเป็นคนที่2ในวันรอบชิงชนะเลิศด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 401/69A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอะ
3: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเ

0: รดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
5: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
6: จังหวัดนครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยไม่เลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครหน้าสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15-24กันยายน2569เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการเลือกรสสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปชมคอนเสิร์ตจากศิลป

0: ัดนครศรีธรรมราช
1: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: M-Cord Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Cord Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
6: จุดแข็งของสมทคือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโนว์ฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมทนะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมทครับ
3: M-Cord Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-Cord Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-Cord Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
7: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได
3: ้ M-Cord Radio Go Green
8: หลักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่าหลักโลกแล้วครับ
3: M-Cord Radio Go Green

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะจ้าจ๋าดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะเช่นเคยในภาคเช้าผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด Mcot Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะช่วงนี้ไปจนถึงภาคบ่ายนะคะกับคุณผู้ฟังและจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขตนะคะ

เราอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงนี้นะคะกับมุ้งครอบกันยุงช่วงนี้แมลงต่างๆมากมายนะคะหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ึกสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
1: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต
3: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสม

0: ราที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า

จอปัญหาไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะหรือว่าบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะคะติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 นะคะไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะคะโทรเลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินจับมือสภาธุรกิจตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์เดินสายรถโชว์โตเกียวนิวยอร์กลอนดอนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเดินทางไปสหรัฐครั้งนี้เพื่อร่วมประชุมอังกา81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีดำริให้จัดกิจกรรมคู่ขนานรถโชว์ร่วมกับภาคเอกชนสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่งสร้างความเชื่อมั่นศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยรวมทั้งเชิญชวนนักลงทุนมาลงทุนในไทยโดยเฉพาะตลาดทุนไทยที่ในปีนี้มีการเติบโตอย่างโดดเด่นส่วนหนึ่งผลมาจากนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ๆเช่นดิจิทัล AI รวมทั้งยอดตัวเลขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนและล่าสุดบริษัทจัดลำดับความน่าเชื่อถือทั้ง3บริษัทใหญ่ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเป็นมีเสถียรภาพกลายเป็นปีทองของตลาดทุนไทยซึ่งเมื่อบริษัทจดทะเบียนเติบโตและมีจำนวนมากขึ้นมีการขยายกิจกรรมเศรษฐกิจสู่การลงทุนในอุตสาหกรรมจริงภาคการผลิตจะส่งผลต่อการใช้จ่ายและการจ้างงานในประเทศด้วยโอกาสนี้นายไพบูลย์ นรินทรางกูล

0: ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวถึงการร่วมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีที่ไปเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกับนักลงทุนต่างประเทศซึ่งที่ปีนี้มีสัญญาณสะท้อนถึงการไหลเข้าของเงินลงทุนจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยกรมชลปรับเพิ่มระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแต่ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีบ่ายวันนี้กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำวันนี้เวลา 5:00 นสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลเพิ่ม 1,601 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่แม่น้ำสแกกรังสถานี CT19 จังหวัดอุทัยธานีมีปริมาณน้ำ140ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยมวลน้ำดังกล่าวกำลังไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยากรมชลประทานจึงปรับเพิ่มระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจาก 1,300 เป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเริ่มทยอยตั้งแต่เวลา 7:00 นในอัตราประมาณชั่วโมงละ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลาประมาณ 15:00 นและจะคงอัตราการระบายดังกล่าวต่อเนื่องนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าแนวทางบริหารจัดการน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่กรมชลประทานดำเนินการอยู่มี3แนวทางได้แก่การทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนช่วยชะลอน้ำเป็นการชั่วคราวในเบื้องต้นควบคุมระดับน้ำไม่ให้เกิน16เมตร80เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางหากมีแนวโน้มสูงเกินระดับดังกล่าวจะประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนให้ทราบต่อไปรัฐบาลชวนส่งใจให้เนเน่แสดงรอบไฟนอล AGT 2026คว้าแชมป์นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนชาวไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่รอยัลหรือแพรวรัติการอำลอยบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ที่กำหนดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวันที่22กันยายน2569ตามเวลาสหรัฐซึ่งตรงกับ23กันยายนตามเวลาในประเทศไทยรัฐบาลชื่นชมและเชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่ขอเป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์ AGT ได้สำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยและประเทศไทยไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีเท่านั้นแต่เป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างความภาคภูมิใจให้กับไทยอย่างแท้จริงนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าในฐานะคนภูเก็ตขอยกย่องน้องเนเน่เป็นแบบอย่างเยาวชนไทยที่มีความมุ่งมั่นกล้าแสดงออกและนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยรวมถึงนำพลังเสียงและฝีมือการเล่นกีตาร์อันทรงพลังไปแสดงบนเวทีระดับโลกได้อย่างประทับใจโดยไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่ประทับใจคนทั่วโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอนี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เสียงเพีย

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
5: จุดแข็งของสมทคือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโน้ตฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมทนะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมทครับ
2: MCOT Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
6: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้
2: M-Cut Radio Go Green
7: หลักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่าหลักโลกแล้วครับ
2: M-Cut Radio Go Green

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฉนิภานิลเขตสุขกายบายใจ

ข้าสู่ช่วงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะจะดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงเช้านะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 ค่ะโหลด M-Cod Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

บมจ.สมท.นะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุโดยผู้เช่านะคะสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.มีจุดแข็งนะคะคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะ02-201-6512และ089-499-0909ค่ะ

10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ

0: เป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
1: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่กรีนสไตล์ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อมรีทิงคิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repairซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอโซมาทอสายตาย
3: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอโซมาทอที่ทานรับฟังภาคใต้บ้านเรา
0: สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าย
4: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ฝากกันนะคะกับสื่อโฆษณาทางอสมท. อพัทลุงสนใจลงสื่อโฆษณาเพิ่มเติมกับเราติดต่อโดยตรงได้เลยนะคะที่0746113999ค่ะ

0: นคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: บอกให้รอ
2: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือวิปเตรียมยื่นปรับกล้าธรรมพ้นพักร่วมฝ่ายค้านนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าในการเมืองระบบรัฐสภาเป็นที่เข้าใจดีว่าการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองในซีกฝ่ายค้านย่อมมีมาตรฐานและรูปแบบที่แตกต่างกันกับการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองซีกรัฐบาลอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ตนยืนยันในพรรคซีกฝ่ายค้านควรมีการร่วมกันคือจุดร่วมในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลไม่ให้ทำงานผิดทิศทางเพื่อปกป้องผลประโยชน์ประชาชนและเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาพรรคล่าธรรมมีมติให้ส.ส.จากพรรคลงมติเห็นชอบพรบ.งบประมาณ2570ของรัฐบาลซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ขัดมติวิปฝ่ายค้านก่อให้เกิดคำถามถึงสถานะและเจตนารมณ์ของพรรคล่าธรรมในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลยิ่งเมื่อประกอบกับความไม่ชัดเจนของพรรคต่อการยื่นยติและลงมติวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านตนได้หารือกับตัวแทนพรรคล่าธรรมหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ตกลงร่วมกันในการปรับกล้าธรรมออกจากพรรคประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรโดยในวันพรุ่งนี้ตนจะนำรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่เสนอต่อผู้นำฝ่ายค้านโดยดึงพรรคไทยรวมพลังเข้ามาในสมัยประชุมนี้ด้านอรรถกรยันกล้าธรรมมีจุดยืนของตัวเองบอกเคารพพฤทธิ์หลังปรับพ้นวิปฝ่ายค้านนายอรรถกรศิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราในฐานะโฆษกพรรคล่าธรรมกล่าวถึงกรณีนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านมีแนวคิดจะปรับพรรคล่าธรรมออกจากองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านภายหลังเกิดความเห็นต่างเรื่องการตกลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ว่าพรรคล่าธรรมเข้าใจว่าอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและการทำงานของวิปฝ่ายค้านอยู่ที่ประธานวิปฝ่ายค้านและเคารพกระบวนการดังกล่าวนายอรรถกรกล่าวต่อว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมาชิกพรรคล่าธรรมทำงานร่วมกับวิปฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมาแม้จะมีบางเรื่องที่มีความเห็นไม่ตรงกันแต่

0: ก็ให้ความร่วมมือการทำงานกับฝ่ายค้านมาโดยตลอดซึ่งจุดยืนของพรรคกล้าธรรมคือการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนผ่านกระบวนการรัฐสภาโดยพรรคมีความเป็นตัวของตัวเองและการลงมติแต่ละครั้งจะพิจารณาจากเนื้อหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศและประชาชนเป็นสำคัญส.ส.พรรคกล้าธรรมยังคงทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายใดก็ตามผู้สมัครรับเลือกตั้งถูกยิงขณะหาเสียงในเปรูเกิดเหตุฆาตกรรมโหดเหี้ยมในเปรูขณะที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับภูมิภาคกำลังลงพื้นที่หาเสียงนักการเมืองหญิงคนหนึ่งชื่อซูซี่อาปอนเตโปโลหรือที่รู้จักกันในชื่อไชน่าโปโลกำลังพูดคุยหาเสียงที่เมืองคาร์าสก่อนการเลือกตั้งชิงชัยผู้ว่าการรัฐในเดือนหน้าคุณแม่ลูกสี่กำลังกล่าวกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่าเธอเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเพราะผู้หญิงทำได้พอแล้วกับการเมืองแบบเดิมเศรษฐีช่อชนพอแล้วกับการทุจริตเราจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันระหว่างนั้นเองเธอถูกจ่อยิงจนเสียชีวิตทางการเผยว่าได้จับกุมชายชาวเวเนซุเอลา2คนในฐานะต้องสงสัยและขณะนี้กำลังดำเนินการสอบสวนอยู
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: M-Cord Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Cord Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
7: จุดแข็งของสมท.คือ

0: ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโนว์ฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมทนะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมทครับ
1: MCOT Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
2: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได
3: ้ MCOT Radio Go Green
4: รักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่าหลักโลกแล้วครับ
3: MCOT Radio Go Green
5: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
0: จุดแข็งของสมทคือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโนว์ฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมทนะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมทครับ
1: MCOT Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต

0: บายใจ
1: แต่ต้องมันเนี่ย

ข้าสู่ชั่วโมงที่3กันนะคะสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะยังคงดูแลกันนะคะสำหรับในช่วงนี้ผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 กับจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขตค่ะ

0: มีข่าวดีมาฝากกันนะคะมหาวิทยาลัยทักษิณนะคะหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนพัทลุงโมเดลนะคะซึ่งเป็นงานวิจัยแก้จนสู่ผลิตภัณฑ์ทรงคุณค่าทุนเกล้าถวายกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก็เป็นผลจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณนักวิจัยภาคีเครือข่ายและชุมชนภายใต้ชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุงสนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมวว.น.และบพท.นะคะผืนผ้าจากวิสาหกิจชุมชนนะคะศรีนาคาสู่เศรษฐกิจเกื้อกูลตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์ได้นำภูมิปัญญาการพิมพ์ลวดลายจากกับหมากและการย้อมสีธรรมชาติลูกจำปาดะตะอ่อนนะคะลูกจำปาดะอ่อนซึ่งเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะมาพัฒนาเป็นผ้าเนกประสงค์และผ้าพันคอเกิดเฉดสีและลวดลายที่มีเอกลักษณ์และสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านนานะคะกระเป๋าจักสานเตยป่าจากกลุ่มทิวบรรทัดหัตถศิลป์ตำบลคลองเฉลิมอำเภอกงหรานะคะเตยป่าก็จากเทือกเขาบรรทัดนะคะมาผสานเชือกกับทะเลน้อยไม้ไผ่ลูกปัดดินเผาจากอำเภอป่าบอแล้วก็ผ้าพิมพ์ลายย้อมสีธรรมชาติจากกลุ่มสีนาคานะคะก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนนะคะกับแนวทางพัทลุงโมเดลค่ะ
1: วันนี้ใส่สีอะไรดีนะ

0: สิทธิ์สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
1: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repairซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต
3: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
2: ปักใต้บ้านเรา
0: สิทธิ์สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าย
4: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวก

ยังคงฝากย้ำเตือนนะคะคุณผู้ฟังกันนะคะตุลาคมนี้ฝนมาเต็มๆพัทลุงเตรียมพร้อมรับมือนะคะซึ่งจังหวัดพัทลุงก็ขอแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังนะคะเตรียมบ้านตรวจสอบจุดเสี่ยงรอบบ้านเก็บของไว้ที่สูงและดูแลทางระบายน้ำให้พร้อมนะคะเตรียมคนดูแลผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยติดบ้านเตรียมยารักษาโรคที่จำเป็นและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะเจอกันอีกครั้งในช่วงหน้าค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรุทธบลเผยขั้นตอนเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนแจ้งปมนอมินีภูเก็ตหากไม่มาเตรียมแจ้งความทำหนังสือถึงสภาขอตรวจสอบสวนพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงความคืบหน้าการออกหมายเรียกครั้งที่3นายสมชาติเตชถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนในฐานะพยานกรณีการถือครองอสังหาริมทรัพย์และการใช้คนไทยเป็นนอมินีให้กับต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่าเป็นความประสงค์ของนายสมชาติที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวน28กันยายนเชื่อว่านายสมชาติคงมาแต่หากไม่มาตามขั้นตอนกฎหมายเป็นคดีพิเศษมาตรา24ต้องไปแจ้งความกับสน.ทุ่ง2ห้องซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในข้อหาขัดหมายเรียกส่วนคดีหลักต้องรวบรวมพยานหลักฐานหากมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ากระทำความจริงความผิดและอาจจะต้องทำเรื่องส่งถึงสภาผู้แทนราษฎรในการขอตัวเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาส่วนความคืบหน้าของคดีนอมินีพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่า DSI ได้รวบรวมพยานของคดีดังกล่าวไว้นานแล้วรวมถึงพยานเอกสารและสัญญาณต่างๆที่มีไว้มากพอสมควรส่วน Forex 3D ที่ DSI จะสรุปพ้องในสัปดาห์นี้ทางอัยการจะต้องนำตัวนายภาวุฒพงษ์วิทยาพานุชสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์อดีตศิลปินชื่อดังไปสั่งฟ้องด้วยหรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าต้องแจ้งโดยมีทั้งหมด34รายเป็นนิติบุคคล10รายและบุคคล24รายซึ่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษลงนามส่งสำนวนอัยการและจะนัดนำตัวผู้ต้องหาไปส่งที่อัยการพระดอนแจงปมกยศสะดุดโอนเงินมหาวิทยาลัยเผยงบปี70เพิ่มเงินสนับสนุนเป็น 9,000 ล้านบาทนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาหรือกยศขาดสภาพคล่องจนทำให้นักศึกษาไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมส่งผลให้มหาวิทยาลัยขู่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบจริงหรือไม่ว่าเมื่อวันที่17กันยายนหลังจากมีการตอบกระทู้ตนได้บอกกับนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนว่าจะไปหารือกับนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหลังจากนั้นได้มีการเสนอกฎหมายตนได้พูดคุยว่ามีปัญหาเรื่องกยศนิดหน่อยที่ยังไม่สามารถโอนเงินให้กับมหาวิทยาลัยได้โดยในช่วงแรกยังมีปัญหาอยู่ทางมหาวิทยาลัยจึงขู่ทางนักศึกษาว่าหากไม่โอนเงินให้นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์สอบซึ่งหลังจากที่นายยศนันท์ทราบเรื่องได้พูดคุยกับอธิการบดีทั่วประเทศแล้วซึ่งประเด็นนี้น่าจะไม่มีปัญหาส่วนเรื่องเงินงบประมาณปี69ที่ไม่เพียงพอกยศโดยมาตรการดังกล่าวนั้นนายพระดอนกล่าวว่าวันที่22กันยายนอีก8วันจะเริ่มงบประมาณใหม่ในงบประมาณปี2570ซึ่งทาง

0: รัฐบาลตั้งงบประมาณในส่วนกองทุนกยศ.เพิ่มขึ้นจากปี69เกือบ2เท่าจาก 5,000 ล้านเป็น 9,000 ล้านบาททั้งนี้หน่วยงานอื่นมีการลดลงทั้งหมดจะบอกว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับกยศ.ถ้าพูดแบบนี้ก็เหมือนไม่ให้ความเป็นธรรมกับทางรัฐบาลซึ่งรัฐบาลเพิ่มเงิน 9,000 ล้านบาทในวันที่1ตุลาคมจะสามารถเข้าไปใช้ได้หลังจากที่ประกาศใช้ซึ่งเงินจะเข้าไปหนุนในระบบของกยศ.ต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
7: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
8: Encot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได
12: ้ M-Card Radio Go Green
13: รักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่าหลักโลกแล้วครับ
12: M-Cot Radio Go Green
7: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
8: Encot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก Encot Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Cot Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
14: จุดแข็งของสมทคือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิ

0: ตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโนว์ฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมทนะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมทครับ
1: MCOT Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว

M-Cot Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฉนิพานิลเขตสุขกายบายใจ

าไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะหรือว่าบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะคะติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 นะคะไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะคะโทรเลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
1: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repairซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต
3: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
2: ปักใต้บ้านเรา
0: สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าย
4: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี่ๆคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างหุ้นส่วนจำกัดพี่ๆคอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่082-082-9888หรือ086-490-5181พี่ๆคอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากมอ.ก.เลขที่213-2552

เราอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงนี้นะคะกับมุ้งครอบกันยุงช่วงนี้แมลงต่างๆมากมายนะคะหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ้นบิ๊บฝ่ายค้านอรรถกรย้ำจุดยืนยึดผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักปราจีนบุรีอ่วมฝนตกหนักน้ำเอ่อท่วมถนนชุมชนตลาดเก่า100ปีอุตุเตือน52จังหวัดรับมือฝนตกหนัก24ถึง26นี้ส่งใจเจียเนเน่7โมงเช้าพรุ่งนี้รอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026บิลบอร์ด LED จอยักษ์ใจกลางไทม์สแควร์ขึ้นภาพร่วมส่งพลังใจสื่อใหญ่ต่างๆร่วมกันงดทำข่าวเพื่อตอบโต้นายโดนัลด์ทรัมป์ที่สั่งห้ามสื่อ3สำนักเข้าทำเนียบขาวทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่22กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยนะครับวันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะแกนนำของภูมิใจไทยครับได้กล่าวถึงกระแสข่าวพรรคกล้าทำถอนตัวจากการเป็นฝ่ายค้านส่งสัญญาณจะมาร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ว่าต้องถามนายกรัฐมนตรีคนเดียวตนไม่สามารถที่จะชี้แจงแถลงข่าวได้ครับเมื่อถามว่าเมื่อมีสัญญาณเช่นนี้ในทางการเมืองมีแนวโน้มจะมาร่วมหรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่ายังไม่มีข้อสั่งการหรือว่าดำริจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเมื่อถามว่าในฐานะที่มีประสบการณ์ทางการเมืองคิดว่ารัฐบาลมีเสียงขนาดนี้จำเป็นต้องเดินกล้าทำมาร่วมรัฐบาลหรือไม่นายพิพัฒน์บอกว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งรัฐบาลทำงานมาได้ประมาณ6เดือนรายละเอียดขอให้ทางผู้บริหารพรรคหรือว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจส่วนตนไม่ได้เป็นผู้บริหารพรรคสำหรับสถานการณ์ภายในภูมิใจไทยยังรักกันดีอยู่หรือไม่เพราะว่าขณะนี้มีกระแสข่าวออกมาว่าพรรคแตกแยกกันอีกแล้วนายพิพัฒน์ก็บอกว่าขณะนี้ทุกคนยังทำงานร่วมกันด้วยดีสิ่งที่เป็นข้อขัดแย้งทุกอย่างเดินไปได้สบายๆไม่ได้มีอะไรที่เป็นส่วนที่จะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองทุกอย่างผู้ใหญ่ก็พูดคุยกันตลอดเวลาครับเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่มีข่าวว่าพรรคฝ่ายค้านจะมาร่วมรัฐบาลตลอดนายพิพัฒน์บอกว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมืองเพราะในแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละรัฐบาลทุกพรรคการเมืองที่อาสาเสนอเป็นตัวแทนของประชาชนคนไทยทั้งประเทศการตั้งพรรคการเมืองขึ้นมารณรงค์หาเสียงล้วนแต่จะเสนอนโยบายของพรรคตัวเองเพื่อช่วยแก้ปัญหาของประเทศจึงเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีการพูดคุยหารือกันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายรัฐบาลซึ่งไม่จำเป็นว่ารัฐบาลจะหารือเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลที่เราหารือเป็นปกติกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับแต่อะไรที่พรรคฝ่ายค้านนำเสนอมาและก็เป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยของเราสำหรับคนไทยของเราเราก็จะรับข้อเสนอต่างๆเหล่านี้มาเพื่อปรับแก้เพื่อนำพาประเทศชาติไปสู่สถานะที่พัฒนาหรือเศรษฐกิจที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับส่วนความเป็นไปได้หรือไม่หลังมีข่าวออกมาตลอดนายพิพัฒน์บอกว่าไม่ขอออกความคิดเห็นครับ
0: ขณะที่ทางฝั่งของพรรคกล้าทำนะคะนายอรรถกรศิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราในฐานะ

0: โฆษกของพรรคกล้าธรรมก็ได้พูดถึงกรณีที่ทางฝั่งของหัวหน้ารองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะมีมติมีแนวคิดเกี่ยวกับการปรับพรรคกล้าธรรมออกจากองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านหลังจากที่มีความเห็นต่างเรื่องของการลงมติพ.ร.บ.งบประมาณ70โดยในอรรถกรระบุว่าพรรคกล้าธรรมเข้าใจว่าอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและการทำงานของวิปฝ่ายค้านอยู่ที่ประธานวิปฝ่ายค้านก็เคารพกระบวนการค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมาชิกพรรคกล้าธรรมทำงานร่วมกันกับวิปฝ่ายค้านตรงไปตรงมาแม้ว่าจะมีบางเรื่องคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ก็ให้ความร่วมมือทำงานของฝ่ายค้านมาโดยตลอดซึ่งจุดยืนของพรรคคือทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนผ่านกระบวนการรัฐสภาค่ะโดยพรรคมีความเป็นตัวของตัวเองการลงมติแต่ละครั้งจะพิจารณาจากเนื้อหาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศและประชาชนเป็นหลักส่วนการลงมติรับร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ70ซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าพรรคกล้าธรรมจะบทอย่างไรแต่ก็ต้องมองต่อไปว่าหากกฎหมายงบประมาณเกิดปัญหาจนไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกรอบเวลาย่อมกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินรวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเฉพาะในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังมีปัญหาและประชาชนต้องการให้ภาครัฐเดินหน้าแก้ไขภายหลังการลงมติงบประมาณที่ผ่านมาค่ะประธานวิปฝ่ายค้านได้มาพูดคุยแสดงความไม่สบายใจก็หารือกันถึงการทำงานของฝ่ายค้านและสัดส่วนโควต้าการตั้งกระทู้ถามสดซึ่งพรรคกล้าธรรมก็พร้อมที่จะไม่ใช้สิทธิ์ในการถามกระทู้สดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการจัดสรรเวลาและการทำงานร่วมกันส่วนสถานะของพรรคกล้าธรรมภายใต้สถานการณ์นี้ทางนายอรรถกรก็มองว่าพรรคมีจุดยืนมีแนวทางการทำงานของตัวเองค่ะที่ผ่านมาสมาชิกพรรคก็เข้าร่วมประชุมวิปฝ่ายค้านให้ความร่วมมือกับฝ่ายค้านอย่างต่อเนื่องแต่การตัดสินใจของพรรคกล้าธรรมอยู่บนพื้นฐานของการพิจารณาผลกระทบต่อประเทศเป็นหลักไม่ใช่เพียงการคำนวณทางการเมืองว่าจะอยู่พรรคฝ่ายใดส.ส.ของพรรคกล้าธรรมยังคงทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายใดก็ตามและยังคงผลักดันการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผ่านกลไกรัฐสภาต่อไปค่ะทางนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าในส่วนของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมในฐานะนายกสมาคมกีฬาทางน้ำก็อยู่ระหว่างการเดินทางไปดูแลความเรียบร้อยนักกีฬาไทยที่ไปแข่งขันเอเชียนเกมที่จัดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: พระดอนถามกลับพรรคประชาชนใช้สิทธิ์อะไรตัดกล้าธรรมพ้นฝ่ายค้านครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีนายพฤทธิ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านได้เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานของพรรคร่วมฝ่ายค้านหลังมีข้อตกลงร่วมกันในการปรับพรรคกล้าธรรมออกจากการเป็นวิปฝ่ายค้านโดยบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้สอบถามนายอรรถกรศิริรัตยากรโฆษกพรรคกล้าธรรมว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรหลักการแล้วครับตนไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้เพราะไม่ต้องการก้าวก่ายในส่วนของฝ่ายอีกฝ่ายเมื่อถามว่าขณะนี้เสียงรัฐบาลจำเป็นต้องมีส.ส.มาเพิ่มหรือไม่นายพระดอนก็บอกว่าปัจจุบันรัฐบาลบริหารงานอยู่ที่300เสียงโดยนับสัดส่วนรัฐบาลที่300เสียงและที่ผ่านมาได้ดำเนินงานมาด้วยดีครับสำหรับพรรคการเมืองที่ไม่ได้สังกัดฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านตามหลักการแล้วหากพรรคใดไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็ต้องอยู่ฝ่ายค้านโดยอัตโนมัติเพราะการเป็นฝ่ายค้านไม่ได้มีการตกลงกันเหมือนการจัดตั้งรัฐบาลถึงได้บอกว่าการไปตัดสิทธิ์ความเป็นฝ่ายค้านโดยการนำฝ่ายค้านใช้สิทธิ์อะไรไปตัดสิทธิ์คนอื่นนายพลดอนบอกว่าการลงมติใดๆที่ไม่เหมือนกับฝ่ายค้านถือเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ที่สามารถดำเนินการได้และตนไม่ได้เป็นการแก้ตัวให้พรรคกล้าธรรมเพราะจะเห็นว่าบางเรื่องพรรคกล้าธรรมลงมติตรงข้ามกับรัฐบาลบางเรื่องงดออกเสียงบางเรื่องลงมติไปทิศทางเดียวกับรัฐบาลซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรคการเมืองที่จะพิจารณาว่าเรื่องต่างๆจะลงมติอย่างไรครับ
0: นอกจากนี้ค่ะนายพระดอนก็ยังได้พูดถึงเรื่องของกยศ.นะคะหรือว่ากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ขาดสภาพคล่องจนทำให้นักศึกษาไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมส่งผลทำให้มหาวิทยาลัยมีการขู่ไม่ให้นักศึกษาเข้าสอบว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าค่ะโดยนายพระดอนระบุว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังจากมีการตอบกระทู้ก็ได้บอกกับนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนว่าจะไปหารือกับนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหลังจากนั้นมีการเสนอกฎหมายก็ได้พูดคุยปัญหาเรื่องกยศ.นิดหน่อยก็ยังไม่สามารถโอนเงินให้กับมหาวิทยาลัยได้ในช่วงเดือนแรกเพราะว่ายังมีปัญหาซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ขู่ทางนักศึกษาว่าหากยังไม่โอนเงินให้กับนักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์สอบหลังจากนั้นนายยศนันทราบเรื่องก็พูดคุยกับอธิการบดีทั่วประเทศแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะส่วนเรื่องของเงินงบประมาณปี69ไม่เพียงพอกับกยศ.นั้นนายพรดอนบอกว่าวันนี้22กันยายนอีก8วันจะเริ่มปีงบประมาณใหม่ในปีงบประมาณ70ซึ่งทางรัฐบาลตั้งงบประมาณในส่วนกองทุนกยศ.เพิ่มขึ้นจากปี69เกือบ2เท่าจาก 5,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาททางที่หน่วยงานอื่นลดลงทั้งหมดจะบอกว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับกยศ.ถ้าพูดแบบนั้นก็เหมือนไม่เป็นธรรมกับรัฐบาลซึ่งทางรัฐบาลเพิ่มให้เป็น 9,000 ล้านบาทนะคะเมื่อตุลาคม1ตุลาคมก็จะสามารถเข้าไปใช้ได้หลังจากที่ประกาศใช้ซึ่งเงินก็จะเข้าไปหนุนในระบบของกยศ.ต่อไปส่วนปัญหาหลักเกี่ยวข้องกับการเบี้ยวหนี้กยศ.หรือไม่นายพรดอนบอกว่าปัญหาหลักค่ะกองทุนเพื่อกู้ยืมเพื่อการศึกษานั้นมีคนในระบบกยศ.ถึง 3,600,000 คนจากตัวเลขที่น่าตกใจคือมีเพียง1ล้านคนเท่านั้นที่เป็นลูกหนี้ที่ดีก็คือเป็นคนที่ชำระหนี้ตามเวลาส่วนอีก 2,600,000 คนเป็นคนผิดนัดชำระหนี้ถือว่าเป็น 60% ค่ะนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่กยศ.ไม่สามารถดำเนินการกับคนจำนวนที่ไม่สามารถชำระหนี้ตามเวลาได้ก็ต้องย้ำว่า 2,600,000 คนนี้ต้องแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกอยู่ในสถานะว่างงานไม่มีรายได้อันนี้ก็ต้องไปยกเว้นให้อย่าไปรีดเลือดกับปูค่ะส่วนอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มมีรายได้แต่เลือกที่จะไม่ชำระหนี้กยศ.ก็ต้องไปหาให้เจอว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรจะไปเรียกเก็บหนี้ได้อย่างไรกลุ่มคนที่ชำระอยู่1ล้านคนเป็นคนอยู่ในระบบซึ่งเป็นกลุ่มข้าราชการบ้างหรือนักศึกษาที่มีงานทำอยู่ในบริษัทเอกชนมีเงื่อนไขตกลงกับบริษัทว่าหลังจากเงินเดือนออกแล้วก็หักเงินกับกองทุนซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติที่ทำอยู่แล้วกยศ.ยังไม่ได้พิสูจน์ฝีมือเรียกได้ว่าตามน้ำมีการหักเงินเดือนตามระบบดังนั้นความท้าทายของกยศ.ก็คือจำนวน6ล้านขออภัยค่ะ2ล้าน6แสนคนใครคือผู้มีรายได้แล้วและพร้อมมีสถานะชำระเงินให้กับกยศ.ก็ต้องมีการพูดคุยเก็บชำระหนี้ให้ได้เรื่องที่น่าตกใจอีกอย่างนึงที่ทางคุณพรดอนระบุนะคะว่าไม่ทราบว่ามีบุคคลว่างงานและเป็นหนี้กยศ.อยู่เท่าไหร่รวมถึงไม่มีการระบุสถานะลูกหนี้กยศ.ว่าใครอยู่ในสถานะไหนพร้อมชำระหนี้หรือไม่ถือเป็นโจทย์ใหญ่ค่ะแล้วก็กล่าวด้วยว่ายังไม่มีการบริหารจัดการที่ดีเท่าที่ควรเพราะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ารายได้จะมีเงินหมุนเวียนในบัญชีก็ย้ำว่าโจทย์ใหญ่คือการทำให้คน 2,600,000 คนค้างชำระหนี้กลับมาใช้หนี้ให้ได้ไม่จำเป็นต้องทั้งหมดค่ะแต่ขอให้ทำได้ 30-40% รวมถึงยังพูดถึงกรณีสวมสิทธิ์กู้กยศ.ด้วยนะคะว่าเป็นเรื่องของรายละเอียดที่กยศ.จะต้องไปประสานกับทางมหาวิทยาลัยรวมไปถึงคนรับผิดชอบต้องเป็นคนอนุมัติคนอนุมัติก็คือมหาวิทยาลัยที่ปล่อยให้มีการสวมสิทธิ์ค่ะ
1: 12 นาฬิกา 11 นาที เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้านะครับมีเรื่องของไทยเราเตรียมแสดงบทบาทในเวที UN ช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 02-201-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศเผยไทยเตรียมแสดงบทบาทในเวที UNGA 81ดันประเด็นสันติภาพสิทธิมนุษยชนพร้อมจับตาหาเรือปมกัมพูชาครับนายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะมีเรื่องไหนที่ไทยนำไปพูดคุยในเวทีดังกล่าวเป็นพิเศษหรือไม่นายเสียศักดิ์บอกว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเพิ่งเดินทางถึงสหรัฐและจะเข้าร่วมพิธีเปิดโดยนายโดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งจะเกี่ยวกับว่าจะทำอย่างไรให้ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพรวมถึงการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นอกจากนี้ครับประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าเราจะสามารถสนับสนุนและก็มีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้รวมไปถึงการพูดถึงประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนที่มีประเทศเพื่อนบ้านที่เรายังต้องดูในเรื่องของความสัมพันธ์และก็คาดว่าอาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของกัมพูชาด้วยแต่ตอนนี้ข้อมูลยังไม่นิ่งครับส่วนประเด็นเรื่องผ้าไทยที่เมื่อวานนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้มีการแถลงข่าวนายเสียศักดิ์บอกว่าจริงๆแล้วเราไม่เคยเข้าไปยุ่งกับเขาและไม่เคยไปยุ่งของเขาซึ่งของประเทศไทยก็มีรากฐานของเรามีประวัติศาสตร์ยาวนานมีเอกลักษณ์ของเราจงมองว่าการที่กัมพูชาเอาภาพของไทยไปใช้บนเวทีมิสยูนิเวิร์สการกระทำที่ไม่เหมาะสมเขาก็มีของเขานะครับก็ไม่น่าจะมายุ่งกับของเราเมื่อถามว่ากระทรวงวัฒนธรรมพยายามที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางความสัมพันธ์ด้านการทูตนายเสียศักดิ์บอกว่าเราก็ไม่อยากเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วแต่ปัญหาคือทำไมมาสร้างปัญหาเหล่านี้ซึ่งบางเรื่องก็ไม่ควรจะต้องมีปัญหากันส่วนหลังจากนี้หากกัมพูชายังไม่มีท่าทีที่จะชี้แจงหรือออกมาขอโทษจะดำเนินการอย่างไรนายเสียศักดิ์ก็บอกว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับว่าเป็นสิ่งไม่ถูกต้องในการเอารูปของเราไปหลังจากนี้ครับจะต้องให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการไปก่อนหากมีอะไรที่กระทรวงการต่างประเทศทำได้ก็พร้อมที่จะช่วยครับ
2: มากันที่เรื่องของคดีหัวสบค่ะพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็พูดถึงคดีนี้นะคะว่าเท่าที่ทราบต้องรอคำวินิจฉัยของกกต.ซึ่งมีคำร้องส่งไปยังศาลฎีกาจากนั้นถึงจะมีความชัดเจนและจะประสานกับอัยการซึ่งอัยการจะเป็นคณะกรรมการในการสอบสวนร่วมด้วยเมื่อได้เอกสารคำวินิจฉัยจึงจะมีการดำเนินการต่ออีกครั้งเมื่อถามถึงกรณีรายงานข่าวจะมีการเรียกสอบในเดือนกันยายนรวมถึงกรณีกกต.ไม่ส่งฟ้องแกนนำพรรคการเมืองจะมีสิทธินำเรื่องนี้พิจารณาเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลระบุว่ามีการแจ้งว่าข่าวออกมาไม่ตรงกับทาง DSI ค่ะจึงมีหนังสือยืนยันในเพจ DSI ขอให้ฟังจาก DSI ซึ่งยอมรับว่าได้เห็นจากข่าวแต่เมื่อมีการสอบถามทาง DSI ก็บอกว่าไม่มีการแจ้งไม่มีอะไรจึงอยากรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางเพจ DSI น่าจะดีกว่าค่ะเมื่อถามย้ำว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายอธิบดี DSIหรือไม่ถึงมีข่าวออกมาเพื่อดิสเครดิตซึ่งทางพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันส่วนที่กกต.มีมติส่งฟ้อง77สว.แล้วทาง DSI จะมีการส่งฟ้องมากกว่า8รายหรือไม่ก็ย้ำว่าจะต้องดูคำวินิจฉัยของทางกกต.ให้ชัดเจนซึ่งทางคณะกรรมการสืบสวนคดีพิเศษที่24จะต้องมีการนำมาพิจารณาอีกครั้งส่วนกรณีสว.สีส้มจะมีการทำสำนวนหรือไม่ตั้งเป็นคดีพิเศษหรือไม่นะคะทางพลตำรวจโทรุทธพลระบุว่ายังไม่มีเข้ามาในระบบของ DSI ก็ยังไม่ทราบในรายละเอียดเมื่อย้ำอีกครั้งว่ากกต.มีมติส่งฟ้อง77สว.แต่ DSI ส่งฟ้องแค่8รายเหมือนมีใบสั่งทางการเมืองแทรกแซงหรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลย้ำนะคะเป็นเรื่องของพยานหลักฐานยืนยันว่าในเรื่องของสำนวนฝ่ายการเมืองและตนในฐานะกระทรวงยุติธรรมไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายเพราะว่าก็ดำเนินการไปในส่วนที่มีทั้งอัยการเข้ามาร่วมสอบสวนด้วยเชื่อว่าพนักงานสอบสวนแม้กระทั่งอธิบดี DSI ก็ไม่สามารถชี้นำได้เพราะพยานหลักฐานถูกรวบรวมก่อนที่จะเข้ามารับตำแหน่งด้วยซึ่งก็น่าจะเป็นการพิจารณาพยานหลักฐานที่รวบรวมเอาไว้ก่อนแล้วค่ะ
1: รัฐมนตรียุติธรรมยังพูดถึงความคืบหน้าการออกหมายเรียกครั้งที่3นายสมชาติเตชถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนในฐานะพยานกรณีการถือครองอสังห หาริมทรัพย์แล้วก็การใช้คนไทยเป็นโนเมนีให้กับต่างชาติในพื้นที่ภูเก็ตครับว่าเป็นความประสงค์ของนายสมชาติที่จะเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่28กันยายนนี้ซึ่งตนเชื่อว่านายสมชาติก็คงมาหากไม่มาตามขั้นตอนกฎหมายคดีพิเศษมาตรา24ต้องไปแจ้งความกับสน.ทุ่ง2ห้องซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในข้อหาขัดหมายเรียกส่วนคดีหลักก็ต้องรวบรวมหลักฐานหากมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ากระทำความผิดจริงแล้วก็อาจจะต้องทำเรื่องถึงสภาครับขอตัวเพื่อแจ้งข้อหาเมื่อถามถึงความคืบหน้าคดีโนบินีในพื้นที่ภูเก็ตเดินหน้าอย่างไรแล้วพลตำรวจโทรุทธพลบอกว่า DSI ได้รวบรวมพยานหลักฐานของคดีดังกล่าวไว้นานแล้วรวมทั้งพยานเอกสารและสัญญาต่างๆที่มีไว้มากพอสมควรแล้วส่วนคดี Forex 3D ที่ DSI จะสรุปส่งฟ้องภายในสัปดาห์นี้แล้วก็ทางอัยการจะนำตัวในภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแล้วก็นายรัฐภูมิโตคงทรัพย์อดีตศิลปินชื่อดังไปสั่งฟ้องด้วยหรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลบอกว่าต้องแจ้งครับโดยมีทั้งหมด34รายเป็นนิติบุคคล10รายบุคคล24รายซึ่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ลงนามในสำนวนให้อัยการและจะนัดนำตัวผู้ต้องหาไปส่งที่อัยการครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนัก

0: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะรัฐบาลชวนคนไทยร่วมเชียร์ส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ในรอบไฟนอล AGT 2026นะคะซึ่งก็จะแข่งขันกันในเช้าวันพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทยค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนชาวไทยร่วมเชียร์ส่งกำลังใจให้น้องเนเน่รอยัลบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกันสก็อตทาเลนต์2026ค่ะซึ่งจะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ23 กันยายนช่วงเวลา 7 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยซึ่งรัฐบาลชื่นชมเชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่ขอเป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจคว้าแชมป์อเมริกันสก็อตทาเลนต์2026ได้สำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยประเทศไทยไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีเท่านั้นค่ะแต่จะเป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกด้วยก็ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศขณะที่บนบิลบอร์ดจอ LED ขนาดยักษ์ใจกลางจตุรัสไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็มีการขึ้นภาพร่วมส่งพลังใจให้กับน้องเนเน่สาวน้อยมือกีตาร์และนักร้องสายร็อกจากภูเก็ตวัย16ปีก่อนที่จะลงแข่งขันด้วยส่วนแรงเชียร์ค่ะก็มีกลุ่มคนไทยในสหรัฐอเมริกามีเพจ Facebook ร้านเด็ดอเมริกาจัดงาน Thank You Party กับน้องเนเน่แบบใกล้ชิดเลยนะคะในวันพุธที่23กันยายนเวลา 20:00 น. ถึง 4:00 น. ตามเวลาของแคลิฟอร์เนียค่ะที่ร้านBanana Bay Restaurant ซึ่งเนเน่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความหวังของประเทศไทยที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกค่ะหลังจากที่สร้างปรากฏการณ์สะกดสายตาคณะกรรมการด้วยการร้องและโซโล่กีตาร์ไฟฟ้าในเพลงซอมบี้ในรอบออดิชั่นก่อนจะมาโชว์ฝีมือกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจนสามารถเข้าสู่รอบไลฟ์โชว์ได้สำเร็จการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศค่ะจะจัดขึ้น22กันยายนตามเวลาของสหรัฐนะคะซึ่งตรงกับ23กันยายนตามเวลาของประเทศไทยซึ่งน้องเนเน่ค่ะในรอบชิงชนะเลิศนะคะกำหนดการแข่งขันก็อย่างที่บอกไปค่ะก็ร่วมเชียร์พรุ่งนี้เช้าก็น่าจะประมาณสัก 7:00 น.เช้าค่ะ
2: ปราจีนบุรีอ่วมครับฝนถล่มทั้งคืนน้ำท่วมขังหลายพื้นที่รถติดยาวหลายกิโลล่าสุดทะลักเข้าท่วมชุมชนตลาด100ปีอุตุเตือน58จังหวัดรับมือฝนตกหนัก 23-27 กันยายนนี้ครับตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีน้ำจากเขาใหญ่ไหลลงสู่แควหนุมานทำให้น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีเพิ่มสูงขึ้นไหลเข้าท่วมถนน304ส่งผลให้รถติดยาวกว่า2กิโลเมตรและน้ำยังไหลเข้าท่วมชั้นล่างของอาคารรพ.สต.บ้านโคกอุดมทำให้เครื่องมือแพทย์เอกสารบางส่วนได้รับความเสียหายนอกจากนี้น้ำเริ่มไหลเข้าพื้นที่ชุมชนตลาดเก่าหรือว่าตลาดร้อยปีเขตเทศบาลตำบลกบิลจุดวัดระดับน้ำบริเวณหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากบิลบุรีตรวจวัดระดับน้ำได้ 8.82 เมตรครับแล้วก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องประชาชนในพื้นที่จึงควรติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกกรมอุตุเตือน58จังหวัดครับวันที่23-27กันยายนเพราะฝนตกหนักแล้วก็มีตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกสาเหตุจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางรวมถึงกทมและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นครับส่วน28-30 กันยายนไทยตอนบนมีฝนบางแห่งแต่ว่าลดลงจากช่วงก่อนหน้าโดยยังมีโอกาสเกิดฝนทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางวันที่ 1-6 ตุลาคมไทยตอนบนมีโอกาสกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่จากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปะทะกับอากาศร้อนในช่วงเปลี่ยนฤดูครับส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันต้องเฝ้าระวังคลื่นลมแรงครับ
1: มากันที่ความคืบหน้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะวันนี้ค่ะนายเสมองิ้วงามหรือว่าป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังเดินทางเข้าให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามหลังมีชื่อเป็นหนึ่งในคณะกรรมการมูลนิธิวันโชติซึ่งนายอติโชติหรือสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระนครศรีอยุธยาผู้ต้องหาคดียักยอกเงินวัดตั้งขึ้นมาซึ่งทางเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบรายละเอียดนะคะล่าสุดค่ะป๋องสุพรรณยืนยันนะคะว่าไม่มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินโดยผู้ที่มีอำนาจสั่งจ่ายประกอบไปด้วยอดีตเจ้าอาวาสเลขานุการกรรมการอีกหนึ่งคนส่วนเงินของมูลนิธิส่วนเงินของมูลนิธินะคะยืนยันว่ายังคงอยู่แล้วก็ไม่ได้หายไปไหนยอมรับว่าตนก็เป็นผู้มีความศรัทธามีความช่วยเหลือวัดมาโดยตลอดยอมรับว่าเสียใจผิดหวังเหมือนอกหักกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะส่วนผู้บังคับการปราบปรามพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุพพาสุวรรณท่านบอกว่าพนักงานสอบสวนได้เรียกป๋องสุพรรณมาสอบในฐานะพยานเนื่องจากมีชื่อในมูลนิธิวันโชติตั้งแต่มีการจัดตั้งมูลนิธิเมื่อปี68ซึ่งก็ทำหน้าที่ดูแลวัดค่อนข้างกว้างมากจึงจำเป็นต้องเรียกเข้ามาสอบปากคำเบื้องต้นพบว่ามูลนิธิแห่งนี้มีกรรมการรวมทั้งหมด7คนสอบปากคำไปแล้ว5ปากทั้งหมดให้การเป็นประโยชน์ต่อคดีค่ะส่วนเรื่องเส้นทางการเงินยืนยันว่าตำรวจมีข้อมูลแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ค่ะ
2: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับทำเนียบขาวของสหรัฐเป็นแหล่งข่าวสำคัญในทุกๆวันครับแต่เมื่อวานนี้ไม่มีภาพข่าวออกมาเลยครับเพราะว่าสื่อใหญ่ต่างๆร่วมกันงดทำข่าวเพื่อตอบโต้นายโดนัลด์ทรัมป์ที่สั่งห้ามสื่อ3สำนักเข้าทำเนียบขาวด้วยคำกล่าวหาลอยๆว่าเป็นสื่อข่าวปลอมครับนับว่าเป็นการเผชิญหน้าขัดแย้งครั้งใหญ่ที่สุดระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกับสื่อมวลชนเมื่อเขาได้ห้ามสำนักข่าว3แห่งครับก็ได้แก่ CNN แล้วก็ MS Now ไม่ให้เข้าไปทำเนียบขาวโดยกล่าวหาว่ารายงานข่าวปลอมอยู่ตลอดเวลาทำให้ทั้งหมดต้องออกมารายงานอยู่ข้างนอกถนนภายนอกเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ครับต่อมาเมื่อวานนี้สื่อทั้ง3สำนักได้ยื่นฟ้องต่อศาลกรุงวอชิงตันดีซีว่าประธานาธิบดีละเมิดรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาและขอสิทธิ์เข้าปฏิบัติหน้าที่ในทำเนียบขาวอีกครั้งในแถลงการบอกว่าทั้ง3ต้องการปกป้องรัฐธรรมนูญและหลักเสรีภาพของสื่อรัฐบาลในทรัมป์ได้สั่งห้ามโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าหรือว่าดำเนินการตามขั้นตอนใดๆเพียงเพราะไม่พอใจกับรายงานข่าวหากปล่อยไว้จะคุกคามเสรีภาพสื่อและก็สิทธิของประชาชนในการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาลครับเมื่อถูกฟ้องแล้วนะครับในทรัมป์ยังตอบโต้กลับโพสต์ข้อความว่าทำเนียบขาวไม่ได้โจมตีเสรีภาพสื่อที่เขาหวงแหนแต่กำลังโจมตีข่าวปลอมที่เติบโตเหมือนมะเร็งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติและต้องหยุดยั้งเดี๋ยวนี้ยิ่งไปกว่านั้นแล้วนะครับนอกจากสื่อทั้ง3สำนักสถานีโทรทัศน์หลักอีกหลายแห่งที่ร่วมกันทำหน้าที่ในทีวีพูก็ได้ระงับการทำหน้าที่เสนอข่าวในทำเนียบขาวและติดตามตัวในทรัมป์เพื่อแสดงความเป็นเอกภาพร่วมกับเพื่อนร่วมอาชีพแม้แต่สถานีโทรทัศน์Fox News สายอนุรักษ์นิยมที่ในทรัมป์ให้สัมภาษณ์พิเศษอยู่เป็นประจำทำให้ภาพข่าวของทรัมป์ที่เดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติจึงไม่มีรายงานทางสถานีโทรทัศน์หลักของประเทศเลยเครือข่ายโทรทัศน์ที่ร่วมในทีวีพูประกาศว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและก็เป็นอิสระเกี่ยวกับรัฐบาลที่ไม่ควรจำกัดการทำงานขององค์กรข่าวเพียงเพราะไม่เห็นด้วยกับการรายงานข่าวขององค์กรนั้นๆครับ
1: ไปกันที่ญี่ปุ่นกันบ้างค่ะพายุไต้ฝุ่นตู้เตรียนได้ขึ้นฝั่งตอนญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนขณะเคลื่อนผ่านออกไปแล้วแต่ญี่ปุ่นก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของดินถล่มค่ะไต้ฝุ่นตู้เจียนทำให้เกิดน้ำฝนปริมาณมหาศาลตกลงสู่ภูมิภาคคันโตซึ่งก็คือแถบกรุงโตเกียวและจังหวัดข้างเคียงทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มเป็นวงกว้างมีผู้เสียชีวิต2รายในจังหวัดคานางาวะและชิบะค่ะมีผู้สูญหายอีก4คนในบริเวณที่เกิดดินถล่มขณะที่พายุไต้ฝุ่นเคลื่อนออกจากญี่ปุ่นแล้วแต่ยังคงทำให้บางพื้นที่ในจังหวัดชิบะมีน้ำท่วมอยู่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงเตือนประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะยังมีความเสี่ยงเกิดดินถล่มโดยได้ออกประกาศเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5สำหรับกรุงโตเกียวและอิ ีกบางพื้นที่ซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดเนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงที่อาจเกิดดินถล่มค่ะก็ขอให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยก่อนหน้านี้ขณะที่ไต้ฝุ่นยังไม่ได้ขึ้นฝั่งทางการได้แนะนำประชาชนหลายล้านคนอพยพไปยังสถานที่พักพิงชั่วคราวเนื่องจากพายุนี้ขึ้นฝั่งบริเวณที่มีประชาชนอยู่หนาแน่นบางพื้นที่มีปริมาณฝนสูงกว่า800มิลลิเมตรในช่วงเวลา48ชั่วโมงค่ะ
2: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาถ ธนธนากุลผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
6: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6

0: แล้วก็ไปเป็นผู้ประสบภัยฝน
1: ใช่เพราะว่าขากลับนี่ประมาณเที่ยงคืนกว่านะฮะเส้นจากพังงามาที่ภูเก็ตเนี่ยตกหนักมากจนต้องจอดรถข้างทางครับเพราะว่าใบปัดน้ำฝนมันเอาไม่อยู่จริงๆโอ้หนักจริงนะ
0: ใช
1: ่แต่ว่าพอเข้าภูเก็ตนี่เอ้าคนละเรื่องเลย
0: ภูเก็ตรอบนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าพังงาเนี่ยแหละจะเป็นจุดที่ฝนตกค่อนข้างเยอะ
1: ต้นไม้เยอะ
0: ภู
1: เขาเยอะ
0: มันอาจจะด้วยแบบทำเลรับพอดีอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะ
1: นะฮะดินฟ้าอากาศก็พูดคุยกันได้นะฮะต่างจังหวัดต่างประเทศด้วยใช่ไหมส่งข่าวส่งข้อมูลมาได้เลยเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้ข่าวสารของเราก็เหมือนเดิมนะฮะหลากหลายจากหลายจังหวัดนะฮะภูเก็ตเราเมื่อเช้าเราก็พร้อมหน้าพร้อมตากันไปงานแถลงข่าวการเตรียมงาน
0: ประช
1: ุ
0: ม
1: ประชุมประชุมประชุม
0: ถือว่าเป็นงานใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของ
1: กีฬาใช่ครับเป็นงานประจำปีเลยแหละว่างั้นเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะนะฮะเขามีการประชุมเตรียมความพร้อมกันเดี๋ยวได้มาคุยกันเรื่องนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็ฟังข่าวใช่ไหมช่วงเที่ยงน้องเนเน่โอ้โหหลายคนบอกว่าลุ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องมาก
0: ก็ตื่นเต้นอยู่นะ
1: ใช่ไหม
0: แล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกัน
1: พรุ่งนี้ใช่ไหม
0: พรุ่งนี้วันนี้
1: แต่ตรงกับบ้านเรา
0: ใช่แต่ว่าจะตรงกับบ้านเราก็คือพรุ่งนี้เช้า
1: เจ็ดโมงแปดโมงช่วงนั้น
0: ประมาณนั้น
1: ต้องตื่นเช้า
0: ใช่นะคะเพราะว่าเขาก็จะเริ่มเขาเรียกอะไรมีความเคลื่อนไหวแต่ว่าเราเนี่ยดูคือถ้าที่อเมริกานะเขาจะดูผ่านช่องโทรทัศน
1: ์
0: NBC ของเขาแต่รอบที่แล้วอ่ะมันก็มีแบ
1: บ
0: ไลฟ์สดอะไรนี้นะแต่ตัวเองไม่ทันเหมือนกัน
1: คือ
0: จะดูหลักๆก็หน้าเพจแบบช่องแบบออฟฟิเชียลของ NBC เขา
1: แต่ก็ไม่นานนะเขาตัดมาแป๊บเดียวนะเราก็เห็นเลยเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวได้เชียร์แล้วก็ให้กำลังใจน้องกันนะครับแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดนะฮะที่ส่งข่าวกันเข้ามานะครับ
0: ได้ค่ะ
1: นะฮะเรามากันที่ข่าวเราก่อนเลยนะครับเมื่อเช้านะฮะก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32นะฮะซึ่งเขาก็มีการประชุมกันดูซิว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะฮะมีความพร้อมไปมากน้อยแค่ไหนเพราะว่างานเนี่ยเขาจะจัดวันที่14กับ15พฤศจิกายนนะครับเขาก็คาดกันว่าจะมีนักกีฬาทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเนี่ยเข้าร่วมประมาณ 1,000 กว่าคนนะครับผู้ติดตามอีกอ่ะ 4,000 กว่าคนนะฮะรวมๆแล้วเนี่ยเยอะมากนะฮะเงินสะพัดเท่าไหร่อ่ะเมื่อเช้าที่เขาบอกเนี่ย
0: 18ล้านบ
1: าท68ล้านเลย
0: ปีที่แล้วนะ
1: อ้
0: างอิงมาจากตัวเลขปีที่แล้วมีนักไตรกีฬากว่า50ประเทศที่เข้ามาแล้วก็เงินสะพัดกว่า68ล้านบาท
1: คาดว่าไม่แตกต่างกันนะฮะก็วันนี้ก็มีการประชุมกันนะฮะที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมเป็นประธานการประชุมนะฮะรวมไปถึงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตครับนายสมชายเสมณีแล้วก็นางประภาเหมมินครับประธานกรรมการบริษัทลากูน่ารีสอร์ทแอนด์โฮเทลจำกัดมหาชนก็เข้าร่วมประชุมแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานครั้งนี้ด้วยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่32แล้วนะฮะงานมีขึ้นวันที่15พฤศจิกายนนะฮะก็มีความร่วมมือระหว่างจังหวัดภูเก็ตเรานะฮะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็บริษัทลากูน่ารีสอร์ทแอนด์โฮเทลจำกัดมหาชนนะครับคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะฮะนักกีฬาด้วยนะฮะชาวไทยชาวต่างชาติในประมาณ 1,200 คนผู้ติดตามมีกว่า 4,000 คนนะครับก็แน่นอนครับสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภูเก็ตเราคึกคักแน่นอนนะครับการแข่งขันหลักเนี่ยก็คือวันที่15พฤศจิกายนนะฮะก็จะมีไตรกีฬาบุคคลแล้วก็ทีมนะครับไตรกีฬาก็มี3อย่างใช่ไหมมีว่ายน้ำนะฮะมีปั่นจักรยานแล้วก็มีวิ่งด้วยแต่ว่าพอมาดูแล้วเนี่ยว่ายน้ำ 1,800 เมตร 1.8 กิโลเมตรว่ายน้ำโอ้โหแค่200เมตรก็แย่แล้วอันนี้ต้องแข็งแรงจริง
0: ปอดเล็กไงเขาถึงบอกว่านักไตรกีฬานี่แบบ
1: ใช่ไหมแล้วก็ใน 1,800 เมตรเนี่ยแบ่งเป็นว่ายในทะเล 1,300 นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยต้องวิ่งขึ้นมาว่ายในทะเลสาบต่อเพราะลากูน่าพื้นที่มันจะเชื่อมกันนะฮะจากทะเลปุ๊บใช่แล้วก็วิ่งขึ้นมาจากชายทะเลนิดเดียวนะฮะก็ไปทะเลสาบอีก500เมตรนะฮะแล้วก็ปั่นจักรยาน50กิโลเมตรนะฮะไหวไม่ไหวนะฮะรวมไปถึงวิ่งอีก12กิโลเมตรนะครับ
0: อันนี้น่าจะเป็นระยะแบบมาตรฐาน
1: มาตรฐานเลยเป็นการแข่งขันหลักในวันที่15พฤศจิกายนนะครับก็ต้องแข็งแรงจริงนะครับถึงจะร่วมรายการนี้ได้นะฮะแล้วก็ยังมีแบบสปรินต์อันนี้ก็เบามาหน่อยนะฮะว่ายน้ํา500เมตรปั่นจักรยาน20กิโลโอ้โหวิ่งยังโอเคอยู่6กิโลแต่ปั่นจักรยาน20ว่ายน้ํา500เมตรนะฮะแล้วก็มีทวิอ่ะถ้าสมมุติว่าเอาแค่2พอนะครับวิ่ง6ปั่นจักรยาน50 แล้วก็มาปั่นอีก12โลนะครับแล้วก็เขาบอกว่าทีมไตรกีฬาเนี่ยจะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า30ทีมเลยนะฮะคนที่สนใจร่างกายแข็งแรงพร้อมเนี่ยเยอะเหมือนกันนะมากกว่า30ทีมนะฮะแต่ที่น่าสนใจคือวันก่อนหน้า1วันวันที่14พฤศจิกายนอันนี้น่าจะเหมาะกับเรานะฮะเป็นการวิ่งการกุศลลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาระยะทาง6กิโลเมตร
0: น
1: ะฮะนะฮะเห็นทางลากูน่าก็บอกว่าเชิญชวนนะ
0: ไปวิ่งไปวิ่งด้วย
1: ไปมั้ย6กิโลพอได้อยู่นะฮะ
0: เ
1: ออนะฮะเพราะว่าเป็นการวิ่งการกุศลด้วยรายได้นี่เขาก็มอบให้องค์กรการกุศลด้วยอันนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็ในวันนั้นเนี่ย14พฤศจิกายนเนี่ยมีการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตโอเพ่นวอเตอร์สวิมนะฮะก็เป็นว่ายน้ำนะครับ1กิโล2กิโล5กิโลนะครับและประเภททีม 1.5 กิโลนะครับ
0: อันนี้คือว่ายในทะเลเปิดเลย
1: ใช่เบาๆเบาๆ
0: ว่ายอย่างเดียวอันนี้เป็นว่ายอย่างเดียว
1: ใช่นะครับเผื่อบางคนแบบไม่ถนัด3อย่างเนี่ยว่าอย่างเดียวหรือวิ่งการกุศลอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เขาก็มีการพูดคุยเรื่องของการดูแลความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกก็เตรียมจุดให้น้ำก็จะมีบริการผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณจุดเส้นชัยด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่าถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตก็จะดึงนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวนะครับหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าเงินสะพัดน่าจะกว่า60ล้านบาทเลยนะครับ
0: ก็เป็นสปอร์ตทัวริสึมนะคะของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะมาเที่ยวด้วยมาวิ่งด้วยนะคะโดยเฉพาะนักไตรกีฬาจริงๆปีที่แล้วก็เห็นมีนักไตรในประเทศนะคะที่เขาแบบเป็นนักวิ่งเป็นดาราอะไรเงี้ยก็มีนะคะก็ได้มาลองแบบสนามถ้าเป็นแบบของเมืองไทยก็น่าจะนึกถึงเมจิเมจิเนี่ยก็เป็นแบบนักไตรนะไม่รู้มาโดยหรือเปล่าแต่เขาก็ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะถ้าสนใจก็คือเข้าไปดูได้ที่หน้าเพจลากูน่าภูเก็ตไตรแอทลอน
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับได้เลยนะคะเผื่อได้มาวิ่งกัน
1: เดี๋ยวจะมีงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะฮะรู้สึกว่าวันแข่งขันเลยนะครับ
0: มาดูที่เรื่องของเนเน่นะคะน้องเนเน่อ่ะย้ำกันค่ะเพราะว่าวันนี้เองนี่นะคะทางรัฐบาลประเทศไทยเราเองนี่นะคะก็ออกมาเชิญชวนชาวไทยค่ะร่วมเชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจให้น้องเนเน่รอยัลนะคะหรือว่าน้องแพรวรัติการอําลอยบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์หรือว่า AGT 2026เป็นซีซั่น21อ่ะนะคะก็จะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศก็คือวันนี้เลยนะคะช่วงประมาณสัก18นาฬิกาตามเวลาของสหรัฐซึ่งก็จะตรงกับบ้านเราก็คือเช้าวันพรุ่งนี
1: ้
0: ประมาณช่วง 7-8 โมงตามเวลาประเทศไทยนะคะโดยรัฐบาลก็บอกว่าชื่นชมแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่ค่ะขอเป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์ AGT 2026ได้สำเร็จนะคะสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยแล้วก็ประเทศไทยไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีแต่ว่าจะเป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างความภูมิใจให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริงนะคะกำหนดการก็วันนี้อย่างที่บอกว่าโชว์เขาก็จะเริ่มขึ้นนะคะในฮอลล์ที่นู่นเนี่ยก็ตรงกับบ้านเราพรุ่งนี้เช้าก็ใครอยู่อเมริกานะคะก็ชมได้ทางช่อง NBC แล้วก็ผลรอบนี้ก็คือจะใช้การโหวต
1: ครับ
0: เป็นหลักเลยเขาก็จะมีช่องทางต่างๆนะคะแล้วก็ปิดโหวตประมาณวันที่23กันยายนแล้วก็จะมีการประกวดเขาเรียกอะไรก่อนที่จะประกาศผลนะคะ23กันยายน18นาฬิกาของอเมริกาก็จะตรงกับเช้า24 8โมงเช้าคือจะมีการโชว์กับศิลปินดังด้วยหมายความว่าผู้เข้าแข่งขันก็จะโชว์กับศิลปินดังแล้วก็จะมีการประกาศผลคือพรุ่งนี้แข่งก่อนเช้า23ส่วนเช้า24อันนี้จะมีโชว์แล้วก็จะมีการประกาศผลซึ่งเราก็น่าจะได้ทราบกันเพราะว่าในรอบ AGT เนี่ยก็คือมีแอคผู้เข้าแข่งขันเข้าไปเนี่ย10แอคด้วยกันแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยมีร้องเพลงมีเล่นดนตรีเนี่ยประมาณแค่2เอง
1: ใช่ครับ
0: น้องนั้นก็โชว์มายากลพวกเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีจากไทยเกาหลีอะไรหลายๆอย่างแต่ก็มีผู้เข้าแข่งขันที่เป็นอเมริกันก็หลายคนอยู่เหมือนกันนะคะก็จะได้เปรียบเรื่องของการโหวตหรือเปล่าแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็คือถ้าสมมติถ้าเป็นเรานะคือถ้าโชว์อ่ะต้องดูโชว์อ่ะถ้าโชว์แบบประทับใจก็อาจจะโหวตได
1: ้ ะฮะตามลุ้นกันพรุ่งนี้นะครับหลายคนเองก็ถ้าท่านนึกถึงเป็นเราขึ้นเวทีระดับโลกขนาดนี้ความตื่นเต้นนี่มันต้องเยอะมากๆความประมาอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยผมเห็นในร้านเด็ดอเมริกาโพสต์เมื่อสัก3ชั่วโมงบอกว่าน้องเน่อะไรนะพักเบรกซ้อม1วันใช่มั้ยสีหน้ายิ้มแย้มผ่อนคลายพร้อมล้านเปอร์เซ็นต์นี่ก็ให้ข้อมูลอย่างนี้
0: คือน้องอ่ะไลฟ์สดกับคุณพ่อนะคะเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็บอกว่าคือชิลๆสบายๆนะคะ
1: ครับ
0: เขาเรียกอะไรอ่ะพร้อมมากที่สุดในจักรวาล
1: โอ้อย่างงี้เหรอวะนะฮะ
0: พร้อมมากที่สุดจักรวาลเพราะว่าคือน้องเขาซ้อมเยอะจริงซ้อมเยอะอะไรเยอะแล้วก็เวลาแข่งแต่ละครั้งอ่ะเขาจะใส่แบบพลังแบบสุดไปนะคะคือจริงๆอ่ะอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะได้แชมป์นั้นหรือไม่ได้แชมป์อ่ะเราก็อย่างเชื่อมั่นในเส้นทางสายดนตรีของน้องว่าน้องจะไปได้ไกลอย่างแน่นอนแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับแบบประเทศไทยอย่างแน่นอนนะคะ
1: พรุ่งนี้ตื่นเช้าลุ้นกันนะครับเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บเดียวนะฮะ
0: ได้ค่ะ
2: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา

0: ที่ยงกับอีก45นาทีนะครับ
1: ทักทายนะคะหน้า Facebook Live นะคะน้องต้นน้ำจากสุราษฎร์นะคะคุณทานทิพย์ค่ะภูเก็ตคุณกันกนิษฐ์บอกว่าสวัสดีวันร้อนๆค่ะแต่อากาศอบอ้าวมากเดี๋ยวฝนตกแน่นอนนะคะอ
0: ี
1: ก1วันเป็นไทยแล้วค่ะ
0: เด็กๆเขาจะสอบกันแล้วเดี๋ยวก็จะได้หยุด
1: จะได้สอบอะไรอ่ะ
0: สอบนี่แหละฮะสอบปิดกลางภาคไงเดี๋ยวเขาจะปิดประมาณเดือนหนึ่งเดือนตุลา
1: โอ้ใช่นี่มัน
0: เร็วไหม
1: ใช่ใช่เนาะ
0: เหมือนเพิ่งเปิดวันก่อนเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่นี่มันจะปิดเทอมอีกแล้ว
0: ใช่จะปิดเทอมเนี่ยเขาบอกเขาจะเป็นไทยแล้วเขาจะได้เที่ยวแล้วไม่ต้องรับส่ง
1: ทำไมล่ะไม่ใช่แต่ว่าปิดเทอมนี่คือแบบภาระก็ไม่อยู่ที่บ้านเลยนะ
0: อ๋อจะได้เที่ยวไงฮะแม่จะได้เที่ยวด้วย
1: อ๋อหมายถึงว่าจะได้ไปเที่ยวกันไม่ต้องแบบว่ารับส่งเป็นขอยินดีด้วยค่ะ
0: ยินดีด้วยผู้ปกครองยิ้มกันแล้วนะแต่บางคนที่ไม่ได้ไปเที่ยวนี่โอ้โหปวดหัวกว่าเดิมหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ใช่ผมว
0: ่าอ่ะตอนนี้เราไปกันที่จังหวัดสงขลากันหน่อยดีกว่านะครับทางจังหวัดสงขลาเนี่ยเขานำผู้ประกอบการท่องเที่ยวมัคคุเทศก์นักท่องเที่ยวนะฮะไปทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยสิงกราส่องนกน้ำชมวิถีโหนดนาเลนะครับน่าสนใจนะฮะติดตามรายงานจากดีเจแจ็คลักษณัยอสมท.สงขลานะครับ
2: สวัสดี

2วัน1คืนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลานำผู้ประกอบการท่องเที่ยวมัคคุเทศก์และนักท่องเที่ยวลงพื้นที่ทดสอบเส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยวยั่งยืนจำนวน3เส้นทางในระหว่างวันที่19ถึง20กันยายนที่ผ่านมาภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวยั่งยืนต้นแบบจังหวัดสงขลาโดยมีนางสาวจิราวดีอ่อนวงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาเป็นผู้นำทีมร่วมเดินทางและรับฟังความคิดเห็นตลอดเส้นทางกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อทดสอบความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมการเดินทางที่พักอาหารและการบริการของชุมชนพร้อมเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ธรรมชาติวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดเป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมในวันแรกกิจกรรมรู้รากเมืองสงขลาสัมผัสวิถีคนทะเลสาบเริ่มต้นกันที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลาเพื่อร่วมกิจกรรมรู้รากเมืองสงขลาเรียนรู้พัฒนาการของเมืองจากหัวเขาแดงแหลมสนสู่บ่อยางทำความเข้าใจเรื่องราวและรากเหง้าของสงขลาก่อนออกเดินทางไปสัมผัสพื้นที่จริงจากนั้นคณะเดินทางไปยังวัดพระโคอำเภอสถิงพระเพื่อกราบสักการะสมเด็จเจ้าพระโคหรือหลวงปู่ทวดพร้อมเรียนรู้เรื่องราวแห่งศรัทธาประวัติศาสตร์และความสำคัญของวัดพระโคที่มีต่อผู้คนบนคาบสมุทรสถิงพระจากนั้นเดินทางเข้าสู่ตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินพื้นที่ชุมชนสำคัญบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนบนโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชุมชนด้วยเครื่องดื่มพื้นถิ่นก่อนร่วมรับประทานอาหารกลางวันจากสำรับปลากุ้งผักและวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ทะเลสาบหลังจากนั้น

สัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานจากนั้นเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลสาบจังหวัดสงขลาเพื่อเรียนรู้ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำทำความรู้จักนกน้ำสัตว์ป่าและโลมาอิระวดีสัตว์น้ำหายากที่เป็นทั้งตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์และความเปราะบางของระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาจากนั้นเดินทางเข้าที่พักในพื้นที่ตำบลเกาะใหญ่ก่อนออกไปชมทัศนียภาพยามเย็นณเกาะใหญ่แกรนด์แคนยอนพักผ่อนถ่ายภาพและสัมผัสบรรยากาศแบบสโลไลฟ์บรรยากาศอาหารเย็นมีการพูดคุยในกิจกรรมคืนแห่งเรื่องเล่าเกาะใหญ่เพื่อรับฟังเรื่องราวจากเจ้าบ้านแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแบ่งปันความประทับใจจากการเดินทางในวันแรก

และไม่รบกวนชุมชนก่อนรับประทานอาหารเช้าตามวิถีท้องถิ่นและออกเดินทางไปยังอุทยานนกน้ำคูขุดเดินทางถึงบ้านดอนคันซึ่งเป็นจุดลงเรือเพื่อชมนกน้ำวิถีประมงและทิวทัศน์พื้นที่ชุ่มน้ำก่อนลงเรือทุกคนได้รับฟังคำแนะนำด้านความปลอดภัยและข้อปฏิบัติในการดูนกเพื่อให้การท่องเที่ยวไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสัตว์ป่าหนึ่งในความประทับใจของการเดินทางช่วงนี้คือการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชุมชนบ้านดอนคันซึ่งได้นำข้าวเหนียวปลาแห้งอาหารพื้นถิ่นเรียบง่ายแต่อร่อยมาให้กับคณะได้รับประทานความเอาใจใส่ของชาวบ้านไม่เพียงสร้างความอิ่มท้องแต่ยังสะท้อนถึงน้ำใจของชาวบ้านและเสน่ห์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้เป็นอย่างดีจากนั้นคณะแบ่งกลุ่มลงเรือตามจำนวนที่เหมาะสมออกไปชมนกน้ำหลากชนิดเรียนรู้วิถีประมงและชมทิวทัศน์ของพื้นที่ชุ่มน้ำในเขตอุทยานนกน้ำคูขุดซึ่งเป็นแหล่งอาศัยและแหล่งหากินสำคัญของนกน้ำประจำถิ่นและนกอพยพหลังขึ้นจากเรือคณะเดินทางต่อไปยังศูนย์เรียนรู้วิถีโหนดนาเลเพื่อสัมผัสความสัมพันธ์ของโหนดหรือตาลตะโหนดนาหรือนาข้าวและเลหรือทะเลสาบผ่านเรื่องราวการดำรงชีวิตและภูมิปัญญา

ึ่งเป็นทั้งพืชเศรษฐกิจแหล่งอาหารและส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์บนคาบสมุทรสถิงพระก่อนเดินทางไปยังหลาดดงตาลสวนเทพยาเพื่อรับประทานอาหารกลางวันเลือกชิมอาหารขนมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนตามรอยสิงกอราเมืองท่าแห่งป้อมปราการช่วงบ่ายคณะเดินทางเข้าสู่ชุมชนบ้านหัวเขาอำเภอสิงหนครเพื่อเรียนรู้เรื่องราวของสิงกอราเมืองท่าโบราณที่เคยมีบทบาทสำคัญด้านการค้าการปกครองและการติดต่อกับผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมจากนั้นคณะนั่งรถซาเล้งเที่ยวชุมชนบ้านหัวเขาเรียนรู้เรื่องราวของเมืองท่าสิงกอราชมแนวคูเมืองโบราณป้อมโบราณและพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนริมปากน้ำผ่านการเดินทางในรูปแบบเรียบง่ายเป็นกันเองและสอดคล้องกันกับบริบทของพื้นที่นอกจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วผู้ร่วมกิจกรรมยังได้จิบชาใบคลูและเรียนรู้การทำไข่ครอบจากครอบครัวชาวประมงซึ่งสะท้อนการนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และถ่ายทอดเป็นภูมิปัญญาด้านอาหารจากรุ่นสู่รุ่น

ทะเลจากนั้นร่วมรับประทานอาหารเย็นตามวิถีคนสงขลาก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสร้างประโยชน์แก่ชุมชนตลอดการเดินทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้มีการพกกระบอกน้ำส่วนตัวและใช้จุดเติมน้ำตามเส้นทางเพื่อลดการใช้ขวดพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งสอดคล้องกันกับแนวคิดการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำและการเดินทางอย่างรับผิดชอบการเลือกใช้ที่พักในชุมชนรับประทานอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่นใช้บริการเรือรถซาเล้งและเข้าร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านยังช่วยให้รายได้จากการท่องเที่ยวหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนมีบทบาทเป็น

และผู้ร่วมทดสอบเส้นทางเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปประเมินปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางให้มีความพร้อมสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวต่อไปกิจกรรมในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการ

0: ที่และวางรากฐานให้จังหวัดสงขลาก้าวสู่การเป็นต้นแบบด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ฟังแล้วก็น่าไปตามรอยนะครับ
2: สองเป็นทริป2วัน1คืนใช่ไหมคะสรุปย่อมาให้จริงๆก็มีน่าสนใจหลายอย่างสงขลาก็เป็นเมืองน่าเที่ยวเหมือนกัน
1: ครับผม
2: นะคะ
1: ไปกันต่อที่ไหน
2: เลยนะคะ12:55 ไปกันที่จังหวัดตรังค่ะยินดีกับเยาวชนที่เกาะลิบงนะคะได้รับโล่เกียรติคุณเยาวชนดีเด่นค่ะชื่อนางสาวณัฐฐาเก่งกาจหรือว่าน้องสมานะคะเป็นนักเรียนชั้นปีที่3สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังนะคะน้องได้รับโล่เกียรติคุณเยาวชนดีเด่นค่ะจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569นะคะก็น่าจะเป็นเยาวชนจากตำบลเกาะลิบงของกันตังเลยแล้วก็เป็นต้นแบบที่มีความประพฤติดีมีคุณธรรมจริยธรรมสั่งสมผลงานรอบด้านอย่างต่อเนื่องนะคะผลงานน้องมีเยอะมากค่ะเป็นแกนนำอาจจัดกิจกรรมเพื่อพระเกียรติบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะคะแล้วก็ของการนำนักศึกษาด้านประมงลงพื้นที่ช่วยเหลือฟื้นฟูโรงเรียนชุมชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นแกนนำปลูกป่าชายเลนนอกจากงานจิตอาสาเรื่องของผลการเรียนก็มีผลการเรียนที่ระดับดีเลยนะคะมีทักษะความเป็นผู้นำสูงมีตำแหน่งประธานสภานักศึกษาด้วยนะคะแล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงระดับสากลเข้าโครงการแลกเปลี่ยนวิชาการและก็วัฒนธรรมที่ประเทศลัตเวียแล้วก็คว้ารางวัลชมเชยจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ประเภทบุคคลทั่วไปหัวข้อวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองการสำรวจหญ้าทะเลบริเวณเกาะลิบงในการประชุมวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่8ด้วยนะคะอันนี้ก็ชื่นชมยินดีด้วยนะคะโดยเฉพาะผลงานที่เกี่ยวกับท้องถิ่นที่น้องอยู่เกาะลิบงก็เป็นแหล่งหญ้าทะเลพยูนอยู่แล้วนะคะ
1: นะครับไปที่ชุมพรกันหน่อยดีกว่านะฮะไปดูเรื่องของมังคุดกันหน่อยนะฮะทางพาณิชย์จังหวัดชุมพรเนี่ยเขาร่วมกับมณฑลทหารบกที่44นะฮะจัดกิจกรรมที่ชื่อว่าเชื่อมโยงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรเองเนี่ยนะครับได้ช่วยเหลือนะฮะโดยการให้มณฑลทหารบกที่44เนี่ยให้การสนับสนุนสั่งซื้อมังคุดจากกลุ่มเครือข่ายมังคุดคุณภาพจังหวัดชุมพรในจำนวน 2,000 กิโลกรัมนะครับจะได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายช่วยให้เกษตรกรเนี่ยสามารถระบายผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เหมาะสมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายเกษตรกรนั่นเองนะครับในเรื่องของมังคุดนะฮะนะครับ
2: ไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีการประชุมเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลนะคะโดยนายจักริดฝั่งชลจิตค่ะรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลโครงการวิจัยการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลแบบบูรณาการในระดับจังหวัดนะคะกรณีศึกษาจังหวัดในพื้นที่ทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนบนพื้นที่

0: ขอบายฐานเนื่องจากว่าสุราษฎร์ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาตินะคะเดินเรือการประมงกิจกรรมทางทะเล
1: ขณะนี้เวลา 13:00 นคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

0: อปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเรือประมงสกาญจนาวารี888อับปางกลางทะเลช่วยชีวิตได้แล้ว15รายพบเสียชีวิตเบื้องต้น3รายเร่งค้นหาอีก4ชีวิตความคืบหน้าเหตุเรือประมงสกาญจนาวารี888อับปางกลางทะเลล่าสุดมีรายงานพบผู้เสียชีวิตแล้ว3รายขณะที่4รายยังไม่ทราบชะตากรรมหลังเรือลำดังกล่าวมีลูกเรือทั้งหมด22คนและได้รับความช่วยเหลือขึ้นมาแล้ว15คนด้านกองทัพเรือระดมเรือตอน112พร้อมเฮลิคอปเตอร์เร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่1ได้รับการประสานจากศูนย์ปฏิบัติการสอนชนภาคหนึ่งว่าเรือประมงสกาญจนาวารี888ประสบเหตุอับปางระยะประมาณ40ไมล์ทะเลจากยอดเขาแหลมปู่เจ้าข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าบนเรือมีลูกเรือทั้งหมด22คนหลังเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือได้15คนส่วนอีก7คนสูญหายขณะที่ตัวเรือได้อับปางลงสู่ทะเลหลังได้รับการประสานทัพเรือภาคที่1ระดมกำลังเข้าปฏิบัติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือทางนี้ยอดผู้เสียชีวิต3รายหนึ่งใน3รายผู้เสียชีวิตคือนายวิชานอายุ47ปีไตเรือซึ่งยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นจากการค้นหาส่วนรายละเอียดตัวบุคคลและสาเหตุของการอับปางยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายอีก4รายยังคงดำเนินต่อไปเปิดเอกสารกรมบัญชีกลางไฟเขียว THAI Passport ไม่ต้องเข้าข้อตกลงคุณธรรมปี2569นางสาวนิติยาพรอิ่มใจผู้อำนวยการกองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันและการทุจริตกรมบัญชีกลางได้ออกเอกสารหนังสือราชการถึงเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อแจ้งผลการคัดเลือกโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมประจำปี2569จำนวน2โครงการเพื่อให้คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมความละเอียดแจ้งแล้วนั้นคณะอนุกรรมการได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่17ธันวาคม2568ไม่คัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานให้เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม2โครงการได้แก่โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ THAI Passport วงเงินงบประมาณ 1,650 ล้านบาทและโครงการบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐงบประมาณ 1,296 ล้านบาทสำหรับกรณีดังกล่าวเกิดจากกรณีที่นางการดีเหลียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ยื่นสตง.เมื่อวันที่21กันยายนเพื่อชะลอการตรวจรับงานและเบิกจ่ายโครงการ THAI Passport เนื่องจากไม่ลงนามข้อตกลงคุณธรรมวันสัญญาเป็นโมฆะประเสริฐย้ำเพื่อไทยไม่ก้าวก่ายหากกล้าทำปรับหมดบาทการเมืองหลังกระแสออกจากฝ่ายค้านยืนยันรัฐบาลมีความมั่นคงนายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกระแสข่าวพรรคกล้าทำเตรียมออกจากฝ่ายค้านเพื่อเข้าร่วมรัฐบาลว่าไม่ทราบในรายละเอียดเนื่องจากเป็นเรื่องภายในของพรรคกล้าทำโดยพรรคกล้าทำยังทำงานร่วมกับพรรคฝ่ายค้านในสภาที่ผ่านมามีการพูดคุยกับผู้นำฝ่ายค้านในระดับหนึ่งแล้วซึ่งเรื่องนี้ต้องเคารพบทบาทและการตัดสินใจของพรรคกล้าทำเพราะเป็นเรื่องที่พรรคสามารถดำเนินการได้พรรคเพื่อไทยยืนยันว่าจะไม่เข้าไปก้าวก่ายดำเนินกิจการดำเนินการภายในของพรรคกล้าทำส่วนสถียรภาพของรัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องดึงพรรคอื่นเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่นายประเสริฐระบุว่ารัฐบาลยังมีความมั่นคงอยู
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสู

0: ่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได
7: ้ Mcard Radio Go Green
8: รักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่าหลักโลกแล้วครับ
7: Mcot Radio Go Green
6: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้
9: จังหวัดนครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยไม่เลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครณสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15ถึง24กันยายน2569เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการลิ้มรสสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปชมคอนเสิร์ตจาก

0: ครศรีธรรมราช
1: Mcard Radio Go Green
2: หลักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่าหลักโลกแล้วครับ
1: Mcard Radio Go Green
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักMCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
5: จุดแข็งของสมทคือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโนว์ฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมทนะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมทครับ
4: MCOT Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว

M-Cod Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วงคุยกับการยางโดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง

0: สวัสดีค่ะทักทายท่านผู้ชมทางเพจ Facebook อสมทพัทลุงค่ะทักทายท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและสวัสดีทักทายพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกท่านค่ะพบกันแล้วค่ะกับช่วงบายๆวันนี้วันอังคารที่22กันยายน2569ค่ะดีเจปาตู้ค่ะนางสิริวิชาเรียนกัตตวาค่ะสังกัดการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงและดีเจหนองนุ่มค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ดีเจนุ่มนะครับโทรทัศน์บุญชูดำนะครับจากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงเช่นกันครับ
0: ค่ะเราสองคนนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับยางพาราค่ะวันนี้มีเพลงเลวค่ะมีเพลงอะไรนะก็เรียกว่าก็เรียกว่าสร้างโดยจะทำโดยดีเจหนองนุ่มค่ะสร้างจากเจมินายสุดยอดค่ะยอดเยี่ยมค่ะเรานะคะดำเนินรายการและประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับยางพาราค่ะแล้วเราจะพบกับรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะชวนคุยกันกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีค่ะได้ทุกวันอังคารนะคะสัปดาห์ที่2และ4ของเดือนค่ะเวลา 13:10 น.ถึง 14:00 น.ค่ะหนังนุ่มค่ะ
1: ครับพี่น้องเตรียมจดเบอร์โทรติดต่อนะครับถ้าเราจะติดต่อกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีนะครับเบอร์โทรศัพท์0746132221นะครับที่อยู่นะครับ72ถนนเพชรเกษมตำบลขัวตะวันอำเภอเมืองจังหวัดปัทลุงนะครับหรืออายุที่ถามีรำนะครับ
0: คร
1: ับแล้วก็การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองปัทลุงนะครับเบอร์โทรศัพท์0746122247นะครับจะรับผิดชอบตรวจส่วนนะครับดูแลส่วนในอำเภอเมืองอำเภอคงด้าและก็อำเภอที่นครินทร์นะครับดูทีเดียวกันนะครับกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงนะครับ
0: ค่ะการยางแห่งประเทศไทยสาขาควรกันนุ่นค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0746812223ค่ะรับผิดชอบอำเภอควรกันนุ่นอำเภอป่าประยอมและอำเภอซีบันพอดค่ะ
1: ครับการยางแห่งประเทศไทยสาขาบางแก้วนะครับเบอร์โทรศัพท์0746120490นะครับรับผิดชอบอำเภอบางแก้วอำเภอตะโมดและก็อำเภอเข้าใจส้นนะครับและการยางแห่งประเทศไทยสาขาป่าบอนนะครับเบอร์โทรศัพท์0748415400นะครับรับผิดชอบ2อำเภอนะครับก็คืออำเภอป่าบอนกับอำเภอป่าขวายุนครับ
0: ค่ะและศูนย์เรียนรู้จังหวัดพัทลุงค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0746011533ค่ะตั้งอยู่ที่หมู่7ตำบลตะโมดอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงค่ะถูกงั้นก็เรียกว่าควรดินหนองโมนนะคะก็คือศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดปัตตานีอะค่ะดำเนินเกี่ยวกับกิจกรรมการควานทดลองค่ะวิจัยและก็ย้ายพันธุ์ยางสกุลต่างๆค่ะและพันธุ์พืชชนิดอื่นค่ะเป็นสถานที่ศึกษาดูงานค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ที่เด่นๆก็คือกล้วยหอมทองค่ะ
1: กล้วยหอมทองนะคร
0: ับ ค่ะโอเคค่ะช่วงเรกค่ะเรามาดูราคายางประจำวันที่22กันยายน2569ค่ะน้องนุ๊ก
1: ข้อมูลยางนะครับจากฝ่ายเศรษฐกิจยางกองวิจัยเศรษฐกิจยางการยางแห่งประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะ
1: ข้อมูลประจำวันที่22กันยายน2569นะครับยางแผ่นรวมควันฉันซ้ำไม่อัดกรนะครับราคาอยู่ที่85.70 บาทบวกเพิ่ม20 สตางค์นะครับจากวันก่อนหน้านะครับยางแผ่นดิบคุณภาพดีนะครับความชื้นไม่เกิน 3% อยู่ที่83.20 บาทนะครับบวกขึ้น20 สตางค์นะครับน้ำยางสดราคาคงตัวนะครับอยู่ที่80 บาทยางก้นถ้วยนะครับ DRC 100% นะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ74.10 บาทนะครับบวกเพิ่ม30 สตางค์นะครับแล้วก็ยางก้นถ้วยนะครับ DRC 70% นะครับ 51.87 บาทนะครับบวกเพิ่ม21 สตางค์นะครับยางก้นถ้วยนะครับจะไม่ใช้ขี้ยางนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นน้ำยางทั้งหมดนะครับไม่ผสมไปได้นะครับก็เป็นการตัดยางแล้วก็รองรับน้ำยางแล้วก็กวนน้ำยางโดยน้ำกรดนะครับ
0: เป็นถ้วย
1: ใช่ครับจากในถ้วยนะครับจะค่ายได้ราคาทุ่งนะครับบ้านเรามีเริ่มทำบางแล้วในบางพื้นที่นะครับอย่างเช่นของตำบลกงร่านะครับแล้วก็ที่ปากพยูนนะครับ
0: มีต้องลงทุนอะไรเพิ่มบ้างคะถ้าว่าเป็นยางก้นถ้วย
1: ไม่ได้ต้องลงทุนได้เพิ่มนะครับนอกจากค่าน้ำกรดนะครับที่เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าบ้านเราจะมีปัญหาอยู่อย่างนึงก็คือว่าโดนลักขโมยนะครับ
0: โอ้
1: อยาก
0: เป็นอย่างนั้นนะ
1: ครับมัน ขี้ยาง
0: ห้อยลาวเตตั้มปันนั่น
1: อันนี้ก็บอกไม่ถูกนะครับครับ
0: ช่วงนี้มาดู
1: ยางเดี๋ยวนะครับประตูมียางราคาของ EUDR นะครับกับยางกายาง EUDR นะครับยางแผ่นรุ่งควันเฉินต้าแมตกรอยู่ที่87.70 บาทนะครับยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3% นะครับอยู่ที่85.40 บาทนำยางสดนะครับอยู่ที่82 บาทยางก้อนตัวเดียร์ที่ 100% อยู่ที่76.10 บาทยางก้อนตัวเดียร์ที่ 70% อยู่ที่53 บาท
0: อันนี้บวก
1: 27 สตางค์
0: จะราคาไป2 บาท
1: ใช่ครับจะบวกเพิ่มขึ้นไป2 บาทนะครับจะเป็นยาง EUDR นะครับ
0: ค่ะครับชื่อว่าราคายังสูงมากนะคะตอนนี
1: ้ราคาสูงมากครับ
0: 80 บาทค่ะตอนนี้มาดูเตรียมความผูกพันก็งงก้อนค่ะและความสุขในที่ทำงานค่ะการสร้างออฟฟิศไอ้ใจฟูค่ะโดยการสร้างวัฒนธรรมแห่งการชื่นชมค่ะทุกคนทำได้นะคะข้อนี้ข้อแรกก็คือฉลองความสำเร็จเล็กๆในทุกวันคอยรับรู้และรวมยินดีกับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันอย่างสม่ำเสมอค่ะเป็นเทคนิคสำคัญในการรักษาขวัญและกำลังใจของทีมให้ผูกกระชูดอยู่ตลอดเวลาค่ะก็คือทีมนี่ไม่ถึงว่าคนในครัวเรือนคนในครอบครัวของเราก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องที่ทำงานในชุมชนบ้านเราก็ได้ค่ะข้อ2ก็คือฟังแล้วลงมือทำจริงค่ะนอกจากเปิดโอกาสให้ทีมกล้าแสดงความคิดเห็นแล้วนะคะสิ่งสำคัญกว่าก็คือการที่ผู้นำต้องนำฟีดแบ็กเล่านานไปปรับปรุงหรือลงมือแก้ไขจริงค่ะสิ่งนี้จะส่งสัญญาณให้พนักงานรู้สึกว่าเสียงของพวกเขามีความหมายค่ะและช่วยสร้างวัฒนธรรมที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะอีกอย่างก็คือสนับสนุนในเพื่อนชมเพื่อนค่ะอันนี้ดีค่ะคำชื่นชมไม่จำเป็นต้องมาจากว่าหน้าลงสู้ลูกน้องเสมอไปค่ะลองสร้างช่องทางหรือระบบที่เปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมงานได้ขอบคุณและชื่นชมความช่วยเหลือซึ่งกันและกันวิธีนี้จะช่วยสร้างความเคารพซึ่งกันและกันค่ะเหมือนคนในครอบครัวก็เหมือนกันค่ะแม่ชมลูกสามีชมภรรยาค่ะเล็กๆน้อยๆก็ชื่นใจเลยค่ะน้องนุ่มก็คือชื่นชมไม่ถูกจริตรายบุคคลด้วยนะคะแต่ว่านะคะบางคนชอบให้ประกาศชมเชยค่ะต่อหน้าคนมุ่งมากเพื่อความภาคภูมิใจค่ะแต่กับคนที่ขี้อายนะคะการเขียนโน้ตส่วนตัวหรือการขอบคุณเงียบๆก็ได้ใจแล้วค่ะผู้นำต้องสังเกตและเลือกวิธีชมไม่แมทกับบุคคลของแต่ละคนค่ะ
1: ครับแล้วก็การเปิดปิดประชุมโดยพลังบวกนะครับพอพูดถึงประชุมนี้ความตึงเครียดก็ลืมมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเริ่มต้นหรือว่าจบด้วยเซสชั่นชื่นชมสั้นๆนะครับโดยให้ทีมงานได้ตรับกันขอบคุณนะครับเพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือกันในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตัวอย่างนะครับอาลกาการชมช่วยความตั้งใจแม้ว่าผลลัพธ์ยังไม่เพอร์เฟคนะครับการที่คนตุ้มเท่ทำงานนะครับลูกน้องตุ้มเท่ทำงานแต่ว่างานก็อาจจะไม่ได้ร่มบูนแต่เราก็ต้องชื่นชมในการทำงานของเขานะครับเพราะว่าเขาตุ้มเท่นะครับ
0: รู้สึกชื่นใจนะถ้าคนที่ได้รับคำชมมาค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับเพราะมีคนดูอยู่แสดงว่านะครับครับแล้วก็ใช้ใจวันสำคัญในชีวิตนะครับเพราะว่าวันเกิดวันแต่งงานหรือว่าการมีธรรมิกชิกไม้ในครอบครัวนะครับจะช่วยให้แสดงเห็นว่าองค์ครนะครับมองเห็นคุณค่าแล้วก็ได้ใจในฐานะเพื่อนมนุษย์นะครับเติมความสดชื่นด้วยคำขอบคุณที่ขาดไม่ถึงนะครับอย่างเช่นเจอคาเฟ่มาว่าง่ายที่โตมั่งหรือโน้ตขอบคุณสั้นๆหรือว่าทุ่งกับความชื่นชมนะครับหล
0: ัง
1: จากที่ทำงานได้สำเร็จนะครับแล้วก็ผู้นำนะครับต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผู้นำจะต้องการยอมรับและกล่าวขอบคุณของทีมงานอย่างเปิดเผยนะครับแล้วก็ตระหนักตระเมื่อนะครับเพื่อสร้างเป็นมาตรฐานไหมนะครับกับพฤติกรรมเหล่านี้นะครับเป็นพฤติกรรมที่ช่วยให้ออฟฟิศนะครับมีความน่าอยู่มีความน่าทำงานนะครับ
0: พอเราอันอยู่ที่ทำงานมากกว่าอยู่บ้าน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: แต่ละวันก็เกิน8 ชั่วโมงนะครับอยู่ที่ทำงานนะครับ
0: ค่ะไม่ใช่สร้างแต่ที่ทำงานที่บ้านก็เหมือนกันค่ะ
1: ครับ
0: ญาติพี่น้องไร่ก็เหมือนกันค่ะลักษณะเดียวกันค่ะต้องชื่นชมกันนะคะโอเคค่ะ30 กันยา 2569นี่แล้วนะคะ
1: ครับใกล้เข้ามาแล้วครับ
0: อาทิตย์หน้านี่อายุราชการบ้านค่ะชีวิตลังกระเซียนของข้าราชการค่ะมีความมั่นคงกว่าสูงกว่าชีพต่อไปจากสิทธิประโยชน์ของภาครัฐค่ะเช่นเงินบำนาญรายเดือนค่ะสิทธิ์รักษากับค่า ราชการค่ารักษาพยาบาลค่ะและเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญค่าราชการค่ะแต่ต้องปรับตัวเรื่องรายได้ที่ลดลงและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมค่ะสิทธิประโยชน์ทางการเงินนะคะเงินบำนาญรายเดือนค่ะได้รับทุกเดือนตลอดชีวิตค่ะนี่ของค่าราชการนะนะคะคำนวณจากเงินเดือนสุดท้ายคูณ1จำนวนปีเวลาราชการหารด้วย50ค่ะเงินกบข.ค่ะได้รับเงินสะสมเงินสมทบและผลประโยชน์ทบต้นเป็นเงินก่อนเมื่อเกษียณค่ะเงินบำเหน็จดำรงชีพค่ะสิทธิ์ก็เบิกบำนาญล่วงหน้าสูงสุด15ถาวรของบำนาญรายเดือนแต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะเผื่อใช้ยามจำเป็นนะคะคราวนี้ค่ะเงินช่วยพิเศษบำเหน็จตกทอดเงินช่วยเลื่อมเมื่อค่าราชการบำนาญเสียชีวิตหมอบให้กับทายาทค่ะนี่ค่ะนี่ไม่ยากได้ต่อเลย
1: สิทธิ์รักษาพยาบาลและก็สวัสดิการนะครับการรักษาพยาบาลนะครับสามารถเบิกได้ตามสวัสดิการสิทธิ์ค่าราชการนะครับรวมทั้งคู่สมรสบุตรแล้วก็บิดามารดาตามเงื่อนไขนะครับสิทธิ์สวัสดิการอื่นๆนะครับอย่างเช่นการลดหย่อนค่าผ่านที่ต่างๆตามประกาศของทางราชการนะครับการปรับตัวและการใช้ชีวิตนะครับทุกขภาพจิตนะครับช่วงนี้ต้องวางมือรับกับความรู้สึกว่างเปล่านะครับเหมือนบทบาทหน้าที่การงานหมดไปนะครับ
0: บางคนเช้านะ
1: เช้า
0: เช้า
1: ครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องมีกิจกรรมแก้เหงาอย่างเช่นออกกำลังกายปลูกต้นไม้ทำงานอดิเรกหรือว่าทำงานจิตอาสาต่างๆนะครับแล้วก็การหารายได้เริ่มเบาๆนะครับอย่างเช่นการขาค่ายเล็กน้อยหรือว่าการทำการเกษตรนะครับเพื่อทุกขภาพจิตและรายได้เริ่มนะครับตัวอย่างฮักกู้หมากนะครับเพราะว่าอายุก็พอสมควรนะครับต้องดูแลทุกขภาพจิตรวมกับการสร้างรายได้เริ่มแล้วก็ดูแลทุกขภาพตัวเองด้วยนะครับควรจะเลือกกิจกรรมที่ไม่แรงดีมีความสุขทำได้ง่ายแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างพอดีนะครับ
0: มีไอเดียจีบเสริมเบาๆที่แบงค์ตามกลุ่มความสนใจค่ะเพื่อให้คุณเลือกปรับใช้ตามสไตล์ค่ะการมีเกษตรพอเพียงเพื่อสุขภาพค่ะเน้นความเพลิดเพลินและสุขภาพจิตค่ะนี่การทำงานกับต้นไม้ช่วยลดความเครียดอันนี้ช่วยได้จริงค่ะได้รับวิตามินดีจากแสงแดดอ่อนๆและช่วยให้ร่างกายได้ยืดเยียดค่ะ
1: อย่าง
0: แรกก็คือ
1: พอเฮ็ดหนังปลาด้วยเฮ็ดฟางในโรงเรือนเล็กๆนะครับใช้พื้นที่น้อยดูแลรักษาง่ายนะครับเก็บขายได้ทุกวันในชุมชนด้วยตานาดนัดไกลบ้านนะครับแล้วก็มีการปลูกผักไฮโดรโปนิกหรือว่าผักต้นกล้วยอินทรีนะครับปลูกในกระบะหรือว่าท่อ PVC นะครับหรือว่าในรังโฟมนะครับเดี๋ยวนี้ยกรานขึ้นมาแล้วก็ตั้งในรังโฟมนะครับไม่ต้องกลมนะครับผักพวกนี้ใช้แก่น้ำกับปุ๋ยนะครับในการเจริญเติบโตนะครับก็เก็บกินได้ง่ายนะครับได้พักรดนะครับแล้วก็หรือว่าปลูกไม้ประดับไม้ฟองอากาศอย่างเช่นพวกบอนที่ไม้วบน้ำหรือว่าแคทัสนะครับเป็นงานเรียนอดิเรกนะครับแล้วก็สามารถพูดไข้ออนไลน์ได้หรือว่าตั้งไข้ที่หน้าบ้านได้นะครับถ้ามีพื้นที่หรือว่าการปลูกการเลี้ยงนะครับการเลี้ยงผึ้งชันรุ่งนะครับบ้านเราก็คืออุ้งนะครับเลี้ยงง่ายนะครับไม่ต้องไออันแล้วก็ปลอดภัยหนึ่งจากว่าไม่มีเล็กในนะครับแล้วก็น้ำผึ้งชันรุ่งนี้มีราคาสูงมากนะครับ
0: ผมน่ะถึงไอตัวพ่อแม่พันมันออกมาเปลือกมาตุ้ดตรงไส้เยอะอันนี้เชื่อมั้ย
1: มีครับกลุ่มเลี้ยงชันรุ่งเขาบรรทัดนี่จะมีพันผึ้งไฮนะครับพันชันรุ่งไฮนะครับ
0: เขาบรรทัด
1: ครับซึ่งถ้าทุ่มต่อเลี้ยงนะครับนำพึ่งจากชนะรุ่งนะครับถ้ากวดเท้ากับนำพึ่งไอ้ที่นำพึ่งบานนั่นนำพึ่งร่วงกัน
0: กวด
1: อร่อยใช่ไหมครับ
0: อร่อยอาชีพหรือว่าง
1: นี้อันนี้ราคาจะทุ่งว่าประมาณ3-4เท้านะครับเพราะว่าน้ำพึ่งมันมีน้อยครับ
0: มีน้อยแล้ว
1: กับรสชาติว่านแล้วก็มีความเปรี้ยวเล็กน้อยนะครับรสชาติเฉพาะตัวแต่ว่าจะข้าวยาหมากว่าน้ำผึ้งนู่นนะครับเพราะว่าน้ำผึ้งนู่นบางทีก็มาค่ายกับแม่โรโต้หมากนะครับเพราะน้ำตาลแป้งบางที
0: เคี่ยวเคี่ยวนานมาก
1: เคี่ยวนาน
0: เคี่ยวนานนิดเลยค่ะแล้วก็มีค่าค่ายเล็กๆน้อยๆค่ะเน้นการปลอบปลาผู้คนแก่เงาอันนี้ค่ะการค่าค่ายกระนัดเล็กค่ะช่วยให้สมองได้คิดคำนวณและได้พูดคุยกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนค่ะเช่นร้านคาเฟ่โบราณค่ะน้ำสมุนไพรหน้าบ้านค่ะอันนี้ก็คือลงทุนตามค่ะทำซุ้มเล็กๆค่ายน้ำแก้กล้วยค่ะน้ำมันชั่นมะนาวค่ะหรือคาเฟ่โบราณจ้องไปคุยไปไม่เหนื่อยค่ะ แล้วก็มีค่ายของชําเฉพาะกลุ่มกาเชิญค่ายใกล้ไกลซัดจากฟาร์มเราเองนะคะข่าวสารแบ่งค่ายหรือสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นในซอยบ้านค่ะและการรับของมาค่ายตามตลาดนัดวันหยุดค่ะเลือกสินค้าที่เบาและไม่หนาวเสียเช่นเสื้อผ้าแฟชั่นมือสองมวกหรือทุ่งเท้าหนังค่ายชิวๆในตลาดนัดชุมชนค่ะอันนี้กรณีประตูจบเสื้อผ้ามือสอง
1: ครับแล้วก็งานฝีมือหรืออาหารโฮมเมดนะครับเน้นความภูมิใจในตัวเองนะครับเราเพียรตักแต่หรือความชอบส่วนตัวให้มาเป็นรายได้นะครับทำในปริมาณที่จำกัดต่อวันไม่ต้องรีบนะครับอย่างเช่นทำขนมไทยหรือเบเกอรี่ตามออเดอร์นะครับแล้วก็การทำงานฝีมือจะปักทักรอยต่างๆนะครับอย่างเช่นการทำกระเป๋าหมวกหรือผ้าพันคอนะครับช่วยฝึกสมาธิและป้องกันอาการอัลไซเมอร์ได้ดีนะครับแล้วก็หัวใจสำคัญในการทำอาชีพเสริมร่างกายเตี้ยนะครับข้อแรกนะครับสำคัญนะครับอย่าลงทุนก่อนใหญ่นะครับพอเรามีงบจะลดโอเลวนะครับพอเงินเรามีก็ให้เริ่มทำจากก้อนเล็กๆก้อนนะครับหรือใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วป้องกันความเครียดนะครับเรื่องเงินต้นนะครับต้องนะครับกำหนดเวลาทำงานที่ชัดเจนนะครับทำเฉพาะช่วงเช้าหรือเย็นนะครับไม่ควรนักโอมจนกระทั่งกระทบเวลาพักผ่อนนะครับแล้วก็ตามนะครับเน้นความทุกข์มากกว่าตัวเลขนะครับคิดเสียว่ารายได้คือโบนัสนะครับแต่ว่ากำไรที่แท้จริงก็คือทุกขภาพกายและใจที่แข็งแรงนะครับ
0: มันแต่เราตื่นเช้ามาปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้กระไรรับแสงแดดวิตามินดีไปมีความสุขค่ะ
1: ครับแต่ว่าถ้าตื่นเช้ามารีบทำขนมรักตีได้ดีนี่ก็ไม่ไหวเลยครับ
0: รักแล้วหรือนะช่วงนี้มาดูสถานการณ์ราคายางพาราล่าสุดค่ะราคายางพาราในเดือนกันยายน2569ค่ะทะยานขึ้นสูงสุดในรอบหลายปีค่ะแต่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2556ค่ะโดยราคายางแผ่นลมควันชั้น3ในประเทศเฉลี่ยอยู่ดีกว่า84บาทต่อกิโลกรัมค่ะและตลาดหลวงนาอะไรนี่ใส่ก้มเหร
1: อใส่ค่อม
0: ใส่ค่อม
1: ครับ
0: ทะลุ240เซนต่อกิโลกรัมจากภาวะอุปทานถึงตัวทั่วโลกและดีมานด์ที่แข็งแกร่งกันน้อง
1: ครับปัจจัยครับเกินตลาดนะครับเริ่มจากข้อแรกนะครับสภาพอากาศแปรปรวนนะครับปรากฏการณ์เอลนิโญแล้วก็ฝนตกหนักในไทยและอินโดทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงนะครับแล้วก็อุปทานอินโดนีเซียลดลงนะครับการส่งออกของอินโดนีเซียในช่วง7เดือนแรกของปีนะครับลดลง 21% นะครับเกิดจากปัญหาภัยแรงและไฟป่านะครับแล้วหมอกควันกระทบถึงไทยนะครับถึงนี้ครับแล้วก็การปิดกรีดยางนะครับจะเข้าสู่ช่วงฤดูปลายการกรีดยางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับทำให้ปริมาณยางในระบบเลื่อนหน่อยลงนะครับในส่วนของปัจจัยด้านความต้องการนะครับราคาน้ำมันทรงตัวสูงนะครับน้ำมันรุ่งราคารุ่งนะครับประตูบางที่30บาทแล้วนะครับลิตรเบนซินนะครับทำให้ดันต้นทุนยางสังเคราะห์ให้แพงขึ้นนะครับต้องพ้นให้มีความต้องการยางธรรมชาติเป็นสินค้าต้นแทนเพิ่มขึ้นนะครับ
0: โยมไม่ละค่ะมันไปโยมก็ต้องใช
1: ้โยมครับแม่นไปไม่ได้นะครับกับแล้วก็กฎระเบียบ EUDR นะครับตลาดเริ่มตื่นตัวและการแรงนำข้าวยางที่ตรวจสอบแล้วกลับได้นะครับตามมาตรฐาน EUDR ก่อนบังคับใช้อย่างเด็ดขาดนะครับและการตลาดจีนและยานยนต์จีนนะครับจีนเนี่ยยังคงเป็นผู้ซื้ออันดับหนึ่งของโลกนะครับนอกจากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ยังมีความต้องการใช้ยางโลนะครับ
0: โดยเฉพ
1: า
0: ะโยบเลยว่าวัน
1: นี้โดยเฉพาะไม่น่าจะเกี่ยวครับ
0: ไม่เกี่ยว
1: โดยเฉพาะยางโลพวกยานยนต์ EV นะครับตอนนี้นะครับความเสี่ยงและก็ควรระวังนะครับขาเงินบาทแข็งขานะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อคิดความสามารถในการแข่งขันนะครับและการกดดันราคารับซื้อในประเทศในระยะสั้นนะครับรวมทั้งความผันผวนของกำไรขั้นต้นนะครับผู้ประกอบการส่งออกนะครับอาจจะเผชิญต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นตามราคาตลาดโลกนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สภาพอากาศของปัตตาลุง
0: ช่วงนี้ค่ะสภาพอากาศจังหวัดปัตตาลุงประจำวันนี้ค่ะวันที่22กันยายน2569ค่ะจังหวัดปัตตาลุงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ50-60%ของพื้นที่ค่ะมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ31องศาเซลเซียสค่ะและต่ำสุด25องศาเซลเซียสค่ะสภาพอากาศที่มีฝนตกและมีความชื้นสูงส่งผลกระทบต่อการกรีดยางแน่นอนค่ะทำให้ไม่สามารถกรีดได้ตามปกติค่ะนำยางเจือจางและเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้าในส่วนยางค่ะ
1: ครับพุ่นกระทบตัวตนยางนะครับการกรีดยางนะครับพุ่นตกในช่วงเช้าหรือว่าค่ำทำให้หน้ายางเปียกไม่สามารถกรีดได้นะครับเที่ยวโอกาสในการสร้างได้นะครับคุณภาพน้ำยางนะครับความชื้นและน้ำพุ่นที่ไหลปนลงในตัวน้ำยางทำให้น้ำยางรดมีความชื้นสูงนะครับราคาเปอร์เซ็นต์ยางต่ำนะครับโรคพืชนะครับความชื้นสัมผัสในอากาศรุ่งนะครับจะกระตุ้นให้เกิดโรคหน้ายางหนาวหรือว่าโรครากหนาวในแปลงปลูกนะครับคำแนะนำสำหรับเกษตรกรนะครับช่วงนี้นะครับหากมีฝนตกชุกนะครับควรเลี่ยงการกรีดยางนะครับแล้วก็ดูแลรองระบายน้ำนะครับป้องกันน้ำท่วมนะครับติดตามประกาศตรวจสอบสภาพภูมิอากาศนะครับได้ที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับตรวจสอบสภาพอากาศได
0: ้ว่างนี่บ่จองบ้ายตกทุกวันแล้วแล้วพอโรงเรียนเลิกกัน
1: กับคนราชการก็อยาก
0: ช่วงนี้ค่ะการยางแห่งประเทศไทยก็เปิดรับความข้อทุนปลูกแทนการประจำปีงบประมาณ 2,570 ค่ะเปิดรับความข้อระหว่างวันที่1ตุลาคม2569ถึง31มีนาคม2570ค่ะขันยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยท.ค่ะเปิดรับความข้อการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนประจำปีงบประมาณ2570ค่ะเพื่อช่วยเลือกเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสวนยางอายุมากสุดโทรมเสียหายเรื่อยพ้นผลิตน้อยค่ะให้สามารถปรับปรุงสวนและพัฒนาสู่การทำเกษตรยางอย่างรื่นค่ะรูปแบบในการปลูกแทนและตราการสรุ่นมีอะไรบ้างครับน้องนุ่ม
1: ครับจะมีทั้งหมด4แบบนะครับแบบที่1นะครับปลูกแทนโดยยางพันธุ์ดียางทั้งทวนเลยนะครับจะให้อัตรารายละ 20,000 บาทนะครับระยะเวลาสนับสนุนนะครับ6ปีครึ่ง
0: ค
1: ่ะ 20,000 บาทนี่คือทั้ง6ปีนะครับไม่ใช่ว่าปีละ 20,000 นะครับ
0: ไม่เป็นงวดนะ
1: ไม่เป็นงวดนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะครับแล้วก็ต้องนะครับปลูกแทนโดยไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างเช่นไม้พ้นทุเรียนนะครับหรือว่าปาล์มน้ำมันนะครับหรือว่าไม้ชนิดอื่นนะครับที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนดนะครับให้อัตราหลายละ12,000นะครับอันนี้12,000ระยะเวลาสนับสนุน1ปีงบประมาณเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นจะทุ่งให้หน่วยงานอื่นที่มีที่รับผิดชอบไม้ชนิดนั้นดูแลต่อนะครับ3นะครับปลูกเทนแบบเกษตรกรรมอย่างยืนนะครับโดยมีไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นหลักก็คือไม้ต้นประทุมนะครับก็อัตรารายละ 12,000 บาทนะครับระยะเวลาให้ทุนสนับสนุน1ปีเหมือนกันนะครับ
0: คร
1: ับแล้วก็ที่นะครับปลูกเทนแบบอารยเกษตรนะครับหรือว่าต้นยางอย่างยืนอันนี้จะปลูกต้นยางเป็นพืชหลักนะครับแล้วก็มีไม้อื่นเป็นพืชเสริมนะครับอัตราหลายละ 20,000 บาทนะครับระยะเวลาสนับสนุน6ปีครึ่งเช่นกันนะครับ
0: คุณสมบัติผู้ยืนกับข้อนะคะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยค่ะและก็มีสิทธิ์ในที่ดินหรือครอบครองที่ดินโดยชอบโดยกฎหมายค่ะมีส่วนยางอายุ25ปีขึ้นไปค่ะหรือว่าส่วนยางอายุ19ปีขึ้นไปค่ะมีสภาพสุดส่วนยางสุดโทรมเสียหายเรื่อยพ้นผลิตน้อยค่ะข้อควรระวังนะคะก็คือผู้ยืนคำข้อห้ามโคนต้นยางโคนที่จะรับอนุญาตจากการยางแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ค
0: มีเอกสารต้องเตรียมอะไรบ้างคะ
1: เอกสารนะครับที่ต้องเตรียมก็มีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินฉบับจริงนะครับนรสเซสปกหนังสือชะโนดต่างๆนะครับแล้วก็ในกรณีที่ว่าที่ดินติดจำนองนะครับอย่างเช่นเอาไปค้ำประกันหรือที่ตกต่อหรือว่าสถาบันการเงินนะครับต้องมีจำนองเอกสารพร้อมการรับรองจากสถาบันการเงินอายุไม่เกิน6เดือนนะครับแล้วก็ถ้ากรณีที่มอบหมายจากผู้อื่นนะครับจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจนะครับในด้านของรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ที่การยางแห่งประเทศไทยทุกสาขาที่ส่วนยางของท่านตั้งอยู่นะครับ
0: มาดูคำจำกัดความก้องต้นยางสุดโทรมเสียหายแหละต้นยางไอ้พ่นน้อยค่ะต้นยางสุดโทรมเสียหายมี4ประเภทนะคะได้แก่ต้นยางสุดโทรมเสียหายเนื่องจากเปลือกกรีดเสียหายค่ะต้นยางสุดโทรมเสียหายเนื่องจากถูกไฟไหม้ค่ะต้นยางสุดโทรมเสียหายเนื่องจากว่าตาไฟค่ะและต้นยางสุดโทรมเสียหายเนื่องจากประสบภัยแรงค่ะน้องนุ่มกรณีต้นยางสุดโทรมเสียหายเนื่องจากสาเหตุอื่นให้เสนอต่อผู้ว่าการพิจารณารับเกณฑ์เป็นรายกรณีไปค่ะต้นยางที่ให้พ้นน้อยมีต้องมีลักษณะดังนี้ค่ะน้องนุ่มต้องต้นยางต้องมีอายุเกิน18ปีค่ะและเปิดกรีดป่าแล้วไม่น้อยกว่า7ปีค่ะมีข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นส่วนยางที่ได้รับการดูแลปราบวัชพืชและใส่ปุ๋ยเป็น ยางดีแล้วแต่ยังให้พ่นผลิตหน่อยอันนี้เกิดจากอะไรมังพันธุ์ไหมของน้องตี
1: พันธุ์ครับเป็นไปได้ครับพันธุ์ก็เป็นไปได้อย่างเช่นทำให้คนจะมีช่วงเนื้อที่ว่าหกรอยหยดดำมาหกรอยหยดดำนี่ก็คือว่ายางจำชื่อพันธุ์ไม่ได้เลยแต่ว่าลักษณะไกลๆว่าพวกรอยแต่ยอดมันจะออกที่ดำๆกล่ำๆเขี้ยวเค็มๆนะครับเป็นยางแต่ให้พ่นผลิตเนื้อใหม่
0: ม
1: ัน
0: ตอนนั้นก็ฮิตกันจัง
1: ก็ฮิตกันจังก็บอกว่า
0: น้ำกล้วยแต้วกล้วย
1: ก็บอกว่าน้ำยางออกดีถึงพุ่มตามว่าน้ำยางออกดีแล้วตัวไหนได้พ่นละมั่งก็กระตอบไม่ได้แต่ก็กระปลูกเพราะมันตัวเร็วมันรวยต้นมันรวย
0: มันใบมันปรับๆเลยนะ
1: ครับทุกตายก็ได้พ่นนะครับก็คือว่าได้คนก็ต้นไม
0: ้ได้เนื้อใบ
1: ได้เนื้อใบนะครับ
0: ช่วงนี้ค่ะไม่ทราบคลิปโปรไม้ค่ะยางพาราไทยโปรไปต่อในตลาดโลกค่ะน้องนุ่มค่ะ
1: ครับ
0: ยกระดับการผลิตตรวจสอบย้อนกลับได้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมค่ะเพิ่มมูลค่าสร้างความเชื่อมั่นก็คือระบบตรวจสอบย้อนกลับยางพาราตามมาตรฐาน EUDR โครงการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยท.ค่ะดำเนินการผ่านระบบผู้มีข้อมูลสร้างส้นเสดค่ะ HAOT GIS ค่ะและแพลตฟอร์มสื่อค่ายดิจิตอลไทยระเบิดเทรดค่ะหรือว่า TRT ค่ะโดยเชื่อมโยงปิกัดแปลงปลูกข้องเกษตรกรกว่า 1.4 ล้านไร่ค่ะเพื่อพิสูจน์ว่ายางปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าล่างวันที่31ธันวาคม2020ตามข้อกำหนดสภาพยุโรปค่ะการยางประเทศไทยเน้นเรื่องนี้ค่ะมีรายละเอียดหรือมั้งคะน้อง
1: รายละเอียดและกลไกของการทำงานของระบบ EUDR นี่นะครับก็คือการขึ้นทะเบียนและจัดเก็บปีกัดแปลงนะครับ geolocation mapping ของการยางแห่งประเทศไทยนะครับการยางแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการสำรวจและบันทึกปีกัดแปลงปลูกยางของเกษตรกรครอบคลุมพื้นที่จำนวนมากในด้านข้อมูลกลางนะครับเพื่อใช้ตรวจสอบย้อนกลับซึ่งกำเนิดนำยางและการนำยางก้นและการยางก้นถ้วยนะครับได้ตรวจกรดเลยนะครับ 100% นะครับ
0: 100% นะคะ
1: กับช่องนะครับการเชื่อมโยงกับระบบตรวจสอบป่าไม้นะครับข้อมูลแปลงจะถูกนำมาเปรียบเคียงกับเป็นที่เขตป่าสงวนและพื้นที่ป่าไม้เพื่อยืนยันว่าพื้นที่ปลูกยางไม่ได้มาจากการบุกรุกป่าไม้นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็แพลตฟอร์มการซื้อขายไทยรับเบอร์เทรดนะครับเออที่นะครับใช้เป็นระบบประมูลและซื้อขายยางพาราที่ถ้ามาแสดงที่มาของผลผลิตที่รองรับระบบ EUDR อย่างโปร่งใสนะครับสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดวงโซ่อุปทานตั้งแต่เกษตรกรจนถึงผู้ส่งออกนะครับการยกระดับมาตรฐานนะครับไทย Trackability นะครับกยท.พัฒนามาตรฐานกลางของประเทศไทยครอบคลุมทุกด้านนะครับได้แก่การตรวจสอบย้อนกลับตามกฎหมายนะครับการจัดการต้นยางตามหลักการจัดการที่คาเทสที่ดีนะครับหรือว่า GAP นะครับการประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องทิศที่ดินสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนตามหลักสากลนะครับกับการบังคับใช้กฎหมาย EUDR นะครับรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่และกลางนะครับหรือตัวที่วิสาหกิจขนาดใหญ่และขนาดกลางนะครับจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่30ธันวาคมปี2559นะครับแล้วก็วิสาหกิจรายย่อยและขนาดย่อมนะครับ SME นะครับเริ่มใช้ในวันที่30มิถุนายน2570นะครับ
0: 2570คือมิถุนายน
1: มิถุนายน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ที่นี่ข้อเพลงเปิดสักแป๊บก็ได้ค่ะเพลงที่ปาตุ้งง่ายอันเพลงเปิดก็การยางอะค่ะมีปัญหาต่างเด็กรอโต๊ะกันเลยนะน้องนุ่มนะกันนะการยางในประเทศไทยค่ะรวมเวทีเสวนายกระดับยางพาราสีเขียวในภูมิภาคอาเซียนค่ะพร้อมเจรจากระย่ายจงทางการค้าไทยจีนค่ะเมื่อระหว่างวันที่15ถึง18กันยายน2569ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยท.ค่ะหรือ RAOT ค่ะนำโดยนายยานกิจอารุดีนค่ะรองผู้ว่าการด้านธุรกิจเข้าร่วมงานเสวนานานาชาติด้านเกษตรกรรมอย่างยืนและวงโซ่อุปทานสีเขียวค่ะ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและเจ้าลึกประเด็นสำคัญด้านยางพารารวมกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือด้านเกษตรกรรมอย่างยืนระหว่างไทยและจีนค่ะและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ
1: ครับนายธนกิจนะครับได้รวมเทวนาในหัวข้อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการขายยางพาราอย่างยั่งยืนของประเทศจีนและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยมีคุณลีเทียนเทียนนะครับผู้อำนวยการกรมความยั่งยืนเป็นผู้นำการเทวนารวมกับสถาบันการเกษตรเขตร้อนของจีนนะครับหรือว่าแคนตัสนะครับศูนย์การพัฒนาเศรษฐกิจฟาร์มของรัฐประเทศจีนสมาคมอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและเคมีแห่งประเทศจีนนะครับและการสมาคมยางพาราอินโดนีเซียนะครับโดยในวิธีเทวนานะครับได้หารือถึงความร่วมมือนะครับด้านเทคโนโลยีการเกษตรการค้าการลงทุนรวมถึงการรวมกำหนดมาตรฐานและการแนวตั้งในการปฏิบัติในด้านการปลูกและผลิตยางพาราอย่างยั่งยืนของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่ยอมรับรวมกันนะครับเพื่อรองรับกฎระเบียบและกำหนดการค้านะครับที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอาทิเช่นกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ของสหภาพยุโรปนะครับหรือว่า UDR นะครับกลไกการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรปนะครับตลอดจนข้อกำหนดด้านความยั่งยืนของผู้ซื้อปลายทางผู้ส่งออกและผู้ผลิตต้นน้ำนะครับทั้งนี้การยั่งยืนประเทศไทยนะครับได้ครับเขื่อนเกษตรที่เกี่ยวข้องกับควบคู่กับตลาดที่เกี่ยวอย่างต่อเนื่องนะครับต่างการต้องเริ่มด้วยอย่างอารยกเกษตรการลดการใช้ปุ๋ยเคมีรวมกับปุ๋ยอินทรีย์นะครับใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราต้น7ทิปต่อ3ทิปนะครับการต้องเริ่มเกษตรปฐมวัฒน์และการปลูกพืชรวมยางนะครับการสนับสนุนเกษตรกรให้ดำเนินการตามมาตรฐาน EUDR การพัฒนาระบบต้นทบหย่อนกลับนะครับ trackability นะครับในกระบวนการผลิตยางนะครับการพัฒนาระบบตลาดรองรับการซื้อขายยาง EUDR นะครับและการพัฒนาตลาดคาร์บอนนะครับนำรองตามมาตรฐานทีเวอร์นะครับตลอดจนการผนึกกำลังด้านการวิจัยและนวัตกรรมโดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างเสถียรภาพราคายางตลอดห่วงโซ่อุปทานและยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราไทยทุกความยั่งยืนอย่างรูปธรรมนะครับ
0: นายธนกิจกล่าวว่าการเยือนประเทศจีนในครั้งนี้ค่ะการยางแห่งประเทศไทยได้รวมประชุมย้อยกับคุณลี่เทียนเทียนและคุณประภาวันกรมมารีนค่ะเลขาธิการเอกฝ่ายเกษตรค่ะสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจำกรุงปักกิ่งค่ะในการผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและเศรษฐกิจสีเขียวค่ะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมีประเด็นสำคัญค่ะที่เช่นแนวทางความร่วมมือภายใต้กรอบเศรษฐกิจกลุ่มลุ่มแม่น้ำโค้งค่ะการพิจารณามาตรการด้านภาษีและการอำนวยความสะดวกทางการค้าค่ะตลอดจนการเชื่อมโยงเส้นทางการส่งออกยางพาราไทยไปยังมณฑลยูนนานตามความต้องการของผู้ประกอบการโรงงานในพื้นที่ค่ะขณะเดียวกันค่ะยังได้ฟื้นฟูความร่วมมือการค้ารวมกับซีโนแชมค่ะรัฐวิสาหกิจย่อยด้านเคมีภัณฑ์พลังงานและการเกษตรของจีนค่ะรวมถึงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและงานวิจัยกับฝ่ายจีนค่ะโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีเครื่องกรีดยางค่ะมาประยุกต์ใช้ค่ะเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานตัวไม้นี้นวัตกรรมตัวไม้ค่ะ
1: ครับนับเป็นโอกาสสำคัญของกยท.นะครับในการแลกเปลี่ยนและการหารือรวมกับภาคีระหว่างประเทศนะครับทางด้านนโยบายมาตรฐานเทคโนโลยีแนวโน้มตลาดและกลไกการลงทุนนะครับพร้อมกับจับความพันระหว่างไทยจีนและการประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเพื่อชมยงความร่วมมือและยกระดับคิดความสามารถของอุตสาหกรรมยางพารานะครับรองรับกติกาการค้าโลกที่ให้ความสำคัญกับเรื่องแวดล้อมและความยั่งยืนนะครับพร้อมรวมผลักดันห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตนะครับเร่งพุ่งพุทธยนต์กรีดยางเมื่อกี้ประตู
0: เอ็น
1: ก้องเอ็นก้องไทยนะครับมีคณะวิศวกรรมมอกระเทศมีอาจารย์เขาพัฒนาแล้วจะใช้ตัวเดียวในการเดินรอบร่วนต่อจะเป็นการใช้หลวดสลิงครับในการขับเคลื่อนครับแล้วก็มีอันนี้ใช้ทุนวิจัยของการยางนะครับแล้วก็กำลังทำหุ่นยนต์เก็บยางอยู่กันนะครับ
0: เก่งนะ
1: ครับแต่ว่า
0: ได้ปานนั่นเรียมไม่ต้องกลัวงูเลยไม่ต้องเดินจ้า
1: ครับดีนั่นแหละครับแต่ว่าสู้แรงงานมีฝีมือไม่ได้อยู่แล้วนะครับสู้คนไม่ได้แล้ว
0: ก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะ
1: แต่ว่าถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับครับ เดี๋ยวถ้ามีคลิปวันล่างเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับ
0: บ้านตอนเรกันปลาเล่นไปช่วงเรก็คือ GAP
1: ครับ
0: GAP คืออะไรคือยางพารามาตรฐานการผลิตที่ดีเริ่มต้นจากในสวนค่ะการจัดการสวนยางถูกต้องตามหลักวิชาการค่ะผลผลิตมีคุณภาพตรวจสอบย้อนกลับได้เพิ่มความเชื่อมั่นในโอกาสทางการตลาดค่ะและก็ยกระดับสวนยางไทยสร้างคุณภาพตั้งแต่ต้นทาง GAP ยางพาราหรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีค่ะคือมาตรฐานการจัดการสวนยางตามหลักวิชาการค่ะโดยการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยท.เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัยตรวจสอบย้อนกลับได้ค่ะและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกค่ะหัวใจหลักการสำคัญของ GAP ยางพาราคืออะไรคะ
1: การเริ่มตั้งแต่การจัดการต้นนะครับดูแลต้นยางถูกต้องตามหลักวิชาการตั้งแต่การเลือกปั้นการบำรุงรักษาการป้องกันโรคนะครับการกรีดยางถูกวิธีไม่ทำลายเปลือกยางและการใช้อุปกรณ์ที่สะอาดนะครับและการเก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวนำยางรดหรือผลผลิตในเวลาที่เหมาะสมเพื่อป้องกันผลผลิตหนาวเที่ยนะครับความปลอดภัยนะครับควบคุมการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยไม่ตกกลางและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับคือทำให้สะอาดนะครับก็เมื่อ
0: มีปนเปื้อน
1: ไม่มีการปนเปื้อนนะครับอย่างเช่นการคล้องนำยางนะครับคล้องมาจากต้นนี้จ่ายคล้องนะครับจ่ายคล้องหญ้านะครับช่องสักหนึ่งที่นะครับแต่ว่าเส้นบางที่คล้องกับหญ้า
0: คล้องหญ้าก
1: ับบางที่อ
0: ันเลมัน
1: มีลูกเขียดปนไปกันก็มีนะครับครับอันนั้นไม่ได้นะครับต้องใช้ก
0: ล
1: ้องไม่ได้
0: ครับเครียดไหมเอาปลาหัว
1: ครับต้องใช้กล้องนะครับสะอาดนะครับภาชนะในการรับน้ํายางก็ต้องสะอาดภาชนะที่คนยายน้ํายางก็ต้องสะอาดนะครับผลประโยชน์นะครับ
0: ความรู้สึกของเกษตรกรชาวสวนยางมันเหนื่อยมั้ยแต่ว่าบัดนี
1: ้แค่ปรับพฤติกรรมครับไม่ได้ทําไม่ได้เพิ่มเติมเลยครับถ้าเหนื่อยก็คือเหนื่อยแค่การล้างอุปกรณ์นะครับแต่เราจะได้นำยางที่มีคุณภาพไปถึงผู้รับซื้อนะครับเตอนนี้ผู้รับซื้อก็จะได้ผลิตยางที่มีคุณภาพต่อไปนะครับ
0: ให้เร
1: ื่อง
0: มาอีตายจ้ามันแบบไม่รับซื้อ
1: ไม่ก็ต้องทำให้สะอาดนะครับแม่จะมีปัญหานะครับกับทีนี้ผลประโยชน์นะครับที่เกษตรกรจะได้รับนะครับก็คือผลผลิตรุ่งขึ้นนะครับได้นำยางที่มีคุณภาพดีนะครับนำยางค้นหรือยางเป็นได้เกรดสูงนะครับเราสามารถตรวจกลับได้นะครับรองรับระบบไทย Trackability นะครับที่ตลาดโลกกำลังต้องการนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่านะครับสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ซื้อช่วยเพิ่มโอกาสในการค้าและยกระดับให้เกษตรกรชาวต้นยาง
0: นะ
1: คร
0: ับการรับดีมากนะคะ
1: ครับ
0: การ GAP การทำ GAP ในต้นยางวาราก็คือยึดความสะอาด
1: ครับ
0: ดูแลตามหลักวิชาการตั้งแต่การเลือกพันธุ์การบำรุงรักษาในการป้องกันโรคค่ะและการกรีดทุกวิธีไม่ทำลายเปลือกค่ะและอุปกรณ์นี่คือต้องสะอาดสรุปได้ปัณณี
1: แก่ที่ AP ก็ย่อมาจาก Good Agriculture Practice นะครับการปฏิบัติมาตรฐานการผลิตที่ดีในด้านการเกษตรนะครับ
0: โอเคไอ้ได้ที่ดีก็คือเรานึกว่ามันดีแล้ว
1: คือจริงๆอันเรารู้แม่ละครับไปได้ดีไม่ดีนะครับ
0: มัน
1: แต่เราทำไม่ทำแค่นั้น
0: รู้จักหวายเรื่องมาก
1: แต่นำยางจะได้คุณภาพดีนะครับไปถึงผู้ที่ผลิตยางขั้นตอนอย่างเช่นเอาไปท่งที่ผู้รับซื้อท่งไปผลิตเป็นนำยางค้นหรือยางแผ่นนะครับ
0: แผ่นรมควัน
1: แผ่นรมควันแล้วการ
0: กระดาษสะอาดหมดเลยแต่ต้นทาง
1: กระดาษสะอาดมาแต่ต้นทางแล้ว
0: ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะมันก็ดีมดค่ะรู้ไหมค่ะว่าต้นยางวันนี้มีค่ะมากกว่าแก่ผลผลิตน้องก
1: ับ
0: ต้องโครงการโครงการยางแห่งประเทศไทยค่ะที่สร้างรายได้ไม่ให้ชาวสวนยางโครงการแรกก็คือชโนดต้นยางป่าราค่ะเปลี่ยนต้นยางเป็นสินทรัพย์กล่าวถึงแลกเงินทุนค่ะโครงการที่ชอบก็คือคาร์บอนเครดิตค่ะรายได้เพิ่มจากการเติบโตของต้นยางค่ะผ่านศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนค่ะการยางประเทศไทยยกระดับสวนยางไทยจากพื้นที่ผลิตสู่สับสิ้นแห่งอนาคตค่ะชโนดต้นยางพารา หรือโครงการแปลงต้นยางพาราให้เป็นสินทรัพย์โดยการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยท.ค่ะคือการประเมินราคาและออกเอกสารรับรองให้ต้นยางพาราค่ะในส่วนเป็นลักษณะคำประกันค่ะโดยเกษตรกรไม่ต้องขายที่ดินหรือขนต้นยางทิ้งนะคะเพื่อช่วยเพิ่มวงเงินกู้และค่าถึงแรงเงินทุนได้ง่ายขึ้นค่ะ
1: ครับรายละเอียดสำคัญของโฉนดต้นยางพารานะครับเราต้องมีข้อมูลและพิกัดในโฉนดนะครับมีระบบบันทึก GPS ได้ต้นนะครับกะเพื่อความแม่นยำตรงนะครับระบุข้อมูลอายุไร่พันธุ์ขนาดเนื้อหมายและปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นยางนะครับประโยชน์ลักนะครับจ่ายคำประกันสินเชื่อนะครับนำไปเพิ่มวงเงินกู้หรือข้อสินเชื่อกับสถาบันการเงินเซ็นตกท่อได้เนื่องจากว่านำโฉนดไปคำประกันแล้วทีนี้เขาได้รู้ในโฉนดอันยางต้นยางกันก็ยังต้นยางแต่ทีนี้ราคาจะตุ้ม
0: ไม
1: ่
0: ได้เป็นไม่ได้กับเป็นส่งเสริมไอ้กูค่ะแต่บางที่เรานะคะติดคัดโน่นนี่นั่นเป็นการเพิ่มวงเงินกู้ได้
1: ก็ได้มากกว่าเดิมนะครับ
0: มาบางที่มันกะราคาประเมินมันกะต่ำนะคะ
1: แต่ถ้ามาจ้างรายได้เติมนะครับเปิดโอกาสต่อยอดสู่ตลาดคาร์บอนเครดิตจากการเติบโตและการกักเก็บการเรือนกระจกของต้นยางนะครับรวมถึงการจ่ายประโยชน์จากเนื้อไม้ในอนาคตนะครับคุณสมบัติของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการนะครับก็แรกเลยทำกันนะครับจะต้องเป็นเจ้าของต้นยางนะครับหรือว่าผู้มีทิศครอบครองถูกต้องตามกฎหมายนะครับหลักการต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับวายกับการยางแห่งประเทศไทยนะครับสามารถขึ้นได้ถูกราคาที่ต้นยางตั้งอยู่นะครับ
0: ค่ะและก็อีกโครงการก็คือโครงการคาร์บอนเครดิตของการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยท.ค่ะคือแนวทางเปลี่ยนพื้นที่ส่วนยางพาราให้เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนค่ะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานทีเวอร์ของประเทศไทยเพื่อสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางนอกเหนือจากการค้ายนำยางค่ะรายละเอียดสำคัญของโครงการมีอะไรบ้างคะ
1: ครับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและก็ยกระดับสวนยางทุกความยั่งยืนนะครับมาตรฐานที่จ่ายนะครับจ่ายโครงการลดก๊าซเรือนกระจกผักสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยรอทีเวอร์นะครับระเบียบวิธีการนะครับก็คือใช้เกณฑ์การกักเก็บคาร์บอนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการปลูกพืชเกษตรยืนต้นนะครับของเราก็คือยางนะครับการคำนวณนะครับเราใช้วิธีคำนวณจากการวัดมวลชีวภาพเนื้อพื้นดินนะครับก็คือลำต้นกิ่งใบและก็มวลชีวภาพใต้ดินนะครับหรือว่ารากก้องต้นยางนะครับอันนี้เราจะมีงานวิจัยรองรับอยู่แล้วนะครับว่าปีหนึ่งต้นยางนั้นถ้ามาดูดก๊าซคาร์บอนไปได้เท่าไรเพื่อนำไปสร้างเป็นกิ่งก้านเป็นรากนะครับ
0: ติด
1: ถิประโยชน์นะครับก็คือเมื่อสมัครเข้าร่วมได้นะครับเกษตรกรชาวต้นยางถ้ามาสมัครเข้าร่วมได้ฟรีไม่โดยติดสมัครผ่านกยท.นะครับความเป็นเจ้าของติดนะครับต้นยางที่มีเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายถ้ามาขึ้นทะเบียนรวมสะสมเครดิตได้นะครับแล้วก็การสร้างรายได้เพิ่มนะครับช่วยเพิ่มมูลค่าให้พื้นที่ต้นยางนะครับนอกเหนือจากรายได้หลักของการขายผลผลิตยางนะครับสามารถขับเคลื่อนรวมกับปากทั่วเหนือนะครับมีการบันทึกข้อตกลงและความร่วมมือกับเอกชนนะครับหลังเจนเพื่อเจริญโภคภัณฑ์รวม 4 ปีนะครับในการขยายพื้นที่ดำเนินโครงการนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนตลาดคาร์บอนเครดิตในต้นยางเป็นวงกว้างนะครับตาต้องการตรวจสอบขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแปลงต้นยางหรือว่าติดตามการเปิดรับสมัครในพื้นที่นะครับสามารถตามรายละเอียดได้ที่การยางประเทศไทยตกราคานะครับในพื้นที่ที่ต้นยางต่างๆรู้นะครับ
0: ก็คือจะรูปใหญ่ก็คือเปลี่ยนการเติบโตของต้นยางให้เป็นโอกาสสร้างรายได้เพิ่มจากคาร์บอนเครดิตค่ะโดยการเข้าร่วมฟรีค่ะไม่มีการจ่ายค่ะไม่มีต้นทุนเพิ่มใดๆทั้งสิ้นค่ะการยางแห่งประเทศไทยดูแลตลอดโครงการค่ะและก็เพิ่มมูลค่าส่วนยางเติบโตไปกับเศรษฐกิจที่เกี่ยวยางอย่างยืนค่ะมีอีกที่นาทีค่ะน้องนุ่มการประธานการย้ายประเทศไทยการรวมงาน Agri Innovation Forum ค่ะเสริมแกล้งสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นใหม่เชื่อมเทคโนโลยีนวัตกรรมแหล่งทุนและตลาดค่ะยกระดับสู่ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ค่ะขั้นรับนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรค่ะ
1: ครับในวันเสาร์ที่13กันยายน2569นะครับดร.สันสนะทุริยะโยธินนะครับกรรมการการกายางแห่งประเทศไทยนะครับในฐานะผู้ทรงคุณวุฒินะครับในคณะทำงานสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของการยางแห่งประเทศไทยนะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมและออกบูธงาน Agri Innovation Forum เสริม เกรงสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมจังหวัดสุโขทัยนะครับโดยมุ่งยกระดับศักยภาพเกษตรกรไทยให้สามารถปรับตัวและเติบโตตามกลางการเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรเชื่อมโยงสมาร์ทฟาร์มเมอร์และการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ระดับประเทศกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับพร้อมต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบอาชีพการเกษตรนะครับจะไม่เผื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าลดต้นทุนและสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนนะครับสำหรับการเข้าร่วมวิธีครั้งนี้นะครับเป็นโอกาสในการสร้างโอกาสเชื่อมงานวิจัยและนวัตกรรมเข้ากับสมาร์ทฟาร์มเมอร์และการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับเพื่อให้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่มีอยู่นี้สามารถนำไปใช้ทดลองขยายผลตอบโจทย์จริงในพื้นที่พร้อมสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สามารถใช้ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมเป็นเครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสร้างมูลค่ายกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรไทยนะครับ
0: ช่วงนี้การหมดเวลาค่ะข้อย้ำกันอีกทีค่ะการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยท.ค่ะเปิดรับคำขอการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนค่ะประจำปีงบประมาณ 2,570 ค่ะเพื่อช่วยเลือกเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสวนยางอายุมากค่ะสุดสมเสียหายเรือยพ้นผลิตน้อยค่ะให้สามารถปรับปรุงสวนและพัฒนาสู่การทำเกษตรยางอย่างยืนค่ะรูปแบบอัตราการปลูกแทงก็ได้กล่าวไปแล้วค่ะมี4รูปแบบนะคะอัตราต่อไร่ค่ะถ้าปลูกยางพันธุ์ดีค่ะ 20,000 บาทค่ะรับสนุน6ปีครึ่งนะคะปลูกแทนโดยมายืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจกาอัตรารายละ12,000ค่ะปลูกแทนแบบเกษตรกรรมอย่างยืนค่ะโดยมีมายืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นพืชหลักอัตรารายละ12,000ค่ะและการแบบสีซีก็คือปลูกแทนแบบอารยาเกษตรส่วนยางอย่างยืนค่ะอัตรารายละ20,000บาทค่ะข้อทุนปลูกแทนประจำปี2570ได้ที่การยางแห่งประเทศไทยสาขาถูกสาขาค่ะในประเทศไทยกาติส่วนยางตังอยู่ค่ะวันนี้เวลาหมดเวลาค่ะนางดีเจประตูค่ะนางศิริชาเรียนกัตตาว่าค่ะสังกัดการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงค่ะ
1: แล้วก็ดีเจนุ่มตรวจรักบุญชูดำนะครับสังกัดการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงเช่นกัน
0: ค
1: ่
0: ะเราหน้าที่นะคะประจำเลยรับหน้าที่ดำเนินรายการและประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับยางผ่าราค่ะก็การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง

0: ล่าวถึงการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรืออังกา81สมัยสามัญครั้งที่81ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะมีเรื่องใดนำไปพูดคุยในเวทีดังกล่าวเป็นพิเศษว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดโดยโดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับการทำอย่างไรให้ UN มีความมั่นคงแข็งแรงและเกิดสันติภาพรวมถึงการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นเสาหลักของ UN นอกจากนี้ประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้รวมถึงการพูดถึงประเด็นที่ประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนที่มีประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องดูเรื่องความสัมพันธ์และคาดว่าอาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของกัมพูชาด้วยส่วนประเด็นเรื่องผ้าไทยที่กระทรวงวัฒนธรรมได้แถลงข่าวนายศิริศักดิ์กล่าวว่าประเทศไทยมีรากฐานและประวัติยาวนานมีเอกลักษณ์การที่กัมพูชาเอาภาพของไทยไปใช้บนเวที Miss Universe เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมศาลอาญาตัดสินประหารแอมสยนายคดีที่8ลวงฆ่าจุ๋มจันทรัตน์ศาลอาญาอ่านคำพิพากษาคดีที่แอมสยนายวางยาคดีที่8ที่พนักงานอัยการคดีอาญาเป็นโจทก์ฟ้องนางสรารัตน์รังสิอุทาภรณ์หรือแอมสยนายอายุ39ปีเป็นจำเลยฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนกรณีเมื่อวันที่15สิงหาคม2565นางจันทรัตน์บงไกรศิลป์หรือจุ๋มเสียชีวิตขณะอายุ43ปีได้ออกไปพบกับจำเลยที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งใกล้บ้านในจังหวัดเพชรบุรีเมื่อกลับมาถึงบ้านสามีพบว่าเธอนอนแน่นิ่งไปจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลชะอำแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาผู้ตายมีความเชื่อมโยงกับจำเลยในลักษณะการร่วมลงทุนปล่อยเงินกู้โดยได้โอนเงินร่วมทุนให้จำเลยจำนวน 70,000 บาทและจำเลยได้ยืมเงินส่วนตัวแต่แยกต่างหากอีก 26,800 บาทศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเมื่อวันที่9สิงหาคม2565จำเลยได้สั่งซื้อสารไซยาไนด์มา1กระปุกต่อมานัดผู้เสียชีวิตให้มาเจอเพื่อคืนเงินที่ได้ร่วมลงทุนปล่อยเงินกู้ที่ปั๊มน้ำมันในจังหวัดเพชรบุรีจากนั้นสามีผู้ตายกลับมาพบภรรยานอนหมดสติที่บ้านพักจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลชะอำเสียชีวิตในเวลาต่อมาแพทย์พบค่ากรดสูงในตับอาการของผู้ตายทำให้ร่างกายขาดสารออกซิเจนมีผลต่อหัวใจและสมองเชื่อว่านางจันทรัตน์ได้รับสารพิษไซยาไนด์จำนวนมากพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนลงโทษประหารชีวิตและให้จำเลยชำระเงิน 60,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ5ต่อปีนับแต่วันที่15สิงหาคม2565เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้องนายชายาคุ้มอำทนายความจำเลยเปิดเผยว่าจากนี้จะอุทธรณ์คดีต่อไปสำหรับคดีแอมไซไนด์มีคำพิพากษาไปแล้วทั้งหมด8คดีศาลมีคำพิพากษาประหารชีวิต3คดีจำคุกตลอดชีวิต2คดีและยกฟ้อง3คดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
4: บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600ไซเบอร์บุหรี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได
5: ้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
6: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

M-Cord Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

้าสู่ชั่วโมงของเรดิโอโอฮังกับศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงค่ะนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอเซียมโคลอเซียมความสุขของคุณค่ะมาพร้อมกับโปรพิเศษนะคะวันนี้เสื้อผ้าสุภาพบุรุษแอโร่นะคะลดสูงสุด70% 50% 790บาท890บาทนะคะเครื่องหนังมาเวลผลิตจากหนังวัวแท้กระเป๋าสวยทนทานน้ำหนักเบาราคาพิเศษเริ่มต้น80บาทผ้าขนหนูเรนฟลาวเวอร์นะคะผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติราคาพิเศษเริ่มต้น295บาทผ้าขนหนูฟอลีน่านะคะ59บาทโกลเด้นซีบรานะคะลดสูงสุด 50% โปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม1ค่ะเสื้อผ้า H&M นะคะเสื้อผ้าหลากหลายสไตล์ทั้งชุดทำงานโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาทนะคะทั้งหมดนี้อยู่ที่ลานโปรชั้น1โคลอเซียมพัทลุงค่ะ

0: ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มเสื้อผ้าสุภาพบุรุษแอโร่เนื้อผ้าระบายอากาศดีบางเบาแห้งไหวลดสูงสุด 50% เครื่องหนังสตรีมาเวลผลิตจากวัตถุดิบหนังวัวแท้พิเศษเริ่มต้น80บาทคุณหนูเรนฟลาวเวอร์ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติราคาพิเศษเริ่มต้น295บาทผ้าคุณหนูฟอลีน่าสีสันสดใสน้ำหนักเบาแห้งไหวราคาพิเศษเริ่มต้น59บาท Golden Zebra ยีนราคาประหยัดทรงสวยลดสูงสุด 50% โปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม1เสื้อผ้า H&M ชุดลำลองแฟชั่นตามฤดูกาลโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาท 16-29 กันยายนนั้นลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมั่มนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณ
1: เป็นใครครับ
2: ความทรงจำของเฮนรี่หยุดอยู่ที่วันถูกรถชนทำให้ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเขาจะคิดว่าเป็นวันเกิดพ
0: ่อจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังสไตล์โรแมนติกคอมเมดี้แฟมิลี่ในแบบที่คุณคิดถึงใบเชียร์ให้ลูซี่ติด
2: ๆ
0: และไปล
2: ุ้
0: นให้เฮนรี่จำลูซี่ให้ได้นำแสดงโดยณเดชน์คูกิมิยะเป็นเฮนรี่มินนี่นิชาเป็นลูซี่จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ดูให้จบแล้วจะรู้ว่าเรื่องนี้ครบรถทุกแนวจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้7กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: อ่ะมึงเล่าเลย
4: ป๋าเรา
3: ใครเล่าก็ได้ช่วยกันเล่าก็ได้
5: ผู้ชายเสียงเพื่อน
0: พบความหวังคือสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คนละหน้าที
6: ่
0: คนละการตัดสินใจแต่ทุกคนต้องเผชิญชะตากรรมเดียวกันโฮปเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองโฮปฮาร์เบอร์ผู้อยู่อาศัยในเมืองแห่งนี้พบว่าพวกเขาต้องต่อสู้หลังชนกำแพงเพื่อเอาชีวิตรอดจากอะไรบางอย่างที่พวกเขาไม่เคยเผชิญมาก่อนโฮป9กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงสังเวยของบางอย่างต้องแลกปลุกตำนานอาถรรพ์นากากนางรำและสมบัติที่ถูกสาปในสังเวยเตรียมพิสูจน์ความสยองที่โลกยินพร้อมจะกลืนกินวิญญาณประตูบ้านถูกล็อกและเจ้าของบ้านไม่ได้หลั

อย่างที่คุณคิดคุณจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงสังเวย9กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง

กับโปรดีๆนะคะที่เราจัดต่อเนื่องกันนะคะ BJ ยีนนะคะยังไม่แผ่วสำหรับใครที่อยากจะได้เสื้อนะคะโดยเฉพาะไซส์ S ไซส์ M นะคะเด็กๆตอนนี้นะคะก็ไปเลือกกันได้เลยปกติอยู่ที่ 1,495 บาทนะคะวันนี้จัดโปรไปจนถึงสิ้นเดือนลดพิเศษนะคะเหลือเพียงตัวละ99บาทกางเกงยีนนะคะก็จะเหลือตัวละ129บาทนะคะที่ชั้น2โคลอสเซียมพัทลุงนะคะไปเลือกไปช็อปกันเยอะๆนะคะจัดโปรพิเศษสุดหันราคาเกินกว่าครึ่งนะคะ BJ ยีนชั้น2โคลอสเซียมพัท

ทลุงค่ะแนะนำนะคะโปรไมจาก KMA นะคะวันนี้ KMA ค่ะกับแป้งผสมรองพื้น KMA Perfect Smooth Powder เนื้อละเอียดเกลี่ยง่ายให้ผิวเรียบสวยดูสม่ำเสมอนะคะพิเศษวันนี้320บาทนะคะจากปกติ420บาทวันนี้จนถึง4ตุลาคม2569นะคะช็อปกันได้เลยที่ KMA ชั้น1โคลิเซียมพัทลุงค่ะ

0: เป็นใครครับ
1: ความทรงจำของเฮนรี่หยุดอยู่ที่วันถูกรถชนทำให้ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเขาจะคิดว่าเป็นวันเกิดพ่อ
2: จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังสไตล์โรแมนติกคอมเมดี้แฟมิลี่ในแบบที่คุณคิดถึงใบเจียให้ลูซี่จิบติดและไปลุ้นให้เฮนรี่จำลูซี่ให้ได้นำแสดงโดยณเดชน์คูกิมิยะเป็นเฮนรี่มินนี่นิชาเป็นลูซี่จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ดูให้จบแล้วจะรู้ว่าเรื่องนี้ครบรถทุกแนวจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้7กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: อ่ะมึงเล่าเลย
4: ป๋าเรา
3: ใครเล่าก็ได้ช่วยกันเล่าก็ได
2: ้สังเวยของบางอย่างต้องแลกปลุกตำนานอาถรรพ์นากากนางรำและสมบัติที่ถูกสาปในสังเวย

0: ียมพิสูจน์ความสยอง
1: ที่โลกยินพร้อมจะกลืนกินวิญญาณ
0: ประตูบ้านถูกล็อกและเจ้าของบ้านไม่ได้หลับอย่างที่คุณคิดคุณจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงสังเวย9กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงพบความหวังคือสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คนละหน้าที่คนละการตัดสินใจแต่ทุกคนต้องเผชิญชะตากรรมเดียวกันพบเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองโฮปฮาร์เบอร์ผู้อยู่อาศัยในเมืองแห่งนี้พบว่าพวกเขาต้องต่อสู้หลังชนกำแพงเพื่อเอาชีวิตรอดจากอะไรบางอย่างที่พวกเขาไม่เคยเผชิญมาก่อนโฮป9กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มเสื้อผ้าสุภาพบุรุษแอโร่เนื้อผ้าระบายอากาศดีบางเบาแห้งไหวลดสูงสุด 50% เครื่องหนังสตรีมาเวลผลิตจากวัตถุดิบหนังวัวแท้พิเศษเริ่มต้น80บาทคุณหนูเรนฟลาวเวอร์ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติราคาพิเศษเริ่มต้น295บาทผ้าคุณหนูฟอลีน่าสีสันสดใสน้ำหนักเบาแห้งไหวราคาพิเศษเริ่มต้น59บาท Golden Zebra ยีนราคาประหยัดทรงสวยลดสูงสุด 50% โปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม1เสื้อผ้า H&M ชุดลำลองแฟชั่นตามฤดูกาลโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาท 16-29 กันยายนนานลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่

ไปดูโปรดีๆกันบ้างนะคะที่เซเว่นเซ่นนะคะตลอดทั้งสัปดาห์นี้ถ้วยที่2 1บาทนะคะกลับมาแล้วโปรเดิมกลับความพร้อมเมนูใหม่นะคะโปรนี้สำหรับลูกค้าทุกคนนะคะมี6เมนูที่ร่วมรายการใหม่วานิลาและกระฉีกมะพร้าวพร้อมข้าวเหนียวอัญชันสันป่าตองแล้วก็ใหม่นะคะเฟรชโยเกิร์ตกราโนล่าซันเดย์พร้อมซอสสตรอเบอรี่คุกกี้แอนด์ครีมซันเดย์ช็อกโกบราวนี่ซันเดย์มิ้นท์ช็อกบราวนี่ซันเดย์สตรอเบอรี่แอนด์กล้วยหอมซันเดย์พิเศษนะคะเพิ่ม2ท็อปปิ้งเพียง29บาทไม่ว่าจะเป็นแฟนเวเฟอร์อัลมอนด์วิปปิ้งช็อกโกแลตชิพนะคะเรนโบว์เชอร์รี่มินิมัชเมลโล่เฉพาะวันนี้จนถึง25กันยายนนี้เท่านั้นนะคะที่เซเว่นเซ่นโคลิเซียมพัทลุงและเซเว่นเซ่นโลตัสพัทลุงค่ะ

0: ไปดูภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลีเซียมพัทลุงนะคะช่วงนี้นะคะก็จะมีถึง3เรื่องด้วยกันนะคะสำหรับภาพยนตร์ที่อยู่ในโรงไม่ว่าจะเป็นจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้สังเวยแล้วก็โฮปนะคะส่วนภาพยนตร์ที่จะเข้าโรงนะคะในวันที่24นี้2เรื่องนะคะเรื่องจริงจังแล้วก็เรื่องชินจังแล้วก็เรื่องหัวใจผจญภัยนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลีเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงค่ะสังเวยของบางอย่างต้องแลกปลุกตำนานอาถรรพ์หน้ากากนางรำและสมบัติที่ถูกสาปในสังเวยเตรียมพิสูจน์ความสยองที่โลกยินพร้อมจะกลืนกินวิญญาณประตูบ้านถูกล็อกและเจ้าของบ้านไม่ได้หลับอย่างที่คุณคิดคุณจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงสังเวย9กันยายนนี้ที่โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุง
1: เป็นใครครับ
2: ความทรงจำของเฮนรี่หยุดอยู่ที่วันถูกรถชนทำให้ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเขาจะคิดว่าเป็นวันเกิดพ่อ
0: จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังสไตล์โรแมนติกคอมเมดี้แฟมิลี่ในแบบที่คุณคิดถึงใบเชียร์ให้ลูซี่จิบติดและไปลุ้นให้เฮนรี่จำลูซี่ให้ได้นำแสดงโดยณเดชน์คูกิมิยะเป็นเฮนรี่มินนี่นิชาเป็นลูซี่จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ดูให้จบและจะรู้ว่าเรื่องนี้ครบรสทุกแนวจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้7กันยายนนี้ที่โคลีเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุง
3: มึงเล่าเลย
4: ป๋าเรา
3: ใครเล่าก็ได้ช่วยกันเล่าก็ได้ผู้ชาย
0: ผีนี่พันจีโฮปความหวังคือสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คนละหน้าที่คนละการตัดสินใจแต่ทุก

คนต้องเผชิญชะตากรรมเดียวกันโฮปเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองโฮปฮาร์เบอร์ผู้อยู่อาศัยในเมืองแห่งนี้พบว่าพวกเขาต้องต่อสู้หลังชนกำแพงเพื่อเอาชีวิตรอดจากอะไรบางอย่างที่พวกเขาไม่เคยเผชิญมาก่อนโฮป9กันยายนนี้ที่เคยเซียนซินิเพล็กซ์พัทลุงศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มเสื้อผ้าสุภาพบุรุษแอโรเนื้อผ้าระบายอากาศดีบางเบาแห้งไหวลดสูงสุด 50% เครื่องหนังสตรีมาเวลผลิตจากวัตถุดิบหนังวัวแท้พิเศษเริ่มต้น80บาทคุณหนูเรนฟลาวเวอร์ผลิตจากเส้นใยฝ้ายธรรมชาติราคาพิเศษเริ่มต้น295บาทผ้าคุณหนูฟอรีนาสีสันสดใสน้ำหนักเบาแห้งไหวราคาพิเศษเริ่มต้น59บาท Golden Zebra Jean ราคาประหยัดทรงสวยลดสูงสุด 50% โปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม1เสื้อผ้า H&M ชุดลำลองแฟชั่นตามฤดูกาลโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาท 16-29 กันยายนนานลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมั่มนัดดูหนังนัดกันที่

0: เชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมกิจกรรมดีๆนะคะกับ BSC นะคะสอนเรียนแต่งหน้าฟรีนะคะรอบที่แล้วสำหรับใครที่พลาดรอบนี้พลาดไม่ได้นะคะเพราะว่ารอบนี้นะคะใครที่ลงชื่อลงทะเบียนก่อนใครรับไปเลยนะคะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้ทุกคนนะคะตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าเป็นมาสคาร่าหรือว่าจะเป็นไอไลเนอร์แต่ว่าได้รับแน่นอนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้างานนะคะรอบละ20ท่านเท่านั้น3 และ 4นะคะรอบละ20ท่านนะคะหรือจะเป็น10และ11นะคะรอบละ20ท่านเท่านั้นนะคะก็จะมีลิงก์ในการรับสมัครให้กับทุกท่านด้วยนะคะหน้าเพจโคลีเซียมพัทลุงหรือว่าโทรมาได้เลยที่จ่านะคะ0639165392นะคะเตรียมพบได้เลยนะคะเลือกจองได้เลยสำหรับใครอยากจะร่วมแต่งหน้ากับ BSC เรียนง่ายเรียนฟรีนะคะแล้วก็พบสินค้าราคาพิเศษกันด้วยกับเวิร์กช็อปนะคะจาก BSC ในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ค่ะส่งท้ายแล้วนะคะชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลีเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลีเซียมนะคะโคลีเซียมความสุขของคุณค่ะ
1: โอ้โห

0: การต้มยำกุ้งครับ
1: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
2: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกM-Cord Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย

0: ื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
1: บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได้

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสิงห์ทุวราวันสตนช.ออกประกาศเพิ่มเติมเตือน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังน้ำท่วม 22-27 กันยายนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสตนช.ออกประกาศเรื่องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกช่วงวันที่ 22-27 กันยายน

ยน2569เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบน

0: บริเวณอำเภอเมืองสระแก้วและวัฒนานครจังหวัดฉะเชิงเทราบริเวณอำเภอสนามชัยเขตและท่าตะเกียบส่วนชลบุรีเฝ้าระวังอำเภอบ่อทองศรีราชาบางละมุงหนองใหญ่และสัตหีบระยองบริเวณอำเภอเมืองระยองเขาชะเมาและบ้านค่ายจันทบุรีบริเวณอำเภอมะขามท่าใหม่แก่งหางแมวโป่งน้ำร้อนขลุ่งและเขาขี้ชะกูดและตราดบริเวณอำเภอเมืองตราดเขาสมิงคลองใหญ่และบ่อไร่นอกจากนี้ให้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันรวมถึงน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วและแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีสทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงและพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมเป็นประจำรุตพงศ์ปัดตั้งปิยะนั่งอธิบดีเดสไอตอบแทนคดีหัวสวยันพิจารณาตามผลงานความเหมาะสมพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงมติคณะรัฐมนตรียกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมโดยระบุว่าการย้ายพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตำแหน่งเทียบเท่า41หรือเทียบเท่าปลัดกระทรวงถือเป็นการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นไม่เกี่ยวกับการเมืองหรือคดีหัวสวตามที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสงสัยแต่อย่างใดเนื่องจากพันตำรวจตรียุทธนาดำรงตำแหน่งอธิบดี DSI มาแล้วประมาณ1ปี8เดือนซึ่งตามสถิติของอธิบดี DSI ทั้ง15คนที่ผ่านมาจะดำรงตำแหน่งเฉลี่ย 1-2 ปีการยกย้ายในครั้งนี้จึงเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและวงรอบการบริหารราชการปกติสำหรับกรณีที่มีข้อสังเกตเรื่องการตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเข้ามาดำรงตำแหน่งอธิบดี DSI แทนและถูกเชื่อมโยงเรื่องภาพการเคารพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงข้อครหาเรื่องการล้างบางขั้วเดิมใน DSI นั้นยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการตอบแทนคดีหัวสวหรือเรื่องขั้วอำนาจการแต่งตั้งตำแหน่งระดับ40เป็นอำนาจการพิจารณาของปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งประเมินจากความเหมาะสมประสบการณ์การทำงานใน DSI และผลงานย้อนหลัง2ปียืนยันว่าทุกกระบวนการมีข้อมูลและหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างรอบคอบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
5: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยน

0: การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
3: บุรีทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600ไซเบอร์บุหรี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได้

M-Con Radio Network อสมท.พัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานบุญพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

เตือนใจคนดีคนเดิมค่ะอยู่ตรงนี้ที่เดิมเป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันช่วงเวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบนพืชช่วงเวลาดีๆที่เรามานั่งพูดนั่งคุยกันนะคะเรื่องราวของการทำการเกษตรให้ประสบผลสำเร็จได้ผลผลิตดีมีกำไรกับผลิตภัณฑ์ของบนพืชใช่แล้วคุณจะติดใจคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้บนพืชวันนี้ถูกและดีและก็ยังมีโปรโมชั่น

0: บิ๊กทวีจากบุญพืชค่ะ
1: ปุ๋ยพลังธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% จากบุญพืชปลูกซ้ำที่ได้ไม่ต้องย้ายที่บ่อยปุ๋ยพลังในนาข้าว
2: เดินดีขึ้นเม็ดเต็มมันจะไม่ค่อยมีเม็ดรีบเท่าไหร่น้ำหนักดีปรับดีขึ้นราคาก็ต่างกันครับปุ๋ยเคมีบางปีมันก็พันกว่าพันเจ็ดพันแปดบางปีก็พันเอ็ดพันสองเนี้ยว่าของบนพืชหลักร้อย
1: ปุ๋ยพลังในพืชไร
3: ใส่กำมันสับปะหลังกับกระเทียมประมาณ3ไร่จ้ะมันน้ำหน้าดีแล้วมันหัวเน่ามันร่วนนะจ้ะมันบอกมีเชื้อราตัวสี่ก้อนที่บดได้ใจนี่คือมันเน่าข้างสวนเลยเพียแป้งอันนี้น่ะมันน้อยลงมันได้ผลผลิตนักน้ำนักได้นี่แป้งเนี่ยบำรุงดินของเขาตัว
1: ปุ๋ยพลังในพืชผัก
4: ใส่กับมะเขือกับพริกขึ้นดอกแล้วก็ออกดอกเยอะรูดลูกเมื่อก่อนใช้สารเคมีไม่ผสมมันใส่บ่อยมีต้นพืชมันเจามันเอี่ยวรากมันพอใจลงไปที่ดินมันเอี่ยวมันเจาพอผสมกับสารเคมีก็เหมือนบำรุงต้นนั่นมันไม่เจาแล้วก็ไม่เอี่ยวเกี่ยวสดชื่นมันก็ร่วนดินดีมันร่วนดินไม่แข็งไม่ด่าง
1: ฟื้นฟูปรับปรุงดินเติมธาตุอาหารในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตพิชิตผลกำไรใช้ปุ๋ยพลังปุ๋ยดีพลังดีปุ๋ยพลังจากบุญพืชโทร086-184-9000 ID Line บุญพืช @bp2544
5: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ย

0: หรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีตาตาและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาและวิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
1: หมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้น
2: ดีจากบุญพืชหมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะนับถอยหลังกันแล้วล่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมอย่าช้าแล้วก็อย่าพลาดรีบไปตุนกันไว้ได้เลยโปรดีๆจากบุญพืชซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชครบ10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีซื้อสูตรใดสูตรหนึ่งหรือคละสูตรก็ได้นะคะส่วนตาตากับวิทวีซื้อ2แถม1ซื้อขนาดไหนแถมขนาดนั้นกันไปเลยคละสูตรได้นะคะ

0: าฝากคุณผู้ฟังกันหวังว่าคงถูกใจกันบ้างไม่มากก็น้อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวหลังสปอตโฆษณาช่วงหน้าเรากลับมาฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชตัวจริงเสียงจริงกันวันนี้ก็ใหญ่คุยกับใครคุยกับคุณนันทคุณทำสวนยางพาราอยู่ที่ยานตะขาวจังหวัดตรังค่ะ
1: เพิ่มพลังให้กับปุ๋ยทุกสูตรเพิ่มพลังให้กับพืชทุกชนิดด้วยพลังบุญพืชพลังบุญพืชปุ๋ยเคมีพลังแรงที่จะช่วยเพิ่มพลังให้ปุ๋ยทุกสูตรมีพลังที่เพิ่มขึ้นมีประสิทธิภาพที่แรงขึ้นและทำงานได้ดีขึ้นพลังบุญพืชธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% ใช้เป็นตัวเสริมเพื่อให้ธาตุอาหารหลักทำงานได้ดีขึ้นและมีพลังที่เพิ่มขึ้นพลังบุญพืชสามารถใช้หว่านเดี่ยวหรือใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพได้ทุกสูตรเพื่อช่วยเสริมสร้างความสมดุลความสมบูรณ์และความแข็งแรงให้กับพืชพลังบุญพืชช่วยแก้ปัญหาดินเป็นกรดด่างดินแน่นดินแข็งและดินเสียพลังบุญพืชได้รับการรับรองคุณภาพจากกรมวิชาการเกษตรทดสอบประสิทธิภาพและความแรงของพลังบุญพืชได้แล้ววันนี้ตามร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
2: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ย The Kings หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
3: ซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ย The Kingsบุญพืช

0: และบิ๊กทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
1: หมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้น
2: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
3: ดินเป็นยังไงครับดินดีขึ้นไหมใช้บุญพืช
4: ก็ดีนะก็คือภาพรวมดีขึ้น
3: การเปลี่ยนแปลงที่ใช้บุญพืชที่ผ่านมาเนี่ยภาพรวมแล้วมันดีขึ้นทั้งสภาพดินสภาพต้นสภาพน้ำยางถูกไหมครับ
4: ใช่ครับครับใช่ครับ
3: ที่ใช้บุญพืชมา3ปีในสวนยางพาราเนี่ยดินดีมีไส้เดือนไหมครับ
4: ก็คือดินเมื่อก่อนมันจะเป็นดินแข็งนะครับตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นก็จะเริ่มมีพวกไส้เดือนอะไรเยอะขึ้นตอนก่อนก็จะใช้เคมีมาตลอดพอเราศึกษาแล้วคุณภาพดินที่โดนหรือเคมีตัวนานๆเนี่ยมันก็จะดินมันก็จะแข็งก็เลยว่าถึงเวลาที่เราจะต้องจัดสภาพดินก็ลองเปลี่ยนมันก็โอเคขึ้นนะครับดินมันก็เริ่มที่จะไม่แข็งแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเอาจอบขุดแล้วมันก็จะแข็งตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มปลูกแล้วครับก็รู้อยู่ว่าดินมันไม่โอแล้วแหละเราก็ต้องหาวิธีที่จะมาตัดสภาพดินก่อนละ
3: และใช้บุญพืชมานี่ดินมันเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่คร
3: ับ ใช้บุญพืชแล้วดินดีมีไส้เดือนในเมื่อดินดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีตาม
4: ครับ
3: ผมอยากให้เกษตรกรทั่วประเทศลองดูครับบุญพืชนะครับ
2: บุญพืชเป็นได้มากกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปใช้แล้วดินไม่เสียมีธาตุอาหารครบถ้วนจากแร่ธาตุธรรมชาติแท้ๆเมื่อใช้บุญพืชแล้วดินจึงดีโดยไม่ต้องใช้สารปรับสภาพดินใดๆอีกช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้บุญพืชมีขายที่ร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศ
5: ดินดำดินดีดินรื้อซุยดูดซับน้ำได้ดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นใหม่อย่างมากมายใช้บุญพืชค่ะวันนี้บุญพืชถูกและดีและมีโปรโมชั่นถูกและดีและมีโปรโมชั่นคุ้มสุดๆจากบุญพืชค่ะ
6: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงส์หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
0: ซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงส์บุญพืชต้าและบิ๊กทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
1: หมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้น
5: ยุคปุ๋ยเคมีราคาแพงอะไรก็ไม่เป็นใจนะคะราคาต้นทุนการผลิตสูงแต่ว่าราคาผลผลิตเราควบคุมไม่ได้วันนี้มาลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรกับโปรโมชั่นดีๆจากบุญพืชซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชครบ10กระสอบฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือจะเลือกเป็นสูตรยางพาราก็ได้1กระสอบทันที10แถม1นะคะแล้วก็ต้ากับบิ๊กทวี2แถม1

อนนี้ไปฟังเพลงกันดีกว่าเลือกขอบใจเด้อจากสารสินฝากคุณผู้ฟัง

0: ลุงกำนันเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไป
1: อะไรกันวะมาเรียกข้าทำไมข้าจะรีบไปนะ
0: ก็เรื่องนาข้าวนี่แหละที่ฉันจะถามลุงกำนันน่ะ
1: เอาจะถามอะไรก็ว่ามาข้ายิ่งรีบๆอยู่ด้วย
0: ฉันละสงสัยเหลือเกินว่าทำไมปีนี้ข้าวของลุงกำนันทำไมงอกงามเหลือเกินฮะแน่ลุงกำนันได้เคล็ดลับอะไรดีๆมาเก็บเงียบไม่บอกกันบ้างเลยนะ
1: เก็บเงียบอะไรกันเขาประกาศออกวิทยุกันโครมๆเองไปอยู่ไหนมาถึงไม่รู้เรื่องกับเขา
0: พอดีวิทยุที่บ้านมันเสียนะลุงยังไม่มีกระตังเอาไปซ่อมเลยเอ๊ะว่าแต่เขาประกาศอะไรกันเหรอฉันอยากรู้นะลุงเล่าให้ฉันฟังหน่อยดิ
1: เอาละเราก็เล่าวะถ้าอยากให้ข่าวของเองงามเหมือนของข้าละก็ตั้งใจฟังให้ดีล่ะตอนนี้ที่บ้านเรามีปุ๋ยดีมาใหม่ชื่อว่าปุ๋ยพลังบุญพืชของเขาดีจริงๆถ้าเองอยากให้ข้าวสมบูรณ์แข็งแรงทนทานน้ำหนักเยอะแกลบน้อยทนโรคทนแล้งได้ดีไม่มีแมลงรบกวนก็ให้ใช้ปุ๋ยพลังบูนพืชเพิ่มพลังให้กับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ที่เองเคยใช้นั่นแหละรับรองว่าได้ดีอย่างที่ต้องการจะหว่านเดียวหรือหว่านร่วมก็ได้ไม่มีปัญหาปุ๋ยพลังบูนพืชเขายังเพิ่มธาตุซิลิก้าให้อีกถึง 15% ด้วยนะ
0: โอ้สุดยอดไปเลยลุงกำนันว่าแต่ว่าดีขนาดนี้ถ้าจะแพงละสิท่า
1: โอ้ยไม่แพงเลย
0: โอ้ไม่ใช้ไม่ได้แล้วเออว่าแต่ว่าปุ๋ยอะไรนะลุง
1: อู้วะไอ้นี่บอกให้ตั้งใจให้ฟังให้ดีๆข้าจะบอกอีกทีเดียวนะชื่อปุ๋ยพลังบุญพืชจำให้แม่นๆแล้วรีบไปเอามาใช้ซะ
2: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหม

อยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแล้งแค่ไหนต้าต้าก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต้าสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย

0: บุญพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
1: สังเกตนะเราทำลำไยมาตั้งเราใช้ตาๆกับบุญพืชมันเนี่ย5ปีมาเนี่ยเพราะว่าส่วนอื่นเขาจะบ่นนอนนอนลงนอนลงเอาไม่อยู่เลยนอนลงแต่ทีนี้ไม่มีนอนมีก็ตัว2ตัวที่มันกระหลงหลงมาไม่มีพอครบกำหนด13วันเราก็ฉีดครบกำหนด13วันเราก็ฉีดตั้งก็เราหลาดปั๊บพอมันเราก็ดึงเลยดึงไข่มันออกดอกอ่ะ
2: จ้ะ
1: เราก็7วันฉีดอ่ะเราก็ใส่หนูไปด้วยฉีดไปฉีดไปใบเขียวปึ๊ดมาแล้วดอกออกมาดิเขียวเลยอ่ะอวบอ่ะ
2: แล้วเวลาดอกโรยติดผลดีไหมคะ
1: ติดดีฝนตกก็ติดแดดร้อนยังไงอากาศร้อนยังไงก็ติดทดลองมาแล้วปีก่อนนู่นฝนเยอะมากเนี่ยน้ำนองหมดเลยแค่หัวเข่าเนี่ยเดินมันอย่างเงี้ยยังกระทุ่งนาเลยตกใจเลยดอกกำลังบานเนี่ยกำลังจะติดอ่ะโอ้ไม่ได้กินแล้วปีนี้อ่ะว่ะไปฝนก็ให้แฟนฟังพอมึงไม่ได้กินหรอกลำไยดอกกำลังบานกำลังจะติดเม็ดน้ำท่วมหมดแล้วแล้วก็แถมฝนก็ตกหนักพอแต่สักเจ็ดวันนะฝนมันแรงซาลงเดินมาดูใหม่นะโอ้โหโผเต็มหมดเลยทั้งทั้งพวงทั้งพวงเลยอุ้ยดีใจซะเลยบอกพ่อต้องใส่อีตาตาดีแล้วมันทำไม่ติดส่วนอื่นเขาไม่ติดตะล่วงกันหมดอ่ะ
2: พี่อุไรรู้ไหมว่าสาเหตุมันมาจากอะไร
1: ไม่รู
2: ้ความสมบูรณ์ของต้นค่ะถ้าเราบำรุงดูแลไม่ดีเหมือนคนจะท้องอ่ะถ้าสมมติเราไม่สมบูรณ์อ่ะลูกก็ออกมาแข็งแกร่งหรือแข็งลูกได
1: ้
2: แต่นี่คือต้นสมบ
1: ูรณ์ไม่รู้เราไม่กลัวร้อนก็ไม่กลัวฝนก็ไม่กลัวใครก็ว่าโอ้ยตกไปเลยลำไยตะทีกำลังดอกบานบอกนึกในใจ
3: ไม่เหมือนมีคนแช่งเราเน
1: า
3: ะ
1: ไม่กลัวปีที่แล้วนะร้อนจัดฝนไม่มีฝนน้อยร้อนมากเลยดอกกำลังบานจะติดเม็ดพรมพรมแผลเมื่อสวนทุกงานนะปาก่อนที่จะออกไปถนนอ่ะอยู่ฟ้ามืออะไรนั่นอ่ะเข้าดอกบานพ่อมอที่นี่ไม่ติดเลยปีที่แล้วอ่ะร่วงหมดเลยมันร้อน
2: ที่เราให้ดอกติดไม่ติดคือฝนมาก
1: ฝนมากก็ไม่ติด
2: ร้อนก็ไม่ติด
1: ไม่ติดลำไยทำยาก
2: พี่อุไรไม่กลัวเลย
1: ไม่กลัวก็เราลองมาแล้วโดนปีแรกฝนปีสองร้อนแต่ปีนี้ไม่มีปัญหาโดนทั้งสองปีเลยโดนมาแล้วมันทดลองเรามาแล้วไงถ้าว่าเป็นดอกปั๊บไม่ต้องไปกลัวเลยเป็นดอกใจเย็นได้เลยยังไงก็ติดตัวอื่นเขาเป็นดอกเขายังกลัวฝนตกก็ไม่ได้กลัวไม่ติดแดดออกแดดร้อนมากก็กลัวไม่ติดกลัวไม่ออกอีก
2: ทั้งหมด3แปลงประมาณกี่ต้นคะ
1: 900ต้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพ่นย้ายละน้ำหนักก็ดี
2: บอกไว้เลยราคาลำไยที่นี่ราคาไม่ค่อยดีแต่พี่ไรไม่กลัวนะ1ต้นนู้นพี่ไรประหยัดกว่าเขา
1: ด้วยนะ ไม่กลัวทำแล้วไม่กลัวถ้าขอให้ออกดอกอย่างเดียวจบไอติดไม่ติดไม่มีปัญหา
2: พี่อุไรลองคุยเรื่องต้นทุนนิดหนึ่งได้ไหมคะ
1: ต้นทุน
2: พี่อุไรเคยสังเกตจาก5-6ปีที่แล้วที่พี่อุไร

0: ไม่เคยใช้บุญพืชพี่อุไรทำบัญชีเองพี่อุไรต้องรู้แล้วแหละหันมาใช้บุญพืชกับตาต้ามันประหยัดไปยังไงมั่ง
1: มันก็พอๆประมาณกันเลยเนี่ย
0: ก็จะพอๆกันไป
1: แต่น้ำหนักมันจะดีฝาแล้วต้นมันก็โตเพิ่มไง
0: แต่ถ้าถามว่าเปรียบเทียบตอนนี
1: ้
0: ถ้าซื้อปุ๋ยยี่ห้ออื่น500กว่าบาท600กว่าบาทหรือถ้าเป็นปุ๋ยเคมีก็พันกว่าบาทเลยแต่มาใช้บุญพืช400กว่าบาท
1: ใช่
0: งั้นสุดท้ายนี้หนูอยากให้พี่อุไรฝากถึงเกษตรกรที่ยังมีปัญหาเรื่องลำไยเนี่ยค่ะอยากแนะนำอะไรกับเขาบ้างไหมคะ
1: อ้าวก็ไม่รู้แหละเขาอยากใช่ก็ให้เขาใช่ก็ลองทดลองดูเหมือนเราเราก็ฟังวิทยุกันก็ทดลองดูเอาก็อยากรู้ทดลองสองสามต้นเงินก็ได้ไหมอยากรู้ทำไม่เชื่อก็ทดลองดูแต่มันก็ได้ผลจริงๆเนี่ยดูใบดิเนี่ย
0: สภาพใบ
1: ดูขนาดเป็นลูกนะ
0: นี่เราจะบอกว่ามือเราสั้นหรือเปล่าใบมันยาวจริงๆใบมันยาวจริง
1: ๆเองขนาดลำไยเป็นลูกนะเป็นลูกมันจะโทมนะแต่นี่มันไม่โทมนะเนี่ยเขียวฝั่งโซชื่นแจ่มใส
0: วันนี้เราอยู่กับพี่อุไรนามสกุลเลยคะ
1: ชั้นเชิง
0: พี่อุไรชั้นเชิงอยู่บ้านเลขที
1: ่11ทับ2หมู่4หนองตะโคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรี
0: และยังไงเดี๋ยววันนี้นุ้ยมีอาหารเสริมต้านมามอบให้พี่อุไร1แกลลอนแล้วมีเสื้อมาให้ด้วยนะคะยังไงนุ้ยขอบคุณพี่อุไรมากเลยที่อุตส่าห์โทรมาแล้วก็ให้เป็นเกียรติกับทางบริษัทได้เข้ามาสัมภาษณ์ในสวนจริงๆคนใช้จริงลดต้นทุนจริงสังเกตจริงบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะพี่อุไร
1: ขอบคุณค่ะ
2: ถึงแดดจะร้อนฝนตกหนักลมหนาวมาภัยแล้งถามหาเราไม่กลัวเพราะเรามีบุญพืชที่ช่วยให้พืชแข็งแกร่งต้านทานโรคทนแล้งดินดีที่สำคัญราคาเป็นมิตรกับเกษตรกรแน่นอนคุ้มสุดๆกับบุญพืชที่ร้านปุ๋ยใกล้บ้านโทร086-184-9000หรือ LINE @bp2544 บุญพืชมั่นใจทั้งแผ่นดิน
3: ต้าต้า number one ผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่งจากธรรมชาติใช้ฉีดพ่นทางใบให้อาหารพืชขวดเดียวเอาอยู่ต้าต้าทำใบทำใบใช้ต้าต้าช่วยให้พืชแตกไม่อ่อนได้ง่ายกว่าต้าต้าสะสมอาหารสะสมอาหารในลำต้นใช้ต้าต้าทำให้ใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาเขียวเข้มมันเงาเปิดต้าดอกใช้ต้าต้ากระตุ้นการออกดอกทำให้ออกดอกได้ดีดอกดกทุกกิ่งก้านยืดช่อใช้ต้าต้าทำให้ช่อดอกยาวช่อดอกสมบูรณ์แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายทนต่อสภาวะอากาศผสมแกสรใช้ต้าต้าช่วยทำให้แกสรสมบูรณ์ติดดอกตัวเมียได้มากขึ้นติดผลใช้ต้าต้าต้าต้าสร้างเปลือกหนาขยายผลให้ใหญ่ลดการหลุดร่วงรสชาติดีน้ำหนักดีสีผิวสวยต้าต้าสะอาดปลอดภัยใช้ดีขวดเดียวครบคุ้ม
4: ไม่ว่าจะร้อนจะฝนจะหนาวก็ทนทานแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีตามมาด้วยตาตาฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชทุกชนิดให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงตั้งแต่ระดับเซลล์วานปุ๋ยทางดินแล้วอย่าลืมฉีดพ่นทางใบด้วยตาตานะคะและยิ่งช่วงนี้ตาตาและทุกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชมีโปรโมชั่นกันยิ่งคุ้มกันเข้าไปใหญ่เลยคุ้มสุดๆจากบุญพืชดีสุดๆเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยจากบุญพืชค่ะ
2: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
3: ซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
5: หมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้น

0: แล้วก็เล็กสเรนค่ะเพลงที่เอามาฝากคุณฟังกันในช่วงเวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชในวันที่ฝนพรำอะไรนะมันมีอยู่เพลงในเมื่อก่อนช่วงก่อนในวันที่ฝนพรำได้แค่นี้ ไม่ได้ละ
1: ผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับปุ๋ยให้แก่ดินมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชธาตุอาหารจะถูกปลดปล่อยอย่างช้าๆทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานประหยัดปุ๋ยเท่ากับประหยัดเงินใช้บุญพืชประหยัดเงินประหยัดปุ๋ยบุญพืชผลิตภัณฑ์ดีที่พี่น้องเกษตรกรไทยวางใจมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันสนใจผลิตภัณฑ์บุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ย The Kings บุญพืชตาต้าและ Big Twees พบกันที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย

นี้พูดเหมือนคนแก่แต่ว่าไม่แก่นะไม่แก่ไม่ยอมคือมีความรู้สึกว่าสมัยนี้ทำไมมันยังไงดีล่ะมีความรู้สึกว่าจนมีความรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วอ่ะวันนึงมันก็ผ่านไปเร็วจนวันอย่างวันหยุดนะจนอ่านนิยายแบบป๊อปแป๊บ

ากนะคะฉานเฉลี่ยแล้วคุ้มสุดๆซื้อแกลลอน5ลิตรนะซื้อ2แกลลอนนะคะก็ฟรีอีก1แกลลอนไปเลยจากบุญพืชค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้สายด่วนบุญพืช0861849000 0861849000หรือแอดไลน์บุญพืชกันได้ที่ ID ไลน์บุญพืช @bp2544 ID ไลน์บุญพืช @bp2544 วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเตือนใจและทีมงานบุญพืชลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ที่ก่อนเวลาเดิมนะสวัสดีขอให้คุณผู้ฟังสุขภาพดีแข็งแรงทั้งกายทั้งใจอยู่รอดปลอดภัยทุกท่านทุกคนจากใจพวกเราชาวบุญพืชสวัสดีค่ะ

0: นคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ถ้าคุณเป็นคน
2: ขณะนี้เวลา 16:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรม

0: ชอบทานต้มยำกุ้งครับ
1: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
2: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่น

0: ชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
7: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลย

0: นะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
3: บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600ไซเบอร์บุหรี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได้
4: ผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
5: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
6: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย
7: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
8: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: ไม่บุกรุกพื้นที
9: ่โอ้ย DJ แจ็คผู้น่ารักลักษณะเจริญที่

ส่งกันเข้ามานะครับตอนนี้สำหรับเรื่องของการรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็น่าที่จะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบัณฑิตก็ทยอยในการที่จะออกจากขอประชุมเพื่อที่จะได้มาเจอหน้าเจอตาสำหรับญาติญาติที่รอกันอยู่นะครับก็ต้องมีเรื่องของการไปฉลองกันหน่อยนะครับในมื้อเย็นของวันนี้ครับมีความสุขกันมากๆด้วยนะครับแล้วก็ยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะเพราะว่าตอนนี้นี่ฝนตกในพื้นที่ของหาดใหญ่นะครับข้อความที่คุณขอกันเข้ามาสำหรับ LINE ID MCOT สงขลาด้วยนะครับคุณนัทก็ส่งกลิ่นฝนแหมเข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้มากๆเลยนะครับคุณ S104M นะครับก็ยังคงเป็นเรื่องของเพลงกลิ่นฝนนะครับต้น First One ที่ส่งมาเยอะมากๆเลยรวมไปถึงคุณซุนิด้วยนะครับ I Got You นะครับเพลงนี้ของเป๊กผลิตโชคนะครับคุณแบมนะครับก็ยังคงทักทายในช่วงบ่ายวันอังคารนะครับกับเพลงอะไรนะกลิ่นฝนใช่ไหมมาต่อเนื่องเลยนะครับคุณต๊อปตาบนะครับทักทายกันด้วยกับเพลงกลิ่นฝนนะครับคุณนุกด้วยเช่นเดียวกันที่ส่งกลิ่นฝนกันเข้ามานะครับคุณนุ่มคุณหนูนุ่นใช่ไหมครับเพลงกลิ่นฝนคุณเคทีของต้น First One นี่ก็กลิ่นฝนแน่นอนเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงคุณลักกี้เดอะด็อกด้วยนะครับสวัสดีนะครับมีเพลง Your Candy ด้วยนะของ PP คุณออกัสนะครับก็ของ PP เช่นเดียวกันคุณปาปิโป้นะครับก็ของ PP กริดนะครับคุณพินพินก็ของ PP กริดเช่นเดียวกันขอบคุณทุกข้อความเลยนะครับเพราะว่าทุกเพลงที่คุณส่งกันเข้ามาเนี่ยก็เราเก็บเข้าสู่การรายงานชาร์ตประจำสัปดาห์ทุกวันศุกร์ตอน 5:00 น.นะครับ

0: วันนี้มีการประชุมครม.ด้วยนะครับคุณผู้ฟังสำหรับในวันอังคารเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวข้องกันกับการเห็นชอบพ.ร.บ.กัญชาใหม่นะครับย้ำชัดว่าใช้ทางการแพทย์แล้วก็สั่งยาผ่านแพทย์เท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้นะครับทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เปิดเผยถึงมติการเห็นชอบของร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชานะครับขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะมีการส่งให้กับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อโดยเนื้อหาสาระก็จะเป็นการควบคุมตั้งแต่แปลงเพาะปลูกที่จะต้องลงทะเบียนว่าจะต้องเป็นแปลงขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ให้ติดตามได้นะครับว่าแหล่งปลูกอยู่ที่ไหนเพื่อควบคุมคุณภาพแล้วก็สกัดออกมาเป็นสารสกัดหรือว่าใช้ประโยชน์ของช่อดอกต่างๆนะครับก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงก็จะมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจนแล้วก็รุนแรงมากขึ้นนะครับจากพ.ร.บ.ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันครับซึ่งขณะนี้นะครับกัญชาใช้ทางการแพทย์เท่านั้นนะครับส่วนร้านค้าต่างๆร้านต่างๆที่ตั้งอยู่ริมถนนใช้ใบอนุญาตเดิมอยู่นะครับก็จะมีอายุ3ปีแล้วก็จะไล่หมดอายุตั้งแต่ในปี2519นี้ไปจนถึง2571ดังนั้นร้านค้าที่ไม่ได้เป็นสถานพยาบาลเมื่อใบอนุญาตหมดอายุหากจะต่ออายุก็ต้องปรับเป็นสถานพยาบาลต้องมีแพทย์ประจำตามระเบียบใหม่แล้วก็การสั่งจ่ายยาจะต้องมีใบสั่งที่เซ็นโดยแพทย์แล้วก็ในปัจจุบันก็มีแอปพลิเคชันที่เป็นลิงก์สามารถตรวจสอบได้นะครับว่าร้านกัญชาแหล่งปลูกตั้งอยู่ที่ใดซึ่งเท่าที่ตรวจสอบข้อมูลนะครับก็มีการบันทึกข้อมูลลงไปแล้วกว่า 10,000 แห่งด้วยกันก็คิดว่าตอนนี้ครอบคลุมกว่า 95% แล้วซึ่งสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับว่าร้านไหนเป็นร้านที่ขึ้นทะเบียนถูกกฎหมายแต่ว่าหากร้านใดที่ไม่ได้อยู่ในระบบก็ให้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าเป็นร้านที่ไม่ถูกกฎหมายนะครับโดยหลังจากนี้ก็จะมีการจัดทีมลงไปตรวจสอบร้านค้าที่เปิดอยู่ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในหัวเมืองท่องเที่ยวแล้วก็หัวเมืองใหญ่ต่างๆแล้วก็หลังจากนี้ก็จะให้กรมการแพทย์แผนไทยแถลงในรายละเอียดนะครับเรื่องของการควบคุมแล้วก็ลงไปตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายกัญชาแต่ก็มั่นใจนะครับว่าบุคลากรมีครอบคลุมที่สามารถที่จะลงไปตรวจตรากันได้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยังได้กล่าวถึงกรณีที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารพ.ส.ต.นะครับที่บอกว่ามีประเด็นนะว่าเล่นไพ่ในห้องผู้ป่วยนอกนะครับแล้วก็ยังมีการแฉพฤติกรรมอื่นๆด้วยนะบอกว่าตนก็ทราบว่าทางด้านของปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ได้กำชับไปแล้วนะครับพร้อมฝากว่าทุกคนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขอนามัยในกิจกรรมต่างๆที่จะกระทำในสถานพยาบาลส่วนบทลงโทษนั้นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้กล่าวว่าขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบหาข้อเท็จจริงหากว่าเป็นข้อเท็จจริงที่รุนแรงก็จะต้องมีข้อตักเตือนหรือว่าบทลงโทษสถานเบาสถานหนักก็ต้องดูตามข้อเท็จจริงกันต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นเพิ่มเติมที่ได้มีการสัมภาษณ์กันมาได้มีการแถลงนะครับของรัฐมนตรีสาธารณสุขแต่ว่าเรื่องของพ.ร.บ.กัญชาตัวใหม่ก็จะครอบคลุมคุมเข้มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ฟังใบอนุญาตเนี่ยนะครับก็จะหมดอายุนะครับในประเภทเดิมนะก็คือนู่นเลย2571เป็นต้นไปก็จะต้องมีการปรับรูปแบบกันใหม่นะครับว่าจะต้องอยู่ในขอบข่ายของการเป็นสถานพยาบาลนะเพื่อที่จะใช้ในการบำบัดรักษานะครับคุณผู้ฟังเรื่องของกัญชา
1: M-Cot Radioจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดด แบบคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช็อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพุธ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
3: เดี๋ยวก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่น PM 2.5 หรือยังคะฝุ่น PM 2.5 ถึงจะเล็กแต่ไม่เล็กเรื่องสุขภาพนะเพราะสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อร่างกายได้วันที่ค่าฝุ่นสูงอย่าลืมใส่หน้ากากที่ป้องกัน PM 2.5 ได้และลดกิจกรรมกลางแจ้งที่สำคัญช่วยกันลดการเผาลดควันลดมลพิษเช็คฝุ่นก่อนออกจากบ้านดูแลตัวเองในวันนี้เพื่ออากาศดีๆในวันหน้า
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

0: 96.5 Modern Life, Modern Music. Modern Life, Modern Music. 96.5
1: 96.5 คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับคุณผู้ฟังครับให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ MCOT Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ089-499-0909ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ You're listening to MCOT Radio Network 96.5 Love Life Love Music 96.5

0: music every hour. 96.5 MCOT Radio Network.
1: 96.5 คุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connectคุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลมติเอกฉันท์กกต.ยกคำร้อง108ผู้สมัครสว.กลุ่ม9กทม.ไม่เลือกตัวเองไม่ผิดเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยมติที่ประชุมกกต.ในการประชุมเมื่อวานที่ผ่านมาพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกผู้ที่สภากรณีผู้มีสิทธิ์เลือกระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครกลุ่มที่9 108คนโดยมีมติเอกฉันท์ยกคำร้องกรณีข้อกล่าวหาการกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกระทำการอันเป็นเหตุให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมใน2ข้อกล่าวหาคือข้อกล่าวหาที่1ขอให้ตรวจสอบการเลือกสมาชิกผู้ที่สภาระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครเมื่อ16มิถุนายน2567ณสถานที่เลือกสมาชิกผู้ที่สภาระดับจังหวัดในการเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันกลุ่มที่9มีคนจำนวนมากอำพรางตนเข้ามาในคราบของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกผู้ที่สภาและเลือกผู้มีสิทธิ์เลือกระดับจังหวัดอื่นแต่ไม่เลือกตนเองซึ่งปรากฏจากผลการนับคะแนนว่ามีผู้ได้ศูนย์คะแนนเป็นจำนวนมากจากพฤติการดังกล่าวจึงอาจมีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา77วงเล็บ1มาตรา79และมาตรา81ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561หรือมีการกระทำอันเป็นเหตุให้มีการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมข้อกล่าวหาที่2ผู้มีสิทธิ์เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครกลุ่มที่กล่าวจำนวนมากไม่ได้เป็นผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดคุณสมบัติไว้แต่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างมากกว่าซึ่งต้องไปสมัครในกลุ่มที่7ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นพนักงานหรือกลุ่มลูกจ้างหรือกลุ่มที่20หรือกลุ่มอื่นๆอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา74ประกอบมาตรา13วงเล็บ3และมาตรา11วงเล็บ9แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561พบผู้รอดชีวิตจากเหตุเรือประมงอับปางกลางทะเลแสมสารอีก1คนรวมรอด

0: ทำให้ขณะนี้มีผู้รอดชีวิตรวม16รายแล้วส่วนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเจ้าหน้าที่สามารถนำร่างของไตเรือที่เสียชีวิตขึ้นมาถึงฝั่งได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว1รายขณะที่ตัวเรือยังคงจมอยู่ใต้น้ำและคาดว่ายังมีผู้สูญหายอีก5รายที่ติดอยู่ภายในตัวเรือทั้งหมดเบื้องต้นทางชุดกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนประเมินสถานการณ์เตรียมพร้อมอย่างรวดเร็วโดยในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ชุดปฏิบัติการใต้น้ำจะออกเดินทางไปปฏิบัติการภารกิจกู้ร่างผู้เสียชีวิตที่เหลือขึ้นมาจากเรือทันทีราชทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
9: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
10: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ไซเบอร์บูลลี่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรทำไม่ตอบโต้ด้วยวิธีเดียวกันปิดกั้นคนที่กลั่นแกล้งขอความช่วยเหลือจากคนที่เราไว้ใจลบข้อความหรือภาพที่โดนกลั่นแกล้งเข้มแข็งอดทนยิ้มสู้อย่าให้ใครมาทำร้ายทำให้เราเศร้าหมองได้
12: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
13: จังหวัดนครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยไม่เลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครณสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15ถึง24กันยายน2569เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการลิ้มรสสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปชมคอนเสิร์ตจาก

0: ันไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคมไฟเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
2: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Code Radio Go Green
6: บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600

ครับยังคงอยู่กับดีเจแจ็คคุณาราครับผมอสมทสงขลา 96.5 นะครับฟังพร้อมๆกันไปกับอสมทพัทลุง 95.75 แล้วก็อสมทตรัง 106.25 เมกะเฮิรตซ์กันด้วยที่ตรังฝนตกหรือเปล่าครับเห็นว่าตกนะใช่ไหมช่วงเย็นๆเนี่ยนะครับแล้วก็พัทลุงก็แน่นอนฟ้าติดกันกับที่สงขลาหัดใหญ่นะครับก็ตอนนี้หัดใหญ่ก็ยังคงโปรยๆกันอยู่นะครับวันนี้ก็ชุ่มฉ่ำกันตลอดทั้งวันเลยนะครับแล้วก็มีรับปริญญาของมอ.กันด้วยนะครับทุกวิทยาเขตเลยครับมอ.ตรังมอ.ภูเก็ตมอ.สุราษฎร์แล้วก็มอ.ปัตตานีรวมไปถึงมอ.หัดใหญ่กันด้วยนะครับในวันนี้ก็คงจะชื่นมื่นกันทั่วๆนะครับเรื่องของกีฬาซีเกมเราก็ลุ้นเชียร์กันเหรียญทองนะโดยเฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะครับเมื่อวานนี้แม้ว่าจะแพ้ทีมจีนชวดในการไปชิงเหรียญทองกันแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับเพราะว่าหลังจากที่แพ้จีนไปก็โอ้ก็แพ้แบบสูสีนะคุณผู้ฟัง3-2เซตนะครับวันนี้ไทยก็ต้องมาเจอกันกับสาวเกาหลีใต้ก็ไม่ทำให้คนไทยผิดหวังนะครับสมกับดีกรีแชมป์เอเชียนะครับทัพนักตบลูกยางสาวไทยก็ลงสนามชิงเหรียญทองแดงพบกับเกาหลีใต้ที่สถิติการเจอกันในช่วงหลังเนี่ยนะครับสาวไทยก็ทำได้ดีกว่านะชนะถึง4 เกมจากทั้งหมด5ครั้งหลังด้วยกันนะครับก็แน่นอนนะครับว่าในครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ทำให้เราผิดหวังนะเซตแรกนะครับเซตแรกเนี่ยก็25-20นะครับนำไป1-0เซตที่2นะครับสาวไทยก็ชนะไปได้25-29นะครับก็นำเป็น2-0เซตแล้วก็เซตที่3นะครับสาวไทยก็เอาชนะไป25-23คะแนนนะครับคุณผู้ฟังแม้ว่าในเซต3เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตามอยู่นะครับเพราะว่านักตบเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ทุ่มสุดตัวเลยเพราะว่านำไปก่อน11-9แต่ว่าสาวไทยนี่ก็ตีเสมอกันมา15-15ก่อนที่ช่วงท้ายก็เบียดเอาชนะไปได้25-23นะครับจากชัยชนะในเกมนี้ก็ทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยก็คว้าชัยไปได้3-0เซตครับหยิบเหรียญทองแดงปลอบใจนะในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนเกมส์นะฮะ2026ถือว่าเป็นเหรียญทองแดงเหรียญที่3แล้วนะครับในประวัติศาสตร์ของสาวไทยของเรานะครับก็เหรียญทองใช่ไหมครับเหรียญทองนี่คือเป็นการชิงชัยกันนะครับคุณผู้ฟังระหว่างสาวจีนนะครับแล้วก็สาวญี่ปุ่นเจ้าภาพนะครับเป็นยังไงกันบ้างผลออกมาแล้วหรือยังหรือว่าแข่งกันไปนะฮะกำลังดูอยู่ตอนนี้ว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะครับว่าผลออกมาเป็นยังไงสำหรับทีมที่ชิงแชมป์อันดับ1เหรียญทองเนี่ยนะครับยังไงยังไม่มาใช่ไหมผลยังไม่มาใช่ไหมนะฮะโอเคนะครับส่งเพลงที่คุณอยากฟังกันได้เลย LINE ID M คอสงขลาครับ Facebook Fanpage อสมทสงขลาฝากคุณกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะไม่ต้องเจอกันกับเรื่องของฝุ่นควันนะฮะ PM 2.5 เพราะว่าได้ฝนเข้ามาปกคลุมก็ช่วยชะล้างบรรเทาเบาบางไปได้เยอะทีเดียวแต่ว่าฝนก็มักจะมากับเรื่องของความหวั่นกลัวว่าเอ๊ะจะมีน้ำท่วมหรือเปล่าแต่ว่าพวกเราชาวใต้นี่ก็คงจะหาวิธีการในการรับมือกับน้ำท่วมกันได้เพราะว่าท่วมกันเป็นประจำนะครับโดยเฉพาะในโซนของสงขลาหัดใหญ่นี่ก็ท่วมกันยิ่งกว่าเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับแต่ยังไงเนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับแม้ว่าจะไม่เกิดฝนจะไม่มาตามที่เราคาดหมายไว้แต่เราก็ต้องเตรียมตัวนะครับในทุกพื้นที่เลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะวันดีคืนดีนะครับอย่างในโซนของหัดใหญ่เนี่ยคุณผู้ฟังหัดใหญ่เนี่ยอย่างบริเวณแถวโซนสนามบินกองบินเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังไม่เคยมีปรากฏการณ์เรื่องของน้ำท่วมมาก่อนเลยนะครับ
อยู่ๆปีที่แล้วนี่ก็คือท่วมขึ้นมาแบบชนิดที่แบบบางบ้านนี่คือมิดหลังคาไปเลยนะครับในซอยนะครับหรือว่าแม้แต่กระทั่งภายในกองบินเนี่ยที่อยู่กับติดกับสนามบินหาดใหญ่เนี่ยก็ท่วมกันไปนะฮะแต่ว่าในฝั่งของตัวอาคารภายในสนามบินเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงรันเวย์เนี่ยรันเวย์ไม่ท่วมเพราะอยู่บนเนินแต่ว่าบริเวณปลายรันเวย์ที่อยู่ติดกับถนนอันนั้นคือท่วมนะครับแต่ว่าอยู่นอกเหนือรัศมีของทางวิ่งในสนามบินนะครับก็ถือว่าปลอดภัยแม้แต่ว่าหมู่บ้านที่แบบ อยู่ในเส้นของสนามบินเนี่ยนะครับน้ำก็ยังล้นขึ้นมาตรงถึงบนถนนเลยนะตรงที่แยกกองบินตรงเนี้ยนะครับแถวบูมเบอรี่เนี่ยคุณผู้ฟังจะมีหมู่บ้านใช่ไหมครับน้ำเนี่ยท่วมขึ้นมาบนถนนเลยนะครับแต่ว่ารถก็ยังสามารถวิ่งผ่านไปได้นะครับแต่ว่าในโซนของน่าจะมีแค่โซนตรงนั้นตรงแยกกองบินที่เดียวนะคุณผู้ฟังที่มีน้ำท่วมผิวการจราจรแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีเพราะว่าจะเป็นแบบเป็นเนินเป็นโคลนหมดเลยนะครับก็รถสามารถที่จะวิ่งได้นะครับอันหมายถึงว่าวิ่งในโซนของสนามบินไปมาไปมาจนถึงแยกนะฮะตรงแยกสนามบินนอกตรงนี้นะครับตรงไทยวัสดุที่เหลือเนี่ยก็ไปไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่แบบเล่าให้ฟังจะได้เตรียมกันไว้ว่าโซนไหนอย่างไรกันบ้างที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของน้ำท่วมกันด้วย

0: ใครที่แบบว่าขับรถกันอยู่ตอนนี้นะครับก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยขับช้าๆเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าฝนตกถนนลื่นจะได้ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพกันทุกๆคนนะครับคุณผู้ฟังเป็นคนนอนดึกกันหรือเปล่านอนดึกพักผ่อนน้อยใช่ไหมครับร่างกายนี้ก็ต้องขาดอะไรไปบางอย่างแน่ๆเลยเพราะว่าการทำงานบางทีเนี่ยมันก็ต้องใช้ตัวช่วยตัวเสริมเข้ามานะครับที่จะเติมทำให้ร่างกายรู้สึกว่ากระปรี้กระเปร่านะครับไม่เช่นนั้นนี่คืออดนอนมากๆเนี่ยไม่ไหวแน่นอนนะครับเพราะว่าร่างกายช่วงตอนเราหลับเนี่ยก็ต้องมีการปรับสมดุลซ่อมแซมส่วนต่างๆฟื้นฟูระบบร่างกายก็ต้องพยายามปรับเวลานอนให้สม่ำเสมอนะครับรวมไปถึงการที่คุณทานอาหารให้ครบถ้วนได้รับสารอาหารที่เหมาะสมก็จะเป็นหนึ่งปัจจัยเลยนะครับคุณผู้ฟังที่ช่วยทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเฟรชนะครับแล้วก็เป็นการดูแลสุขภาพนะอย่างพวกวิตามินบีรวมเนี่ยนะครับอันนี้ก็จำเป็นมากๆสำหรับคนที่พักผ่อนน้อยนอนน้อยนะครับเพราะว่าวิตามินบีรวมเนี่ยมันก็จะได้สารอาหารที่แบบหลากหลายชนิดด้วยกันโดยเฉพาะอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการไปหาได้ที่ไหนบ้างเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยนะครับเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่ก็จะเป็นแหล่งรวมของวิตามินบีหลายชนิดด้วยกันปลาแล้วก็อาหารทะเลอย่างพวกปลาแซลมอนปลาทูน่าหอยบางชนิดรวมไปถึงไข่แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมนะครับพวกโยเกิร์ตอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันธัญพืชไม่ขัดสีอย่างพวกข้าวกล้องขนมปังโฮลวีตข้าวโอ๊ตอย่างเงี้ยถั่วแล้วก็รวมถึงเมล็ดพืชด้วยนะครับอย่างอัลมอนด์ถั่วลิสงเมล็ดทานตะวันอันนี้ก็ช่วยได้ต่อมาคือโปรตีนคุณผู้ฟังทั้งโปรตีนจากสัตว์โปรตีนจากพืชนะครับเนื้อสัตว์ไม่ติดมันอย่างอกไก่ปลาเนื้อหมูส่วนที่ไม่ติดมันอันนี้ก็มีโปรตีนเยอะไข่อันนี้ก็แน่นอนว่าเป็นโปรตีนคุณภาพดีหากินง่ายนมผลิตภัณฑ์จากนมโยเกิร์ตชีสนะครับถั่วผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเต้าหู้นมถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วแลนทิลแล้วก็รวมไปถึงอาหารทะเลนี่ก็มีโปรตีนเยอะนะพวกปลาพวกกุ้งพวกหอยอย่างเงี้ยรวมไปถึงนะครับน้ำแล้วก็เกลือแร่ด้วยนะครับดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอเนี่ยก็ช่วยได้เยอะเลยนะไปเสริมเติมผักผลไม้พวกกล้วยส้มแตงโมผักใบเขียวแล้วก็มะเขือเทศหรือว่าจะเป็นน้ำซุปอาหารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบอย่างแกงจืดซุปผักหรือว่าน้ำแกงต่างๆอันนี้ก็ต้องดูด้วยว่าใส่ผงนัวเยอะหรือเปล่าซดจนหัวล้านเลยบางทีนะได้อย่างเสียอย่างอาหารที่มีโพแทสเซียมอย่างกล้วยมันฝรั่งอะโวคาโดแล้วก็ถั่วนี่ก็ได้เหมือนกันอาหารที่มีแมกนีเซียมอย่างในถั่วเมล็ดพืชผักใบเขียวเข้มข้นก็จะมีทั้งน้ำแล้วก็อุดมไปด้วยเกลือแร่เหล่านี้นะครับรวมไปถึงแร่ธาตุที่จำเป็นพวกสังกะสีนะสามารถจะพบได้ในอาหารหลายประเภทนะคุณผู้ฟังถ้าในเนื้อสัตว์นี่ก็ในเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่นี่มีแน่นอนอาหารทะเลโดยเฉพาะหอยนางรมคุณผู้ฟังหลายคนชอบเลยใช่ไหมครับเป็นตัวโดปชั้นดีเป็นแหล่งของสังกะสีที่พบได้มากเลยไข่แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมนะครับพวกชีสด้วยถั่วเมล็ดพืชอย่างเงี้ยเมล็ดฟักทองเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็อัลมอนด์อย่างเงี้ยนะครับธัญพืชไม่ขัดสีพวกข้าวกล้องข้าวโอ๊ตอันนี้ก็ช่วยได้เลยนะครับคุณผู้ฟังอันนี้คือเป็นสิ่งที่ใครที่แบบว่าเป็นคนที่แบบนอนน้อยนอนดึกเนี่ยต้องมีนะน้ำเกลือแร่โปรตีนนะครับที่มีความจำเป็นกับร่างกายแล้วก็รวมไปถึงวิตามินบีรวมหรือว่าเราจะกินเป็นแบบว่าเป็นเม็ดก็ได้นะที่เขาบอกว่าอัดแคปซูลมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่สำคัญนอกเหนือจากการที่คุณนอนหลับเพียงพอแล้วกินอาหารครบถ้วนแล้วนะครับการที่คุณออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็เป็นพื้นฐานของความที่จะเป็นคนสุขภาพดีด้วยนะครับก็ลองค่อยๆปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับรูปแบบของชีวิตคุณดูนะครับก็ช่วยให้ร่างกายได้รับการดูแลมากยิ่งขึ้นตามนี้เลยนะฮะถ้าเรากินดีอยู่ดีแบบเหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไปเราก็จะมีสุขภาพที่ดีอสมทสงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOTSONGKHLA You're listening to Podcast
1: Modern life, modern music, new release. 96.5.

0: Imcot Radio. ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: แต่ละภาพซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: พี่น้องเฮ้อรู้ไหมว่าถุงพลาสติกที่เราใช้กันแค่แป๊บเดียวมันอาจจะอยู่กับลูกเราไปอีกหลายร้อยปีทุกวันเราใช้กันลดได้ง่ายๆพกถุงผ้าใช้แก้วน้ำส่วนตัวปฏิเสธพลาสติกที่ไม่จำเป็นอย่าคิดว่าเราคนเดียวทำแล้วไม่เกิดไรนะถ้าทุกคนช่วยกันคนละหมายคนละมือโลกเราก็จะสะอาดขึ้นได้ใช้พลาสติกให้น้อยลงวันนี้เพื่อให้บ้านเรานาอยู่ในวันนา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499

0: ่วงจั่วก่อนแชร
1: ์บนโซเชียลมีการแชร์สารพัดสูตรฮิตดื่มชาแก้โรคทั้งช่วยแก้ท้องเสียแก้นอนไม่หลับอย่างไรก็ตามกลับมีการแชร์กันว่าต้องระวังการดื่มชามากๆเสี่ยงไตวายเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5เม็ดบัวชัยเท้าชาตำรายาจีนป้องกันและรักษาโรคจริงหรือ
2: มีส่วนที่จริงนะฮะมีบางส่วนที่ไม่จริง
1: ถ้าหากนอนไม่หลับให้ทานข้าวต้มใส่เม็ดบัว
2: โรคนอนไม่หลับทางแพทย์จีนเนี่ยเรามองว่าเกิดจากหลายสาเหตุถามว่าจะใช้เม็ดบัวเนี่ยรักษาทั้งหมดได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้เราต้องแยกภาวะโรคก่อน
1: หัวชัยเท้ากับสมคนทานเป็นประจำทำให้คึกคักมีกำลังวังชา
2: หัวชัยเท้าเนี่ยสรรพคุณดีเหมือนกับสมคนตัวน้อยๆกินเข้าไปเนี่ยระบบย่อยดีขับถ่ายดีแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ากินหัวชัยเท้าคุณไม่ต้องไปหาหมอรักษาเข็มไม่ยามันก็ผิดอันนี้ไม่ใช่นะ
1: เขาบอกว่าทานหัวชัยเท้าและดื่มชาเป็นประจำไม่ต้องพึ่งยาหมอจริงไหมครับ
2: อันนี้ก็คล้ายๆกันก็คือว่าให้ทานประจำอะโรคภัยไม่มีเหมือนกับที่พูดตอบไปแล้วเมื่อกี้
1: เขาบอกว่าทานหัวชัยเท้าดื่มชาร้อนหมอต้องเปลี่ยนอาชีพไปถือจอบเสียมจริงไหมครับ
2: เซตเดียวกันมีนิดนึงก็คือว่าดื่มชาประจำคือชาเนี่ยคนจีนต้องดื่มร้อนๆนะครับเพราะถ้าดื่มชาที่เย็นเนี่ยมันจะเป็นโทษต่อร่างกายนะ
1: อันดับที่4เจ้าคุณประโยชน์ของชาเขียวจริงหรือ
3: จริงในบางเรื่องนะคะมีงานวิจัยพบว่าการดื่มชาเขียวมีแนวโน้มที่จะช่วยในการลดน้ำหนักได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับรายบุคคลด้วยค่ะ
1: ชาเขียวต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์จริงไหมครับ
3: จริงค่ะเพราะว่าในชาเขียวมีสารโพลีฟีนอลเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระเหล่านี้นะคะถ้ามีมากก็จะทำให้เซลล์มีความเสื่อมมากขึ้นแล้วก็นำไปสู่โรค NCD ในอนาคตได้เหมือนกัน
1: ชาเขียวช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดจริงไหมครับ
3: จริงค่ะโพลีฟีนอลมันจะไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่ชื่อ alpha amylase เอนไซม์ตัวนี้เนี่ยจะย่อยแป้งนะคะมันจะหลั่งออกมาจากตับอ่อนก็เวลามันทำงานไม่ได้ดังนั้นเนี่ยแป้งก็ไม่ถูกย่อยร่างกายก็ไม่สามารถดูดซึมแป้งเข้าไปได้น้ำตาลในเลือดก็ลดลงด้วยความที่ชาเขียวเรากินเป็นอาหารเราไม่ใช่กินเป็นยาดังนั้นเนี่ยถ้าคนเป็นเบาหวานแล้วคุณหมอให้ยามาก็ยังต้องกินยาอยู่นะคะชาเขียวอาจจะเป็นส่วนที่ช่วยเสริมในการควบคุมน้ำตาล
1: อันดับที่3 6ประโยชน์ของคอมบูชาจริงหรือ
4: จริงบางส่วนครับแล้วก็มีข้อความที่ไม่จริงด้วยครับการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่ของคอมบูชายังเกิดขึ้นในระดับห้องปฏิบัติการและในระดับสัตว์ทดลองซึ่งไม่ได้หมายความว่าเมื่อศึกษาในคนจะให้ผลเช่นเดียวกัน
1: เขาบอกว่าคอมบูชาป้องกันเชื้อแบคทีเรีย
4: อาจจะช่วยป้องกันหรือลดจํานวนหรือยับยั้งไม่ให้เพิ่มจํานวนได้นะครับแต่ว่ายังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาในมนุษย์
1: เขาบอกว่าคอมบูชาช่วยคุมระดับน้ำตาลได
4: ้ในสัตว์ทดลองเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีงานวิจัยที่ให้ตัวของคอมบูชากับหนูทดลองที่มีปริมาณน้ำตาลในเลือดสูงนะครับพบว่าเมื่อหนูได้กินตัวของคอมบูชาระยะเวลาประมาณ15วันสามารถที่จะลดน้ำตาลในเลือดได้ยังตอบไม่ได้ว่าการทดลองในสัตว์ทดลองจะให้ผลเช่นเดียวกับในมนุษย
1: ์อันดับที่2ชาใบมอนลดความดันตาใสแจ๋วจริงหรือ
5: ไม่จริงครับแต่สมัยก่อนคนไทยเวลาเขากินของคาวเสร็จเขาจะกินหวานล้างปากนะคือเอาใบมอนมาต้มแล้วก็ร้อนๆอุ่นๆกินล้างหวานอีกทีนะคำว่าล้างหวานของเขาเนี่ยล้างน้ำตาลนะคือช่วยลดน้ำตาลได้อันนี้ไม่เถียงแต่ถ้าเผื่อเอาไปใช้อย่างอื่นเช่นลดความดันไม่มีครับอันนี้ไม่จริงครับ
6: การที่เอาน้ำมาต้มใบมอนไม่สามารถบอกได้ว่าในใบมอนจะมีสารอาหารชนิดไหนหรือวิตามินชนิดไหนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทำงานของดวงตาเพราะว่าโดยทั่วไปจอประสาทตาจะใช้วิตามิน A ในการช่วยการทำงานของจอประสาทตาเนี่ยในใบมอนไม่ได้มีสารอาหารในกลุ่มพวกนี
1: ้และอันดับที่1อันตรายของชามะเร็งลำไส้เสี่ยงไตวายกระดูกพรุนจริงหรือ
3: ทั้ง3โรคนะคะยังไม่มีงานวิจัยในคนที่บ่งบอกว่าการกินชาแล้วจะทำให้เกิด3โรคนี้อย่างเช่นโรคไตวายการกินชาที่เข้มในปริมาณมากในระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันอาจจะไปเหนี่ยวนำให้คนที่มีภาวะไตทำงานหนักอยู่แล้วทำงานได้แย่ลงแต่ว่าถ้าในคนปกติเนี่ยก็แทบจะไม่มีปัญหากระดูกพรุนเนี่ยถ้าเป็นชาเขียวก็จะช่วยในเรื่องของลดการสลายกระดูกเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมเข้าไปในกระดูกก็ยังไม่ฟันธงนะคะเพราะว่าเราอย่าลืมว่าเวลาเรากินชาเนี่ยเราจะได้คาเฟซึ่งคาเฟอีนตัวนี้แหละค่ะจะทำให้แคลเซียมออกจากร่างกายได้ง่ายขึ้น
1: คุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า 2,000 เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์
7: 96.5 Modern Life Modern Music
8: Music every hour. 96.5 MCOT Radio Network.
9: 96.5 MCOT Radio Network. คุณผู้ฟังครับสำหรับโฉมใหม่กับแอปพลิเคชัน MCOT Connectแอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารกิจกรรมวาไรตี้และสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connectเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 คลื่นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นครึ่งฟังGood Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 นถึง 8:00 นทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ์ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตี 5 ถึง 6 โมงเช้า

0: ันยายนก็มีมติคณะรัฐมนตรีหลายเรื่องนะเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus เรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายแต่ว่าก่อนอื่นนี่คุณดันได้ติดตามวอลเลย์บอลไหม
1: ฮะรับไปแล้วเนี่ยฮะ
0: ได้เหรียญทองแดง
1: ได้เหรียญทองแดงเรียบร้อย3-0
0: แต่ว่าก็ถือว่าสนุกนะเกาหลีใต้เขาสู้เต็มที่เลยแต่ละเกมกว่าจะชนะได้ก็ถือว่าไม่ขาดสูสีอยู่แต่ไทยก็ปุ่มความเหนือกว่าในเรื่องของประสบการณ์นะ
1: เราก็เป็นแชมป์ระดับนี้แล้วอ่ะ
0: คือก็เท่ากับว่าเราแข่งทั้งหมดก็ต้องเล่นกันถึง5เซตนี่ก็มีรอบรองชนะเลิศแข่งกับจีนน่าจะเป็นทีมเดียวนะที่เหลือนี่เราทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยผ่านมานี่3-0หมดเลย
1: ค่ะ
0: แม้กระทั่งรอบชิงเหรียญทองแดงนะก็เห็นว่าเป็นเหรียญทองแดงเหรียญที่4ของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะในเอเชียนเกมเคยได้มาก่อนหน้านี้3ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่4ครับ
1: แต่เคยได้ถึงเหรียญเงินบ้างไหมคะ
0: น่าจะเคยได้เหรียญเงินตอนอินโดนีเซียหรือไงเนี่ยเข้าชิงแล้วก็แพ้เอเชียนเกมที่อินโดนีเซียนะ
1: ค่ะ
0: ก็เที่ยวนี้ก็หวังอยู่หวังว่าจะได้เข้าชิงนะแต่ว่าก็อย่างเนี้ยก็เป็นธรรมดาเพราะว่าจีนเขาก็คงจะอ่านตามมาแล้วว่ายังไงก็ต้องมาตัดกับไทยเดี๋ยวนี้ก็วางแผนที่จะสู้กับไทยอย่างรัดกุมนะก็โอเคผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้ววอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลหญิงไทยที่คนไทยชื่นชอบกัน
1: นักการเมืองไทยที่ยังอยู่ที่ญี่ปุ่นก็เป็นคุณธรรมนัสค่ะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าใส่เสื้อแจ็คเก็ตทีมชาติไทยไทยแลนด์แล้วก็ไปให้กำลังใจเป็นนายกสมาคมกีฬาทางน้ำค่ะถึงแม้ว่าจะอยู่พะเยาอยู่บนเขานะฮะจะเป็นนายกสมาคมกีฬาทางน้ำค่ะ
0: มีพวกอะไรพวกวินเซอร์พวกแข่งเรือใบอะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: ว่ายน้ำโปโลก็น่าจะใช่ไหมคะคือเป็นกีฬาทางน้ำ
0: คือถ้ามันเป็นกีฬาใหญ่มากๆเขาจะมีสมาคมเฉพาะเขาเลยนะ
1: อย่างโปโลนะสมาคมโปโล
0: อันนี้พวกนี้เขาจะเป็นคือเขาเป็นไอ้กีฬาใหญ่นะกีฬาซึ่งมันมีการแข่งขันมันมีอะไรต่างๆที่
1: เขาต้องพัฒนากีฬาเป็นแข่งระดับประจำ
0: แต่ว่าถ้ากีฬาทางน้ำนี่ก็น่าจะประกอบไปด้วยกีฬาที่เป็นหลายๆอย่างรวมกันที่ก็มีการจัดแข่งขันอยู่เหมือนกันแต่ว่าเวทีมันก็จะจำกัดหน่อยโอเค
1: ก็เป็นเรื่องกีฬานะคะวันนี้เอาเรื่องนี้หน่อยก็แล้วกันดิฉันก็ไม่คิดว่าจะได้อ่านข่าวนี้นะคะปปง.ลุยยึดอายัดทรัพย์ล็อตใหญ่ 3,500 ล้านบาทกวาดล้านแก๊งช่อโกงพนันออนไลน์โนมินีทุนจีนพร้อมส่งสารคืนผู้เสียหายด้วยส่วนหมอบุญเนี่ยไปค้นเจอได้อีก 1,799 ล้านชงอัยการริบทรัพย์เครือข่ายชนพัฒน์เพิ่มอีก13ล้านโอ้โหนี่กวาดหมดเลยนะคะรายงานสำนักงานปปง.แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่8/2569จริงๆตั้งแต่เมื่อ9กันยายนแล้วแต่เพิ่งเป็นข่าววันนี้ค่ะโดยรายงานโดยดำเนินการในรายคดีที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงและการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวม 2,593 รายการค่ะ77รายคดีมูลค่าทรัพย์สินกว่า 3,532 ล้านส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ผู้มีพฤติการเกี่ยวกับการก่อการร้ายเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด8รายคดีค่ะโดยวันนี้แถลงคือตัดสินกันตั้งแต่วันที่7ลงมติกันตั้งแต่วันที่7แล้วนะคะแต่วันนี้เพิ่งแถลงโดยคุณเทพสุบวรโชติดาราเลขาปปง. นะคะเป็นกรรมการและเลขา

0: ถแถลงเลยนะฮะที่ได้ยึดอายัดทรัพย์39รายคดีนะคะรวมทรัพย์สิน918รายการ39คดีทรัพย์สิน918รายการได้ดอกผล 1,900 ล้านค่ะที่ไหนศาล
1: รวมแล้วนะ
0: 1,900 กับ2ล้านอ่ะเติมให้อีก2ล้านก็ได
1: ้
0: คดีแรกหมอบุญค่ะบุญวนาเอ่อนำกุลแล้ววนาสินใช่ไหมฮะ
1: ใน
0: แพทย์บุญเนี่ยที่ภรรยากับลูกยังติดคุกอยู่อ่ะเป็นความผิดเกี่ยวกับการช่อโกงประชาชนและการช่อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระมีทรัพย์สินส่วนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งมูลค่าประมาณ404ล้านการพิจารณาครั้งนี้คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด286รายการ1,799ล้านตัดขึ้นหน่อยได้ไหมคะเป็น 1,800 ล้าน
1: ครับ
0: มีอะไรบ้างยานพาหนะที่ดินห้องชุดและเงินฝากในบัญชีธนาคารค่ะ
1: ไปตามยึดมา
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ันนี้ที่เด่นๆนะฮะเท่าไหร่นะพันของหมอ
1: ก่อนหน้านี้ก็ยึดไปแล้วเป็นน่าจะเป็นหลักพันล้านเหมือนกัน
0: ค่ะเฉพาะของหมอบุญเนี่ย1,988ล้านแล้วก็มีเรื่องเล็กเรื่องน้อยประเภทพวกการพนันออนไลน์อีกรายละ13ล้าน14ล้านอะไรเนี่ยจะมีอันนึงที่หนักหน่อยอันนี้ก็น่าจะเป็นโนมินีจีนตรวจสอบข้อมูลเชื่อมโยงกระทำผิดในประเทศจีนถือครองทรัพย์สินแทนกัน971ล้านค่ะพี่เรชา
1: ครับ
0: อันนี้ที่หนักๆ ก็คือเด็กเสร็จเนี่ยได้ของหมอบุญไป 1,800 กว่าล้านแล้วก็ 1,800 ล้านแล้วก็เป็นเครือข่ายของชนพัฒน์ทั้งหมดก็คือ13ล้านค่ะ
1: อีก13ล้าน16รายการ
0: ค่ะไม่มีชื่อชนพัฒน์แต่ว่าเป็นเครือข่ายของเขา
1: ครับ
0: ก็เอาไปหาร
1: เอาของชนพัฒน์ของชนพัฒน์ที่ยื่นศาลให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเลย13ล้านครับ
0: สรุปเนี่ยนะคะการทำงานของปปง.ดูเหมือนจะคืบหน้ากว่าหน่วยงานอื่นๆนะพี่ไพศาลอย่างเช่นกรณีที่คุณกรเนี่ยเขาทวงถามกลต.ที่ตั้งคำถามไป20ข้อตอบมาฮะตอบมาข้อเดียวแล้วก็อะไรตอบไม่อะไรก็บอกอยู่ระหว่างการทำงานเนี่ยแต่ในขณะที่กลต.ไม่คืบหน้าไม่อะไรเลยแต่ปปง.เนี่ยสั่งยึดเลยนะคะ20,000ล้านนะคะคือใครเป็นสมิธแล้วก็ยิมเลียกทั้งหมดเลยรวมถึงหุ้นของบางจากด้วยนี่คือฝีมือของปปง.ค่ะพี่ไพศาล
1: ค
0: ่ะถือเป็นหน่วยงานที่คนให้เกรดตักเกรดอยู่ในระดับดีมากค่ะถ้าเทียบกับหน่วยงานอื่นๆที่ทำงานด้านนี้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักสักครู่นะ
0: ค่ะ
1: ช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามข่าวกันต่อครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกัน ผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 02-201-6512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: ติด8:14 ครับคุยกันต่อครับคุณอันครับ
3: นี่เขารู้ว่าเราจะจัดรายการตอน6 โมงใช่ไหมฮะไอรอนเนี่ย
2: ทำไม
3: เขาเปิดหลักฐานของพยานที่25/26อ่ะเมื่อชั่วโมงที่แล้วค่ะจะให้เวลาเราอ่านชั่วโมงหนึ่งแล้วมาจัดรายการ
2: 25/26
3: ใคร
2: คนไหนใครชื่ออะไร
3: เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ทำงานให้กับสว.พยานเดินทางไปพร้อมกับสว.ซึ่งทราบภายหลังว่าสว.ที่พยานทำงานให้เป็นญาติกับรัฐมนตรีท่านหนึ่งค่ะเมื่อเดินทางไปถึงโรงแรมพยานพร้อมกับสว.ได้ขึ้นไปที่ชั้นลอยของโรงแรมทำให้ได้พบเจ้าหน้าที่ 5-6 คนที่รู้จักเช่นไม่พูดชื่อก็แล้วกันพยานไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงแต่จากภาพและข้อมูลปรากฏว่าสอดคล้องกับชื่อผู้ต้องหาที่หนึ่งในคดีอังยีฟองฟองเกินแล้วเขาก็บอกว่าเขาเจอทั้งคุณเดวินแล้วก็เจอทั้งคุณอนุทินที่นั่น
2: ก็แสดงว่าโรงแรมภูแม่นเลย
3: อันนี้เขาเขียนชื่อโรงแรม
2: เพราะโรงแรมภูแม่นนี่คือโรงแรมที่เขานัดพบหลังจากที่รับรองเป็นสว.ครบหมดทุกคนละ
3: ก็
2: เชิญถ้าตามที่มีการกล่าวหากันก็คือว่าให้มาประชุมร่วมกันเพื่อมากำหนดว่าใครจะดำรงตำแหน่งอะไรยังไงบ้างใครจะเป็นประธานใครจะเป็นรองประธานใครจะเป็นประธานกรรมธิการคณะไหนอะไรยังไง
3: ถูกระบุว่าเป็นสถานที่ปฐมนิเทศของสว.แล้วก็มีแกนนำของพรรคที่ว่าเนี่ยมาด้วยวันที่21 กรกฎาคม 67ค่ะโดยมีการประชุมเพื่อเลือกบุคคลที่เป็นประธานและรองประธานซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์ที่ยืนยันว่ามีสว.อย่างน้อย40 คนอยู่ที่บริเวณโรงแรมแห่งนั้นจริง
2: ๆครับ
3: แล้วเขาเช็คได้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็พูดว่าอะไรเนี่ยคนที่ว่าเขาเจอคนรู้จักอ่ะคนรู้จักที่ว่าเป็นต้นทางของเส้นทางทางการเงินจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่พบการโอนเงินให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพรรคแล้วก็ผู้สมัครสว.เป็นเงิน2,170,000เขาให้การกันอย่างนี้เลยเหรอแล้วเขากลับกันให้การไม่น่าละเมื่อวานนี้ชื่ออะไรอ่ะศรีสุวรรณจันยาที่ไปยื่นร้องให้เอาผิดเขากลับทำให้การนะ
2: มีอะไรขอนแก่น2 คนนะฮะ
3: สีเสื้อจัญญาน่ะยื่นร้องให้เอาผิดพวกกับคำให้การไหนๆกลับให้คำให้การแล้วไปเลยไปเป็นผู้ถูกกล่าวหาเลยเป็นพยานไม่ได้แล้วค่ะ
2: ครับฮะก็ในทางคดีความมันก็มติของกรรมการกกต.ก็ออกมาไปหมดละไอ้ที่หลุดก็คงหลุดไปละแต่ว่าจากนี้ไปข้อมูลอะไรต่างๆไปมันก็คงจะถ้าจะมีผลมันก็มีผลเขย่าในประเด็นเรื่องการเมืองนะความน่าเชื่อถือหรืออะไรต่างๆไปนะฮะไอ้ส่วนว่าจะไปทำให้มันเกิด
3: ไปเรื่องเกิดผลในทางคดีคงไม่มีหรอกค่ะ
2: คงยาก
3: เมื่อวานนี้
2: ผมก็ไม่กล้าไปฟันธงว่าถึงขั้นไม่มีนะแต่ว่ามันคงยากครับ
3: ศาลก็คงไม่ทำแบบว่าไปลากอะไรมาแล้วมาฮะ
2: คือไปที่บอกว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะไปเรียกสอบเสิร์ฟนู่นนี่อะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนี่เรื่องง่ายที่ศาลท่านจะไปดำเนินการเกินกว่าที่กกต.เขาส่งเรื่องเข้ามาส่งคำร้องเข้ามาย
3: กเว้นจะมีสัญญาณพิเศษ
2: ก็ต้องเป็นกรณีพิเศษมากๆตอนนี้พิเศษมากๆเขาถามว่าเคยเกิดไหมก็เคยเกิดอย่างเรื่องคุณทักษิณที่ศาลฎีกาท่านก็เรียกมาเพื่อมาดูว่าตกลงมันยังไงมันมีการบังคับโทษจริงหรือไม่จริงอะไรไงท่านก็ไต่สวนเลยไอ้อย่างนั้นอ่
3: ะ
2: ไม่ค่อยได้เห็นนะ แต่ว่าก็เกิดแล้ว
3: สัญญาณพิเศษมันต้องเป็นสัญญาณพิเศษศรีสุวรรณจรรยาในฐานะผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินได้เดินทางไปยื่นคำร้องต่อกกต.เพื่อขอให้ดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดกับพยาน3รายที่กลับคำให้การในคดีหัวเลือกตั้งสว1ให้ถอนสถานการณ์เป็นพยานเลยรหัส16 21และ22เพราะว่าพยานกลุ่มนี้เปลี่ยนแปลงคำให้การจนทำให้กกต.เสียงข้างมากมองว่าคำให้การขาดความน่าเชื่อถือและส่งผลต่อรูปคดีและให้ดำเนินคดี2ข้อหาหนักกับพยานทั้ง3รายทันทีข้อหาแจ้งความเท็จให้การเท็จไหมฮะแล้วก็บอกกกต.ว่าถ้าหากว่าไม่เอาเรื่องพยาน3คนที่กลับคำให้การเนี่ยอาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบค่ะพี่ประชา
2: ไปยื่นที่ไหน
3: ยื่นที่กกต.ก็สามคนนั้นมาให้การกับกกต.
2: อ๋อไปยื่นร้องกับกกต.
3: ก็พยานสามคนให้ปากคำกับกกต.แล้วกกต.ก็เลยกันเป็นพยาน
2: ครับ
3: ในเมื่อให้การแล้วมากลับคำให้การเพราะฉะนั้นคุณต้องดำเนินคดีกับพยานและแจ้งข้อหาแจ้งความเท็จให้การเท็จต่อเจ้าพนักงาน
2: เพรา
3: ะการให้การและการกลับคำให้การของเขาเนี่ยมันมีผลต่อรูปคดีค่ะ
2: เอาไปร้องให้กกต.ให้กกต.ไปดำเนินการ
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าถ้าไปคุณศรีสุวรรณไปร้องที่ไหนเองอาจจะไม่ใช่ผู้เสียหาย
3: ก็กกต.ร้องไม่ทำก็ได้
2: เขากลับคำให้การคุณศรีสุวรรณก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาแต่กกต.เนี่ยเกี่ยวเพราะว่าทำสอบสวนคดีนี้อยู่
3: ค่ะ
2: แล้วมากลับคำให้การทำให้กกต.เสียหายถ้าเขาคิดว่าเขาเสียหายว่ากันไป
3: เขาไม่ได้คิดว่าทำให้กกต.เสียหายครับพี่สารเขาคิดว่าทำให้รูปคดีเสียหายค่ะ
2: ครับ
3: ค่ะมีผลต่อรูปคดี
2: วันนี้ที่ประชุมครม.ก็เป็นไปตามข่าวที่เขาล่ำลือกันนะร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลก็โยกจากอธิบดีกรมคุมประพฤติมานั่งเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เรียบร้อยแล้วนะก็เป็นไปตามที่เขาล่ำลือกันแม้ว่าแต่ตอนที่เขาลือกันหนักๆเนี่ยคุณรัฐพลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะบอกว่ายังไม่เห็นมีข้อมูลดังกล่าวเลยนะแต่วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะส่วนอธิบดีคุณยุทธนาแพรดำนี่ก็ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นระดับ11
3: ผู้ทรง
2: คุณวุฒิพิเศษ
3: น่าจะแบบว่าไม่ใช่แขวนใช่ไหมคะ
2: เข้าใจว่าน่าจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกีตวิทยาของที่สำนักนายกฮะ
3: ตบยุงเหรอคะ
2: ก็กีตวิทยาเกี่ยวเรื่องแมลงก็น่าจะมีพวกยุงเยิ้มอยู่ด้วยผู้ทรงทางด้านกีตวิทยาก็ไปรับหน้าที่ตรงนั้น
3: ตอนเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีรถประจำตำแหน่งไหมฮะน่าจะมีนะแล้วเวลาเราเป็นผู้ทรงแล้วเวลาเราไปเป็นผู้ทรงเนี่ยเขายังมีให้อยู่ไหมฮะ
2: ไม่ทราบเป็นระดับ11อ่ะเป็นระดับ11นะเท่ากับประหลัดเลยนะจาก10ขึ้นไปเป็น11เลย
3: ผู้ทรงอ
2: ่
3: ะ
2: แต่ว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิส่วนคุณปิยะรักษกุลก็มาเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคุณปิยะร้อยตำรวจปิยะรักษกุลเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นพนักงานสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะช่วงปี 2552-2553 น่าจะโอนย้ายมาจากตำรวจแล้วก็ขณะที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยได้ขยับขึ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษของ DSIในปี2558เป็นรองผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมก ก่อนจะขยับขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อปี2565 65ก็สมัยลุงตู่นะช่วงนั้นเนี่ยก็ย้ายไปเป็นรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต
3: สอบต
2: แล้วก็2567เมื่อ2567เนี่ยไปอยู่สอบตแล้วก็ปี68ก็ย้ายมาเป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติจนล่าสุดนะปีที่แล้วอยู่กรมคุมประพฤติปีนี้ก็ขึ้น DSI เลยนะในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนในคดีที่เกี่ยวกับการก่อเหตุรุนแรงและการชุมนุมทางการเมืองของคนเสื้อแดงเมื่อปี2553การชุมนุมที่แยกราชประสงค์เนี่ยซึ่งมันมีเรื่องเหตุเพลิงไหม้ห้างเหตุ
3: ชายชุดดำ
2: จลาจลอะไรต่างๆเกิดขึ้น
3: มีเสียชีวิตในวัดปทุม
2: ก็เนี่ยที่เป็นคดีพิเศษเนี่ยก็หัวหน้าพนักงานสอบสวนก็คือคุณปิยะเนี่ยร้อนเอกปิยะเนี่ยนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเมื่อไม่นานมาเนี้ยในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติเนี่ยได้รับการเสนอชื่อจากประธานกกต.สมัยที่คุณอิทธิพล
3: บุญประคอง
2: เนี่ยเป็นประธานก่อนจะพ้นจากตำแหน่งเนี่ยแต่งตั้งให้เป็นประธานใน7คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดนะที่เรียกว่าเป็นคณะชุดที่36ของกกต.เพื่อพิจารณาคดีทุจริตหัวเลือกสว.ร้อยเอกปิยะเนี่ยมาเป็นประธานได้รับแต่งตั้งเป็น
3: ไม่น่าล่ะเป็นชุดที่สั่งยกหมดเลย200กว่าคนเนี่ยวันนี้นักข่าวก็เลยถามพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์อธิบดีไม่ใช่ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าการโยกย้ายครั้งนี้มีเรื่องเกี่ยวกับการเมืองหรือไม่ท่านรัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุตพลยืนยันว่าไม่มีเพราะเป็นการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นและหากดูจากประวัติของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษทั้ง15คนก็จะดำรงตำแหน่งประมาณปี2ปีฉะนั้นยืนยันว่านี่เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นเทียบเท่ากับปลัดกระทรวงก็หมายถึงอันนี้เขาพูดถึงพ
2: ัน
3: ตำรวจตรียุทธนาแพรดำที่ไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงที่ทำเนียบเนี่ย
2: เป็น
3: การ
2: 41.
3: เทียบเท่า41เทียบเท่าปลัดกระทรวงสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีถือเป็นระดับที่สูงขึ้นเป็นตำแหน่งเดิมของนายฉันทานนท์วรรณเขจรที่ถูกโยกไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานนั่นแหละพลตำรวจโทรุตพลยังบอกว่าเท่าที่ทราบในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 25-30 คนที่โยกไปอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีถามต่อเห็นไหมเนี่ยขณะเดียวกันก็มีการยกตัวอย่างตำแหน่งของพลตำรวจตรียุทธนานั่นแหละว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีเอสไอมาก็1ปี8เดือนเป็นการโยกย้ายตามขั้นตอนสำหรับการตั้งข้อสังเกตว่าคนที่มาดำรงตำแหน่งอธิบดี DSI เคยปรากฏภาพไหว้คุณอนุทินชาญวีรกูลหลังมีมติในคดีหัวสว.ปลดโทรุตพลบอกว่าตนมองว่าการไหว้ก็ส่วนหนึ่งการแต่งตั้งร้อยเวรปิยรักษ์สกุลมานั่งอธิบดี DSI เป็นเรื่องของปลัดกระทรวงที่ทางราชการจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วก็มีบุคลากรของ DSI 2คนคือร้อยเวรปิยะและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่มีประสบการณ์ด้านนี้พร้อมเผยว่าตำแหน่ง40เป็นเรื่องของปลัด41เป็นเรื่องของรัฐมนตรีอธิบดี DSI เป็น40นะคะพี่ไพศาล
2: ใช่เป็นระดับ10
3: ครับเพราะฉะนั้นจะมาว่าว่าการเมืองไปยุ่งไม่ได้มันเป็นเรื่องของข้าราชการเขาเป็นเรื่องของปลัดค่ะไอ้ส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการล้างบางขั้วเดิมที่อยู่ใน DSI รัฐมนตรีชี้แจงบอกว่าไม่ใช่การตั้งข้อสังเกตเพราะการพิจารณาของปลัดกระทรวงต้องมีข้อมูลขณะเดียวกันการพิจารณาโยกย้ายปลัดกระทรวงยุติธรรมเราก็ขอให้ดูผลงานย้อนหลัง2ปีหากอยู่ระดับผอ.ขึ้นไปต้องนำเสนอผลงาน2ปีย้อนหลังเช่นกันไม่ใช่การตอบแทนคดีหัวสว.เป็นการพิจารณาตามความเหมาะสม เพราะท่านเคยอยู่ DSI มาก่อนไม่เกี่ยวกับที่ท่านไปเป็นอนุกรรมการชุดที่36แล้วยกทั้งหมดเลยกับมติชุดที่26อ่ะ
4: ครับ
3: ไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ว่าท่านเป็นน
3: ะไม่เกี่ยว
2: ท่านเป็นหนึ่งประธานกกต.
3: แล้วท่านไหว้แล้วท่านไหว้จริงแบบก็
2: จริ ง
3: ใครเขาก็ไหว้เอาใครเขาก็ไหว้กันทั้งนั้นใช่ไหมฮะ
2: ตอนที่ไหว้
3: แล้วทำไมสื่อคะ
2: ตอนที่ไหว้เป็นอนุแล้วด้วยเป็นประธานอนุชุดที่36ไปด้วย
3: เออสื่อก็เหลือเกินเลยมาพาดหัวครม.ไฟเขียวตั้งปิยะเป็นที่ปรึกษาเอสไอเด้งยุทธนาอะไรอย่างเงี้ยมีคำว่าเด้งมันก็เหมือนกับว่าเด้งอะนะฮะไม่ค่อยดีจริงๆแล้วดีขึ้นไปเป็นตั้ง41นะ
2: ใช่
3: แต่ใช่เรื่องจะเลือกอยู่ที่ไหนอะคะ
2: เขาคาดว่าจะไปเป็นผู้ทรงทางด้านกีตาร์วิทยาที่ว่า
3: พี่ธนสันคะมันดูเหมือนกับว่าจาก40เป็น41แต่ถ้าให้เลือกเขาจะอยู่ที่40กันใช่ไหมคะ
2: โอ้ยเหลือ42ก็ถ้าทายแค่42ก็แต่ขอให้เป็นอธิบดีก็ยอมไม่สนใจตัวเลข
3: ขอเกษียณที่40ก็ได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่เราเพิ่งมาเป็นยังไม่ถึง2ปีเลย
3: ก็ปี8เดือนแล้วนะใกล้เคียงนะ
2: ใช่โอเคก็
3: พักกันก่อนนะคะ
2: น
3: ี่
2: แหละคร
3: ับ
2: ร้อยตำรวจปิยะนะฮะมาแล้วแน่นอนนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcon Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา32นาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะอุ้ยอยากไปจังเลยในเกินเธอในเกินเธอเนี่ย
2: อยู่ทางไหนอยู่ทางใต้ไซง่อน
3: เวียดนามใต้เวียดนามใต้ไม่เคยไปอ่ะพี่เพศานเดินไปฮานอยแล้วก็เพิ่งไปอะไรมาเนี่ยฮอยอันดานังเว
2: ฮอยอ
3: ันดานัง
2: ฮอยอันก็อยู่กลางๆใช่ไหม
3: ใช่ยังไม่เคยไปเลยเนี่ยเกินเธอเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบาเดน4วัน3คืนนี่คือเส้นทางที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆยังไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ไหนจัดได้แบบโปรแกรมนี้ค่ะจะพาคุณล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณบินทรีและนั่งกระเช้าลอยฟ้าทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบาเดนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำริดบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามร่วมกันต้องหนาวแน่ๆเลยไป28พฤศจิกาเนี่ย
2: อากาศเย็นแล้วอากาศน่าจะเย็นแล
3: ้
2: ว
3: ใช่แล้วเวลาที่เราไปเนี่ยนะพื้นที่จะน่าสนใจขนาดไหนก็ตามถ้าเราไม่ได้วิทยากรที่ทำให้เราเข้าใจและเข้าถึงเนี่ยมันก็งั้นๆแหละสวยสวยสวยแล้วก็ไปเรื่อยๆอุ้ยดูดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้ไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์จะพูด ทะลุทะลวงสายหมอกไปเลยค่ะว่าที่ดูดีเมื่อก่อนเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงและอนาคตจะเป็นยังไงนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อาจารย์ทรงฤทธิ์พูดอะไรก็ตามอาจารย์เสน่ห์จะเสริมหรือไม่ก็ไม่
4: เออถ้าอาจารย์เสน่ห์อาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณ
3: ใช่ค่ะ
4: คือคลื่นแน่นอน
3: มันสนุกนะ
4: อาจารย์เสน่ห์มุกเพียบ
3: ที่จัดรับหลังใหม่นั่นอันนี้ยังขำอยู่เลยอาจารย์เสน่ห์ที่พูดตอนแรกอาจารย์เสน่ห์อยากจะเป็นหมอฟันใช่ไหมฮะแล้วก็เลยไปทดลองเหลาเทียนน่ะให้มันเป็นฟันน่ะเหลาจะหมดเงี้ยนหมดเลยแกก็เลยไม่ได้เป็นหมอฟันถ้าคืนเหลาขนาดนี้ไปทำฟันคนคงเหลือแต่รากฟันแน
4: ่
3: ก็เลยไม่ได้จำได้เลยอาจารย์เลยไม่ได้เป็นหมอฟันนะคะแล้วก็เรื่องกินนอนเนี่ยเราจัดเต็มระดับ5ดาวทุกคืนแล้วก็มีดินเนอร์ครูซล่องเรือชมแม่น้ำไส้ง่อนยามค่ำคืนค่ะราคาท่านละ 39,900 ไม่แพงหรอกคือไปไหนก็ตามอย่าไปคิดว่าไปที่นี่ราคามันแค่นี้ไปที่นั่นราคาแค่นั้นไม่จริงค่ะ มันอยู่ที่โรงแรมเนี่ยมันมีหลายระดับอาหารการกินก็หลายระดับถูกไหมคะพี่เวส
4: ใช่ใช่
3: ถ้าไประดับเราเนี่ยมันต้องไประดับที่แบบเพื่อนร่วมทริปก็น่ารักมีน้ำจิตน้ำใจเนี่ยแหละเราก็ไปทัวร์ระดับนี้ค่ะรับรองสบายใจ 39,900 แล้วก็ที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะคะสมัครด่วนที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076 0944803034แล้วก็0943966649จดใส่กระเป๋าไว้เลยค่ะเดี๋ยวเขาจัดเพิ่มก็โทรเบอร์นี้ค่ะ
4: 3เบอร์นะคะครับ
3: 3เบอร์เรียนเชิญเลยค่ะ
4: เดินทาง
3: ต้องรีบจองนะหมดจะหมดเลยนะเพราะว่าทุกคนได้ยินพร้อมกันแล้วก็ไปชวนพรรคพวกพอมาทีนึง5คน6คนเอาอีกคนนึงจะไปไม่มีแล้ว
4: ค่ะก็เดินทางช่วงปลายเดือนพฤศจ
3: ิกา28พฤศจิกาถึง1ธันวาค่ะ
4: ถึง1ธันวาเลยนะครับ
3: นี่ค่ะ
4: นอกวันนี้ประชุมครม.ก็มีเนี่ยแต่งตั้งโยกย้ายกระทรวงการคลังกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ให้อีก 1,000 ใช้ได้2เดือนแต่ว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเติมให้700
3: ใช้เดือนเดียว
4: ใช้ให้หมดภายในตุลาคมเดือนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าการเมืองเนี่ยมันมีเรื่องที่พูดกันถึงเรื่องอนาคตของพรรคกล้าทำกันมากว่ากล้าทำเนี่ยตอนนี้ก็คงจะใกล้ที่จะได้เข้าร่วมรัฐบาลแต่แล้วหรืออย่างไร
3: เรียนถามพี่ไพศาลว่ามันมีความจำเป็นอะไรต้องเอากล้าทำมาหารเก้าอี้รัฐมนตรีคะกล้าทำตั้ง50คนทุกวันนี้ไม่เอาเข้ามาเขาก็ยกมือให้อยู่แล้วเขาไม่ไปร่วมกับฝ่ายค้านเลยจนฝ่ายค้านทนไม่ไหวบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันถ้าจะมาเอาโควต้าพี่ปายตั้งกระทู้อะไรก็มาแต่เวลาจะประชุมอะไรที่มันเป็นความคิดเห็นรวมกันของฝ่ายค้านไม่ต้องมาก็ได้สรุปได้ว่าอย่างนั้นนะคะคือทุกวันนี้ไม่ต้องมาหารเก้าอี้รัฐมนตรีเลยเขาก็เชียร์เต็มที่อยู่แล้วต้องเอามาด้วยหรอคะ
4: ก็มันสื่อเขาก็บอกว่าเอ๊ะคุณยุทธนาแพรดำก็ไม่น่าจะย้ายเพราะจะเอาอะไรก็ยอมแต่ว่าร้อยตุเรศปิยะเนี่ยเขาไปนั่งเป็นประธานคณะอนุชุดที่36แล้วเขาเป็นเสียงข้างมากที่บอกว่า200กว่าคนไม่มีใครผิดเลยคดีหัวสวนะแล้วจู่ๆเนี่ย
3: ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยว
4: แล้วจู่ๆก็ได้มาเป็นอธิบดี
3: แต่ท่านรัฐมนตรีบอกแล้วไม่เกี่ยวค่ะ
4: ท่านอธิบดีบอกไม่เกี่ยวใช่ก็โอเคก็ตะว่าคุณอานก็แจ้งแล้วผมก็คิดว่าผมก็ตามนะที่คราวนี้กรณีของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ย
3: ค
4: ่
3: ะ
4: สื่อเขาก็วิเคราะห์กันว่ามันอาจจะโยงมาจากการเปลี่ยนการกลับคำให้การของพยานสำคัญอย่างน้อยสองปากนะก็คือคุณเอกราชช่างดุสิตซึ่งเป็นสมาชิกพรรคกล้าทำของร้อยเอกธรรมนัสแล้วก็สวซึ่งเป็นพ่อตาของร้อยเอกธรรมนัสโดยตรงเลยสองท่านเนี่ยเป็นสองในสามท่านที่ไปกลับคำที่ไปขอกลับคำให้การว่าถูก ถูกขู่บังคับให้กล่าวหาให้ซัดทอดไปเปลี่ยนคำให้การเขาบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้มันจะต้องมีการตอบแทนกัน
3: ตอนกลับคำให้การน่ะตอนกลับคำให้การคือเดือนตุลาคมปี68ค่ะตอนให้การคือเดือนเมษาปี68เขาเลือกกันตั้งแต่ปี67อยู่ๆมาให้การครั้งแรกเดือนเมษาซึ่งใครประธานณรงค์กันวารินน่ะบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งนานทำไมเพิ่งมาให้การเดือนเมษานั่นก็เป็นหนึ่งและไม่น่าเชื่อถือแล้วก็ปรากฏมากลับคำให้การเนี่ยเดือนตุลาปี68รัฐบาล
4: ต้นปีต้นปีกับปลายปีใช่ไหม
3: เมษากับตุลา
4: ตุลานี่ก็คือพูดง่ายๆว่าคุณอนุทินคุณแพทองธารไปแล้วคุณอนุทินขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วก็คุณธรรมนัสมาแยกจากแดงมาจับมือกับทางน้ำเงินละร่วมกันเป็นรัฐบาลสิ่งน้อย
3: ถ้าที่ฉันคิดนะมันจบตั้งแต่มาร่วมกันเป็นรัฐบาลนั้นเดี๋ยวนั้นอ่ะพอหลังจากนั้นเลือกตั้งอ่ะเลือกตั้งเมื่อต้นปีนี
4: ้
3: แล
4: ้
3: วเข้ามาเป็นรัฐบาลมันปีนี้มันอันนั้นจบไปแล้ว
4: คือตอนนั้นเนี่ยยังเป็นไอตอนที่นั่นแบบยังมีเรื่องของรัฐบาลที่ยังมีเพื่อไทยก็เป็นแกนนำอยู
3: ่ใช่ค่ะ
4: ไอที่ศาลตั้งต้นที่ว่ามีคนมีพยานอย่างคุณเอกราชช่างเหลามีใครต่อใครมาให้การอย่างนู้นอย่างนี้นะว่ามีการอั้วเฮ้ออะไรกันเนี่ยนะตอนนั้นมันมีกรณีว่าแกนนำยังเป็นพรรคเพื่อไทยอยู่
3: อันนั้นคือเดือนเมษาปี68แกนนำเป็นเพื่อไทยมากับคำให้การตุลา68หลังจากกลับตุลา68ปุ๊บคุณอนุทินเข้ามาเป็นนายกแทนคุณแพทองธารและพรรคนี้ก็เข้ามาร่วมรัฐบาลถูกไหมคะเดนมองว่ามันตอบแทนจบไปแล้วค่ะพี่พิสารแล้วก็ถ้าถูกใจว่าแบบกลับคำให้การมาตั้งแต่ตุลา68มาตั้งรัฐบาลเมื่อต้นปีก็เอาเข้ามาสิค่ะ
4: อย
3: ่ามาเปลี่ยนใจอะไรตุลาปีนี้เรื่องเวลาผ่านไปตั้งปีนึงแล้ว
4: ครับ
3: หรือว่ารอให้คดีจบก่อน
4: แต่ว่ากล้าทำเขาก็เล่นบทที่แบบก็ไม่อยากเป็นฝ่ายค้านนะก็ยืนยันชัดเจนถึงขั้นที่ฝ่ายค้านเขามีมติว่าก็ไม่ให้นับกล้าทำ50กว่าเสียงเป็นฝ่ายค้านแล้วถอดกรรมการในส่วนของกล้าทำออกจากกรรมการวิปฝ่ายค้านไปซึ่งก็เห็นมีรายงานข่าวว่ากล้าทำเขาก็บอกโอเคเลยเขาก็คิดว่าเขาก็จะเป็นบทบาทพิเศษของเขาอะไม่เขาก็จะไม่เป็นฝ่ายค้านก็ดูขานรับอยู่นะ
3: ใช่ค่ะพี่ไพศาลคือเรียนคิดเองนะว่าก็ไม่ต้องทำอะไรเขาก็ไม่เป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วแล้วจะต้องเอาเขามาทำไมและปัญหาคือตั้ง50ที่อ่ะพี่ไปศาล
4: จัดโควต้ายา
3: จะเอาตำแหน่งจะเอารับตำแหน่งรัฐมนตรีไหนไปให้เขาทุกวันนี้ก็ลงตัวแล้วนี่ค่ะ50ที่พี่ไปไหนคิดว่าเขาต้อง
4: แสดง
3: เก้าอี้อ่ะ
4: แสดงว่ากล้าทำเขาก็รู้ว่ายังไงเขาก็ไม่ได้อยู่แล้วรู้ว่าไงหรือเขาก็แอบหวังอยู่กันว่าเผื่อว่าจะมีอะไรต่าง
3: คือความจริงแล้วการตอบแทนคนที่สับสนรัฐบาลเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องตอบแทนด้วยตำแหน่งรัฐมนตรีเสมอไปแล้วค่ะพี่เมษาถูกไหมคะเวลาที่มีอำนาจเนี่ยการตอบแทนในรูปแบบอื่นๆใครจะไปประมูลอะไรแบ่งงานแจกงานอะไรไปมันก็ได้อะค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐมนตรีมีงานประมูลมีงานอะไรกันก็เข้าถึงทรัพยากรได้เหมือนก
4: ันไม่ได้ร่วมรัฐบาล
3: ไม่ต้องมาแบ่งรัฐมนตรี
4: ไม่ได้ร่วมรัฐบาลแต่ว่าก็ร่วมสังฆกรรมกับรัฐบาลไป
3: ถือว่าแบ่งปันทรัพยากรได้ค่ะโดยไม่จำเป็นต้องมาแบ่งปันตำแหน่ง
4: โอเค
3: แล้วพี่ไพศาลดูเมื่อวานเนี่ยคุณอนุทินไปพูดที่ญี่ปุ่นนั่นน่ะ
4: เขาบอกเขาปึกมากมั่นคงมากใช่ไหม
3: เขาบอกเขาไม่รัฐบาลเขาไม่มีใครที่แบบสีเทาสีดำอะไรเลยนะเขาพูดถึงขนาดนั้นนะ
4: ครับ
3: เขาพูดถึงขนาดนั้นนะ
4: ก็เข้าใจว่ากระแสคงแรงแล้วก็เกรงว่าเดี๋ยวจะวิพากษ์วิจารณ์กันไปมากเลยเพราะพรรคร่วมสองพรรคใหญ่นะภูมิใจไทยกับเพื่อไทยวันนี้ภายหลังการประชุมสสพรรคประจำสัปดาห์เนี่ยโฆษกคุณแดนบุญธิดาสมชัยก็แถลงนะครับว่า ในการประชุมสสประจำสัปดาห์เนี่ยมีเรื่องที่พูดถึงเรื่องพรรคกล้าทำนะกรณีพรรคกล้าทำที่มีข่าวซึ่งก็ทางสสทางอะไรก็คิดว่าก็จะไม่ไปใช้คำว่าก้าวล่วงไม่ไปก้าวล่วงวิพากษ์วิจารณ์ทราบทั้งหมดจากข่าวและก็ไม่ทราบว่าคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านมีปัญหาอะไรจนนำพรรคกล้าทำออกและนำพรรคอื่นเข้ามาเรื่องนี้เป็นสิ่งที่วิปฝ่ายค้านต้องตอบเองผู้สื่อข่าวถามว่าในที่ประชุมวันนี้ได้ถามความเห็นส.ส.กรณีกระแสข่าวพรรคกล้าทำจะเข้าร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่นางสาวแนนบุตรธิดาบอกว่าในที่ประชุมไม่มีการพูดคุยเรื่องดังกล่าวแต่คุยกันว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นมาจากไหนซึ่งเป็นเพียงสำนักข่าวต่างๆที่วิเคราะห์กันพวกเรามองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาของพรรคร่วมฝ่ายค้านมากกว่านะถามย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการดึงพรรคกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลอย่างนั้นหรือโฆษกพรรคภูมิใจไทยบอกว่าตอนนี้เรามีพรรคร่วมรัฐบาลเท่าที่เห็นถามว่าขณะนี้พรรคกล้าทำไม่ได้อยู่ในฝ่ายค้านแล้วในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะปิดกั้นการทำงานของพรรคภูมิใจไทยกับพรรคกล้าทำหรือไม่คุณแนนก็บอกว่าทุกพรรคในสภาทำงานร่วมกันตลอดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็ตามเพราะต้องคุยกันเรื่องวาระสภาว่าการประชุมในสัปดาห์มีอะไรบ้างคงจะไม่บอกว่าเราจะไม่ทำงานกับใครเพราะทุกวันนี้วิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านก็พูดคุยกันตลอดเวลาอยู่แล้วจะไปพูดว่าเราปิดประตูคนนั้นเปิดประตูคนนี้ก็คงไม่ใช่เพราะพรรคการเมืองทุกพรรคทำงานด้วยกันในสภาแล้วก็ย้ำว่าตอนนี้ทุกพรรคทำงานด้วยกันเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่ว่าแต่ละพรรคจะอยู่ในสถานะใดในสภาซึ่งขณะนี้ยืนยันว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังคงเดิมตามที่เคยประกาศไว
3: ้พวกรัฐมนตรีทุกคนพูดอย่างนี้หมดละคะเพราะเขากลัวมาหารตำแหน่งรัฐมนตรีเขา
4: สอสอ
3: ยิ่งรัฐมนตรียิ่งรัฐมนตรีตัวเล็กตัวน้อยนี่กลัวมากเลยเพราะว่าถ้ามา50คนเมื่อไหร่เนี่ยสะเทือนแน่ๆไม่มีใครอยากให้มาหรอกอันนี้พูดกันตามตรงนะคะแล้วก็ไอติมเนี่ยที่เขาว่ากันว่าฟางเส้นสุดท้ายก็เพราะว่าตอนโหวตงบประมาณฝ่ายค้านมีมติไม่รับแต่พรรคกล้าทำโหวตสวนค่ะที่ไพศาลแล้วก็ก้าวต่อไปเนี่ยเขากำลังจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะนั้นเขาเลยต้องเคลียร์ให้ชัดถ้าอภิปรายไม่วางใจแล้วตกลงยังไงพรรคกล้าทำจะประชุมด้วยเหรอจะอภิปรายเหรอในเมื่อโดยปกติแล้วสวนทุกอย่างก็ชัดๆไปเลย
4: ถ้าว่าจริงๆตอนนี้เสียงฝ่ายค้านจริงๆถ้าเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็เหลือประมาณเท่าไหร่ร้อยไม่ถึงประมาณ150เสียงนะคุณนันนะ
3: ค่ะค่ะ
4: ประมาณ150เสียง140กว่าๆไม่ถึง150ดีด้วยเพราะว่ากล้าทำเนี่ยผมคิดว่าถึงจะยังไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลในเร็ววันนะหรือว่าที่เขาบอกปลายปีเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ด้วยซ้ำไปเนี่ยแต่ว่าท่าทีบทบาทเขาคงจะไม่มาตรวจสอบพรรครัฐบาลคุณทักษิณนะนาทีอย่างเงี้ยนะการวางการกำหนดท่าทีแนวทางทางการเมืองคงไม่มาถึงจะไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลก็คงไม่จะไม่มาทำหน้าที่ฝ่ายค้านครับคงจะเป็นลักษณะ
3: คุณอนุทินพูดเมื่อวานก็พูดเรื่องก็ภูมิใจนะทั้ง Fitting ทั้ง S&P ทั้ง Moody's ที่ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพถือว่าประเทศไทยได้แสดงเห็นถึงมาตรฐานในการจัดการกับเรื่องนี้เรื่องยาเสพติดรัฐบาลก็ปรับปรามหรือเพียงเดียวกันเข้าปรับปรามโรงงานเท่านั้นกรณีนี้ได้เริ่มพูดคุยกรณีโรงงานยาเสพติดแล้วที่เข้ามาขายในประเทศไทยอีกทั้งยังมีความเสี่ยงสูงในการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของฝ่ายไทยซึ่งก็ได้พูดเรื่องนี้กับประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันตกของพม่านั่นแหละอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้แสดงให้นานาชาติได้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังของประเทศไทยในการปราบปรามอาชญากรรมสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบสามารถพูดได้ว่ารัฐบาลของตนเองไม่มีใครหากินกับเรื่องพวกนี้เด็ดขาดไม่มีรัฐมนตรีคนไหนไปมีความสัมพันธ์กับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนและย้ำว่าไม่มีอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดๆที่จะประนีประนอมกับผู้กระทำผิดค่ะ
2: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: แปดนาฬิกา50นาทีครับคุณหงครับวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชานะเสนอโดยคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขซึ่งเมื่อครม.อนุมัติแล้วขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะส่งให้สภาพิจารณาต่อโดยเนื้อหาสาระของกฎหมายฉบับนี้จะเป็นการควบคุมตั้งแต่แปลงเพาะปลูกที่จะต้องลงทะเบียนว่าเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่อย่างไรแล้วก็ให้ติดตามได้ว่าแหล่งปลูกอยู่ที่ไหนเพื่อควบคุมคุณภาพและการสกัดออกมาเป็นสารสกัดหรือการใช้ประโยชน์ของช่อดอกต่างๆจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงจะมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจนและรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากพรบ.ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันรัฐมนตรีสาธารณสุขยังยืนยันว่าขณะนี้กัญชาเนี่ยให้ใช้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้นส่วนร้านต่างๆที่ตั้งอยู่ริมถนนใช้ใบอนุญาตเดิมอยู่มีอายุ3ปีและจะไล่หมดอายุตั้งแต่ปี2569 69คือปีนี้นะไปจนถึง2570
3: ปีนี้เป็นต้น6970คือใครจะสูบให้รีบเข้าไปเลยเพราะเดี๋ยวปี71เนี่ยจะไม่
2: ม
3: ัน
2: จะไม่เกินจากนี้ไปอีก3ปีสูงสุดดังนั้น
3: จะไม่เห็นแล้วนะริมถนน
2: ดังนั้นไม่จะได้เห็นต่อฮะดังนั้นร้านค้าที่ไม่ได้เป็นสถานพยาบาลเมื่อใบอนุญาตหมดอายุหากจะต่ออายุจะต้องเปลี่ยนเป็นสถานพยาบาลโดยต้องมีแพทย์ประจำตามระเบียบใหม่และการสั่งจ่ายยาเนี่ยยากัญชาทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีใบสั่งที่เซ็นโดยแพทย์เท่านั้น
3: จะต้องมีแพทย์ประจำอยู่ทุกคลินิก
2: ก็ต้องเป็น
3: จะไม่มีประเภทแบบ Happy Weed Weed Together ไม่มีแล้วหรอคะ
2: ไอ้พวกนี้ก็จะลงไปอยู่ใต้ดิน
3: เอาก็ตำรวจถ้าอย่างน
2: ั้
3: นถ้าอย่าง
2: นั้
3: นถ้าเราเป็นเจ้าหน้าที่เราก็แบบรวยเลยสิพี่เวส
2: า
3: ถ้าพวกนี้อยู่ใต้ดินเราก็ไปหาเงินต่อสิ
2: ของมันมีคนมันเคยใช้กันอยู่เขาเปิดไอ้ตรงเป็นคลินิกก็คนผู้ป่วยก็ไปแต่ว่าคนที่เขาสบายสบายวัตถุประสงค์เขาเพื่อนันทนาการเพื่อสันทนาการเขาก็ไปหาแหล่งเขาจนได้
3: เพราะว่าคุณเปิดมาตั้งหลายปีคนมันก็ติดหมดแล้วถูกป่ะแล้วอยู่ๆพอมาปี71จนคนมันติดทั่วบ้านทั่วเมืองพอปี71คุณสั่งคุณปิดหมดเลยไม่จะไปสู่ที่ไหนอ่ะอาจารย
2: ์คือผมก็เข้าใจเพราะว่าออกกฎระเบียบมาควบคุมอย่างเนี้ยมันก็ถ้ามีก็ผิดกฎหมายแต่ว่าจะรู้ว่าผิดกฎหมายก็คือว่าจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอันนี้บ้านเราเนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่หละหลวมเกือบจะทุกเรื่องเพราะจะไม่ให้หละหลวมในเรื่อง

0: ไอ้ร้านกัญชาเลยเนี่ยผมก็ขอปรามาสไว้ล่วงหน้าเลยมันเป็นไปไม่ได้ยังไงเนี่ยมันก็ต้องมีการหละหลวมแล้วก็เกิดประเภทร้านลวงที่มันทำกันแบบก็ยังสามารถให้บริการได้อยู่ทั้งนั้นที่ผิดกฎหมายแล้วนะ
1: ถ้าดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่นะดิฉันชอบมากเลยกฎหมายฉบับเนี้ย
2: ก็เข้าทาง
1: เหมือนพวกสถานบันเทิงอ่ะเหมือนพวกสถานบันเทิงให้ปิดเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะ
2: ครับ
1: ดิฉันก็ไปเก็บเงินไอ้พวกปิดตีสามใช่ป่ะไอ้นี่ก็เหมือนกันจนคนมาติดกัญชาทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วไม่ให้เสพเอาที่ไหนเสพอ่ะพวกนี้ก็ลงใต้ดินดิฉันก็ไปตามเก็บเงินพวกนี้ต่ออีก
0: ครับแล้วก็คุณพัฒนาเนี่ยยังบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยมีแอปพลิเคชันที่เป็นลิงก์สามารถตรวจสอบได้ว่าร้านกัญชาแหล่งปลูกตั้งอยู่ที่ใดซึ่งเท่าที่ตนทราบซึ่งเท่าที่ตนตรวจสอบข้อมูลเมื่อเช้ามีการบันทึกข้อมูลลงไปแล้วกว่า 10,000 แห่งก็คิดว่าตอนนี้ครอบคลุมแล้วกว่า 95% แล้วซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าร้านไหนเป็นร้านที่ขึ้นทะเบียนถูกกฎหมายแต่หากร้านใดที่ไม่ได้อยู่ในระบบก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นร้านที่ไม่ถูกกฎหมายเนี่ยขนาดว่าอย่างเงี้ยก็ยังมีนะต้องมีเหลือที่ร้านไม่ถูกกฎหมายอยู่ในแอปอยู่ในอะไรต่างๆเหล่านี้โดย
1: หลังจากถ้าเป็นร้านที่ไม่ถูกกฎหมายแล้วเราไปใช้บริการมันจะเสียหายยังไงฮะเป็นใบปลอมเอาใบสารแหน่ให้เราสูบเนี้ยเหรอคะ
0: อันนั้นไม่ทราบแต่ในแง่ข้อกฎหมายเนี่ยก็คือไม่มีใบอนุญาตแต่ยังให้บริการอยู่ก็มีอยู่
1: อ๋อแต่ก็เป็นกัญชาเหมือนกันนั่นแหละแต่เพียงแต่ไม่ถูกกฎหมายเหมือนบุหรี่เถื่อนเหล้าเถื่อนอะไรเงี้ย
0: ถ้ายังมีลูกค้าเข้าไปเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเอาใบสารแหน่ไปคงมีใครเข้าใบสารแหน่
1: ม
0: ัน
1: ก็กัญชาเหมือนกันแหละแต่มันมีกฎมีภาษีหรือไม่มีภาษีไม่ใช่ใบสารแหน่ใบแมงลักอะไรเงี้ย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพัฒนาก็บอกหลังจากนี้จะจัดทีมลงไปตรวจสอบร้านค้าที่เปิดอยู่ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เพื่อจะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในหัวเมืองท่องเที่ยวและหัวเมืองใหญ่ๆต่างๆและหลังจากนี้จะให้กรมการแพทย์แผนไทยแถลงในรายละเอียดเรื่องของการควบคุมและลงไปตรวจสอบร้านค้าร้านจำหน่ายกัญชาและมั่นใจว่าบุคลากรมีครอบคลุมที่จะสามารถลงไปตรวจตาได
1: ้อ่ะ
0: ไม่รู้ว่าก
1: ำลังบุคลากรเยอะพอ
0: กำลังเจ้าหน้าที่มาจากไหนบ้างเน
1: ี่ยเออทีเวลาอย่างเงี้ยบุคลากรเยอะพอทีเวลาอะไรอย่างอื่นที่เถื่อนบอกว่าเจ้าหน้าที่เราไม่พอแปลกแล้วพี่เวสารทำไมกัญชามีคน
0: เขาบอก
1: เยอะพอ
0: จะลงไปตรวจสอบดูมีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบให้ครับ
1: เรานี่ก็เหลือเกินคนไม่พอก็ว่าพอคนพอก็สงสัยอีกแต่มันก็สงสัยจริงๆอะฮะ
0: ครับ
1: พรุ่งนี้มีเรื่องลุ้นอยู่เรื่องนึงนะคะพี่ไพศาลคะ
0: เรื่องอะไรครับ
1: เรื่องคุณยิ่งลักษณ์ค่ะลุ้นศาลพรุ่งนี้ว่าจะชดใช้จำนำข้าว10,000 ล้านหรือไม่ค่ะในวันพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวนะ
0: อันนี้เป็นอุทธรณ์ใช่ไหม
1: ในวันพรุ่งนี้นะคะศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่3/2569นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกับนายอนุสรณ์อมรฉัตรสามียื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ค่ะในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์กับสามีฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวก9คนที่ร่วมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งที่นางสาวยิ่งลักษณ์ต้องรับผิดชอบชดใช้สินไหมทดแทนในฐานะนายกและประธานกรรมการนโยบายข้าแห่งชาติที่ปล่อยให้มีการทุจริตไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นมูลค่า10,028 ล้านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะให้ก็คือว่าทีนี้คำสั่งศาลปกครองเมื่อ13 มกราคมเนี่ยไม่รับคำร้องของคุณยิ่งลักษณ์แล้วนะคะที่ให้พิจารณาใหม่
0: ศาลปกครองกลาง
1: เนื่องจากเห็นว่าหนังสือของกระทรวงพาณิชย์ด่วนที่สุด1/68เรื่องข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีตามคำสั่งกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเรื่องให้ชดใช้ทางกฎหมายนางสาวยิ่งลักษณ์อ้างว่าพยานหลักฐานใหม่เป็นเพียงหลักฐานการหารือของนางสาวยิ่งลักษณ์ไปยังกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเกิดขึ้นจากที่หลังศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งพิพากษาแล้วไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงในคำพิพากษาเปลี่ยนสาระสำคัญค่ะให้พิจารณาใหม่โดยอ้างว่าตัวเองถามกระทรวงพาณิชย์ปรากฏกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าไม่ใช่มันเป็นเพียงแค่หนังสือถามไม่ได้มีหลักฐานใหม่

0: ยกไปแล้วรอบหนึ่งศาลปกครองกลาง
1: ก็อุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองสูงสุด
0: เป็นคำสั่งศาลปกครองสูงสุดจบถ้าจบก็คือนอกจากจะไปเก็บภาษีคุณทักษิณหมื่นกว่าล้านแล้วจะต้องไปไล่เก็บคุณยิ่งรักอีกหมื่นกับ28ล้านด้วยค่ะ
1: ชดใช้เรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะ
0: 128ล้าน 861,880 บาท83สตางค์ค่ะ
1: ครับวันนี้ครม.เขาก็ได้อธิบดีกรมสรรพากรท่านใหม่แล้วนี่ที่ประเด็นใหญ่ก็คือเรื่องนี้เรื่องต้องมาตามเรื่องภาษีของคุณทักษิณนี่แหละ อายุราชการ1ปีเป็น
0: พี่เป็นไหนคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ก็เห็นบอกคนนี้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับภาษีเลยนะมาจากตำแหน่งอะไรมาจากตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ของกรมสรรพากรเลยใช่ไหม
0: ผู้หญิงใช่ไหมคะ
1: เป็นสุภาพสีแล้วเหลือเวลาปีเดียวด้วยเหลือเวลาปีเดียวนะฮะ
0: ถ้าเหลือเวลาอีกปีเดียวจะเสี่ยงไปทำไมฮะอีกปีนึงจะไปเป็นอะไรต่อหรอเนี่ยงงๆอยู่
1: ตีความได้หลายอย่างนะ
0: คือถ้าหากว่ายังคิดว่าจะไปเป็นประหลัดในปีนู้นปีนี้อะไรก็ว่าไปแต่ถ้าปีเดียวเนี่ยว่ามันก็ไม่น่าเสี่ยงท่านนึงอ่ะหลังจากนั้นก็มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ซ้ำไปแล้วก็ต้องติดคุกในที่สุด
1: ครับ
0: แล้วคดีที่ยังไม่ติดคุกก็คือตอนที่เป็นข้าราชการนะ
1: คดีตอนสมัยยังเป็นข้าราชการอยู่ใช่ไหม
0: ใช่เรื่องหุ้นนี่แหละ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เอาเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม M-Cord News FM 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร 02-201-6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีฮะ
2: ครับ
1: อธิบดีกรมสรรพสามกรมสรรพากรท่านใหม่เนี่ยนางสาวสลักจิตพงศ์สิริจันทร์นาจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีกลุ่มธุรกรรมการเงินการธนาคารซึ่งเป็นตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับผู้ทรงคุณวุฒินะก็ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมสัมภากรแทนผู้เกษียณอายุราชการก็คือนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์โดยคุณสลักจิตเนี่ยจะมีอายุราชการ1ปีนะไปเกษียณกันยายน30กันยายน2570อยู่1ปีอยู่สลักจิต
3: งานรองานสำคัญที่รอคือเก็บภาษีเหรอคะ
1: ก็เป็นงานที่อธิบดีทุกคนก็ต้องถูกอย่างมีคุณวัชระเพชรทองก็ต้องจี้ถามอธิบดีอยู่โดยตลอดคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับแต่ว่าคุณทักษิณ

0: 629ล้านจากการขายหุ้นชินคอปของคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนละเรื่องกับคดียึดทรัพย์ 46,373 ล้านโดยคดีภาษีเป็นหนี้ที่ต้องชำระให้รัฐตามกฎหมายขณะที่คดียึดทรัพย์เป็นกรณีทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินจากคดีร่ำรวยผิดปกติค่ะพี่ไพศาลขายหุ้น 70,000 ล้านโดนยึดมา 46,000 เพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วหุ้นคุณน่ะขายได้ 70,000 กว่าล้านน่ะเพราะคุณเข้ามาเป็นนายกแล้วคุณทำนู่นทำนี่ที่มันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นตัดส่วนเกิน 46,000 ล้านที่คุณขายหุ้นมาเลยไม่ใช่หุ้นคุณมูลค่าจริงอ่ะ 30,000 ไอ้ 46,000 อ่ะเป็นเพราะคุณมาเป็นนายกแล้วคุณทำอะไรต่อมีอะไรเขาถึงยึดทรัพย์มาร่ำรวยผิดปกติถูกไหมคะนายแก้วสันระบุว่าเมื่อศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรมีคำสั่งพิพากษาถึงที่สุดว่าการประเมินภาษีของกรมสรรพากรชอบด้วยกฎหมายกรมสรรพากรจะมีหน้าที่เรียกเก็บหนี้ภาษีและสามารถยึดหรืออายัดทรัพย์ของลูกหนี้ตามขั้นตอนกฎหมายได้ส่วนที่คุณทักษิณนะให้ทนายไปโต้แย้งว่าการตามยึดทรัพย์ในปัจจุบันเป็นการยึดซ้ำแล้วก็ยื่นฟ้องกรมสรรพากรต่อศาลภาษีอากรกลางเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาขอให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์ขณะนี้ศาลรับคำร้องมาพิจารณาแล้วก็จะนัดไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราววันที่7ตุลาคมนี้ค่ะ
1: รับแล้วรอพิจารณาคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก็คือในระหว่างพิจารณานี้ก็อย่ามาตามทวงอะไรของเขานั่นแ
0: หละค่ะ อันนี้คือความเห็นของอาจารย์แก้วสันนะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็เป็นคณะกรรมการคอตสใช่ไหมฮะพี่ไพศาล
1: ในส่วนก็ชงเรื่อง
0: คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินใช
1: ่ที่ยึดทรัพย์เข้าแผ่นดินไปแล้วนะนั้น40,000กว่าล้าน
0: ค่ะ70,000 46,000 ล้านจากที่ขายหุ้นได้ 76,000 ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้มีรายงานจากกระทรวงพลังงานนะกระทรวงพลังงานเปิดสถานะและแนวทางบริหารจัดการหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยระบุว่าฐานะกองทุนน้ำมันกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตโดยคาดว่าจะติดลบแตะระดับ 100,000 ล้านบาทอย่างแน่นอนภายในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ก็คืออีกไม่เกิน2สัปดาห์จากปัจจุบันที่ติดลบอยู่มากกว่า 90,000 ล้านบาทแล้ว
0: ก็ที่ละ 1,300 ค่ะ
1: ครับเนื่องจากกองทุนมีภาระต้องจ่ายชดเชยเฉลี่ยวันละประมาณ700ล้านบาทตอนนี้วันละ700ล้านบาท
0: 7321
1: 749ก็เดือนอาทิตย์ละเกือบ 5,000 ล้าน
0: มากขึ้นกว่าตอนที่ฉันคิด 3,000 อีก
1: 7749
0: 74
1: ก็2อาทิตย์ก
0: ็10วันก็ 7,000 10วันก็ 7,000 7ประมาณ
1: 20,000 ล้านต่อเดือน
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ทั้งนี้เนื่องจากกองทุนมีภาระต้องจ่ายชดเชยเฉลี่ยแล้วขณะนี้ตกประมาณวันละ700ล้านบาทซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อส่งผลให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกยังคงผันผวนและอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องคราวนี้สำหรับวงเงินกู้เดิมจำนวน 20,000 ล้านบาทที่กองทุนดำเนินการกู้มาแล้ว2ครั้งครั้งละ10,000ล้านบาทนั้นปัจจุบันได้ถูกนำไปใช้ชดเชยและชำระหนี้จนหมดเรียบร้อยแล้วทำให้กองทุนต้องเตรียมดำเนินการตามแผนรับมือวิกฤตหรือ crisis plan ด้วยการจัดหากรอบวงเงินกู้เพิ่มขึ้นในการกู้เงินรอบใหม่จำเป็นต้องกำหนดวงเงินให้ครอบคลุมภาระหนี้ทั้งหมดซึ่งคาดว่าจะต้องขอวงเงินกู้ประมาณ 100,000 ล้านบาทโดยเทียบเคียงกับกรอบวงเงินเดิมในอดีตช่วงวิกฤตรัสเซียยูเครนในสมัยลุงตู่ที่เคยตั้งไว้ราว 150,000 ล้านบาทโดยกำหนดรูปแบบการเบิกจ่ายเงินกู้แบบทยอยเบิกและจำเป็นต้องให้กระทรวงการคลังเข้ามาช่วยค้ำประกันการกู้เงินให้แก่กองทุนน้ำมันอีกครั้งสำหรับเงื่อนไขการกู้เงินในเบื้องต้นวางโครงสร้างระยะเวลากู้ไว้ที่5ปีโดยมีระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้นในช่วง2ปีแรกโดยจะจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยอย่างเดียวแล้วจึงเริ่มชำระคืนเงินต้น ในปีที่3ถึงปีที่5

0: อันนี้มีรายงานข่าวระบุขึ้นมานะครับ
1: ไหนๆพูดเรื่องนี้แล้วขอพูดอีกเรื่องนึงค่ะพี่ไพศาลพ
0: ู
1: ดแล้วก็วันสองวันเนี่ยนั่งฟังในเรื่องของเงินกู้กยศ.พี่ไพศาลฟังเขาเถียงกันแล้วพี่ไพศาลรู้สึกยังไงบ้างคะที่เขาจะเติมเงินไม่เติมเงินเนี่ยค่ะ
0: วนเวียนมาหลายรอบแล้วก็ทางฝ่ายค้านเขาก็ยืนยันว่ามันถ้าไม่เติมเงินเพิ่มให้อีกมันจะมีเด็กที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงกองทุนนี้แล้วก็อาจจะต้องออกจากระบบการศึกษาเนี่ยเป็นจำนวนไม่น้อย
1: เอาข้อเท็จจริงก็แล้วกันนะคะมีคนกู้กยศ.ทั้งหมด3,600,000 คนกยศ.3 ล้านถูกไหมฮะแล้วกยศ.ตามทวงหนี้ได้1,000,000 คนเท่านั้น
0: อีก2,600,000ยังชักดาบอยู
1: ่อีก2,600,000ไม่จ่ายเพราะฉะนั้นกองทุนนี้มันเป็นกองทุนอยู่หมุนเวียนเมื่อปล่อยกู้ไป3,600,000แล้วมีคนคืนเงินแค่1,000,000มันก็ไม่มีเงินหมุนเวียนวันนี้ฝ่ายค้านก็ด่าใช้คำนี้ได้เลยว่ารัฐบาลอะไรต่อมีอะไรซึ่งก็เป็นความจริงทุกอย่างแหละที่รัชนกศรีนอกพูดก็เป็นความจริงทุกอย่างว่าทำไมไม่เติมเงินให้การไม่เติมเงินทำให้เด็กต้องออกจากระบบการศึกษาเวลาเด็กออกไปแล้วไปเอาเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเนี่ยมันหนักกว่านะคะส่วนน้องๆที่อยู่ในมหาวิทยาลัยปุ๊บเขาก็มีชมรมของเขาก็จัดเสวนาซึ่งมันก็เสียหายจริงค่ะพี่ไพศาลมันไม่ใช่แค่ว่าเด็กที่เข้ามาแล้วไม่ได้เงินกู้นะคะเด็กที่เรียนอยู่ก็ไม่ได้เงินเหมือนกันค่ะทำท่าจะออกนอกระบบทำท่าว่าจะต้องไปยืมนอกระบบมาจ่ายค่าเทอมก็ไม่มีจริงๆไม่มีทั้งจ่ายค่าเทอมไม่มีทั้งจ่ายค่ากินค่าอยู่คนใหม่ก็ไม่ได้คนที่อยู่ก็ไม่ได้เหมือนกันก็เสียหายจริงๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านพูดหรือว่าน้องๆที่อยู่ในระบบพูดหรือว่าที่อาจารย์มหาวิทยาลัยพูดอะไรทั้งหมดทุกคนพูดความจริงหมดเลยค่ะพี่ไพศาลแต่ถามว่าสถานการณ์ทุกวันนี้ที่รัฐบาลถังแตกไม่มีเงินเอามาจ่ายนะคะแล้วก็เด็กๆต้องหลุดออกไปนอกระบบจริงๆแล้วก็ที่คุณภารดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยพูดว่าก็จะสอคุณก็ไปบริหารเอาสิ
0: ไปตามทวง
1: 300,000 คน
0: อีก2ล้าน
1: มีคนจ่ายนี่คุณแค่ล้านคนไอ้2,600,000เนี่ยคุณไปเอามาสักครึ่งนึง1,000,000อ่ะคุณก็มีเงินมาหมุนเวียนแล้วเรียนถามพี่ไพศาลเถอะว่าไอ้2,600,000ที่ไม่จ่ายอ่ะเพราะอะไร
0: น่าจะหลายเหตุผลด้วยกัน
1: ค่ะ
0: น่าจะมีทั้งที
1: ่ทำงานไม่ได้ไม่มีย
0: ังไม่มีรายได้ไม่สามารถจะส่ง
1: ค่ะ
0: อันที่สองเลยมีรายได้แล้วแต่ว่ามันมีหนี้ที่ดอกสูงกว่านี้มีหนี้ที่บีบคอมากกว่านี้ก็ต้องเอาเงินอย่างเช่นไปจ่ายลูดการ์ดจ่ายบัตรเครดิตซึ่งดอกเบี้ยและค่าปรับมันสูงมีเงินก็ต้องไปเคลียร์ตรงนี้ก่อนส่วนของไอ้กยศ.เนี่ยดอกเบี้ยต่ำไม่มีค่าปรับคนก็มีเพราะมันก็เป็นธรรมดาใช่ไหมฮะเด็กเริ่มต้นทำงานมีรายได้แล้วมันก็มีหนี้เยอะแยะไปหมดอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เยอะถึงมีรายได้แล้วก็เอาไปใช้หนี้ส่วนอื่นที่เป็นภาระที่มีแรงบีบเค้นเขามากกว่ากยศ.เพราะกยศ.เนี่ยหลังจากที่มีการแก้กฎหมายเนี่ยให้ดอกเบี้ยเนี่ยคิดดอกเบี้ยถูกแล้วก็ไม่มีค่าปรับเนี่ยมันทำให้ไอ้เรื่องของความรับผิดชอบของผู้กู้เนี่ยมันเสียหายมากนะ
1: โอเคคือสิ่งที่เราพูดทั้งหมดเป็นความจริงและเป็นความจริงที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นพอวันนี้มันเกิดขึ้นปุ๊บทุกคนก็ไม่เคยย้อนกลับไปเลยว่าตั้งแต่ปี2565ที่คุณกำลังจะแก้กฎหมายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากที่ค่าปรับ 18% จากที่ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะพี่ธนานกลายเป็นแบบไม่มีดอกเบี้ยเลย
0: 0.1
1: ค่าปรับเหลือแค่ 0.5 แล้วไม่ต้องค้ำประกันแถมอะไรที่เคยปรับแล้วเนี่ยกยศ.ต้องไปเอาเงินไปจ่ายคืนให้เด็กอีกจนกยศ.ไม่มีเลยสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาเตือนแล้วว่ามันคือหายนะรออยู่ข้างหน้าแล้ววันนี้มันก็หายนะจริงๆดิฉันอยากจะทวงถามความรับผิดชอบจากบรรดานักการเมืองที่ร่วมกันสร้างความหายนะให้กยศ.ในวันนี้ค่ะที่ไพศาล เดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วเรามาดูกันว่าเคยพูดกันไว้ตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมปี65ตอนแก้กฎหมายว่าไม่ต้องเสียดอกเบี้ยดอกเบี้ยเป็น 0% ว่าค่าปรับเหลือแค่ 0.5% เนี่ยในตอนนั้นน่ะเตือนแล้วเตือนอีกว่าไอ้เนี่ยมันเป็นการทำร้ายจิตใจคนดีมีวินัยและมันเป็นการที่จะสร้างนิสัยที่ไม่ดีให้กับเด็กวันนี้เกิดขึ้นทุกอย่างตามที่เขาเตือนกยศ.ล้มละลายจริงๆนักการเมืองในตอนนั้นพูดอะไรกันไว้บ้างวันนี้ใครบ้างมารับผิดชอบเดี๋ยวจะกลับมาแชร์ค่ะ
0: ครับโอเคครับพักสักครู่ครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบหกนาทีครับคุยกันต่อคร
1: ับ พรบ.กองทุนเพื่อกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยเป็นกฎหมายที่ออกมาจากความพยายามของคุณชวนหลีกภัยนะคะ
0: สมัยรัฐบาลคุณชวนใช
1: ่ตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยแล้วก็เป็นกองทุนใช้คำว่ากองทุนก็คือเงินนี้เป็นการให้ยืมเพราะฉะนั้นต้องคืนแล้วมาหมุนเวียน
0: มันจะมีหมุนเวียน
1: นี่คือวัตถุประสงค์แล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมารัฐบาลก็ใส่เงินไปบ้างแต่กองทุนก็ไม่เคยล้มละลายเหมือนทุกวันนี้เนื่องจากว่ามีการคิดดอกเบี้ยมีผู้ค้ำประกันและถ้าผิดชำระนัดก็ดอกเบี้ยน่าจะ
0: มันจะมีเบี้ยปรับ
1: ที่เป็นสารเบี้ยปรับก็เป็นสิบ
0: เบี้ยปรับเนี่ยเดิมเคยตั้งเอาไว้ต่ำสุด 7.5 และขึ้นไปสูงสุด 18%
1: 18%
0: ต่อปีแล้วแต่ว่าคุณเบี้ยนี่กี่ปี
1: เป็นลูกหนี้ชั้นไหน
0: เป็นใช่
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ทีนี้เมื่อมันมีดอกเบี้ยแล้วก็มีค่าปรับแล้วก็มีระบบที่ไปตามหักเงินเวลาไปทำงานที่ไหนก็แล้วแต่ก็ตามหักเงินแล้วก็ที่ผ่านมาโอเคบางช่วงเศรษฐกิจไม่ดีแต่บางช่วงก็เศรษฐกิจดีเด็กก็มีงานทำก็คืนหนี้กันมากองทุนมันก็อยู่ได้นะคะทีนี้อยู่ๆบรรดานักการเมืองตั้งต้นจากพรรคเพื่อไทยโดยนายอุบลศักดิ์บัวหลวงงามเนี่ยเสนอให้ปรับดอกเบี้ยกยศ.เป็น
0: 0%
1: แล้วก็เบี้ย
0: ปรับก็เป็น
1: 0% 0% หมดเลยไม่ต้องมีคนค้ำประกันด้วยตอนนั้นนักการเมืองแทบทุกพรรคเลยค่ะรวมถึงพรรคภูมิใจไทยในตอนนี้ด้วยอภิปรายสนับสนุนหมดเลยเรียนฟังแล้วเรียนก็มีรู้สึกว่าเขากำลังหาเสียงกับเด็กที่กำลังเรียนหนังสืออยู่เยาวชนไทยต้องได้เรียนมีสิทธิ์เรียนต้องเรียนฟรีทุกคนต้องเข้าถึงเป็นความทุ่มเป็นความเท่าเทียมก็จะพูดกันประโยคนี้ถ้าจำได้ก็คือพรรคอนาคตใหม่ในตอนนั้นอะที่ไปศาลไม่ได้ให้ 0% นะน่าจะเป็น 1% มีอนาคตใหม่เนี่ยที่ไม่ได้บอกให้เป็น 0%
0: เขาจะมีปรับทั้งหมด4-5 ข้อเลยเขาอยู
1: ่ค่ะ
0: ผมจำรายละเอียดมาก
1: แต่สุดท้ายแล้วแต่สุดท้ายแล้วนะคะเมื่อวันที่14กันยายน2565สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบพรบ.กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาเป็นการเป็นว่าดอกเบี้ยปรับที่แบบที่เป็นถ้าหากว่าลูกหนี้แย่มากกับปรับถึง 18% เนี่ยกลายเป็น0ดอกเบี้ยกยศ.ก็กลายเป็น0ค่ะ
0: จิตนัดเนี่ยเหลือ 0.5%
1: ไม่พี่ศิษย์คะ เฉพาะผู้แทนราษฎรเนี่ยศูนย์เลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมันมีมันไปปลาย
1: ติด
0: ที่วุฒิสภา
1: ค่ะวุฒิแล้ววุฒิให้เพิ่มเป็น 0.5 และพอวุฒิเพิ่มเป็น 0.5 ปุ๊บพรรคภูมิใจไทยออกแถลงการประณามวุฒิเลยภูมิใจไทยนี่แหละจะเอา 0% หมดเลยเป็นเช่นนั้นทีนี้พอเดือนกันยายนเนี่ยไปลดดอกเบี้ยไปลดค่าปรับเป็น 0% ทั้งหมดเมื่อวันที่20ตุลาคม2565เลยมีการจัดเวทีเสวนาขึ้นว่าหนี้กยศ.แก้กฎหมายนะฮะหนี้กยศ.แก้กฎหมายแก้หนี้แก้ถูกที่หรือไม่ปรากฏว่าวิทยากรที่มาร่วมสัมมนาหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยแก้กฎหมายกันหมดแล้วว่าไม่มีค่าปรับไม่มีดอกเบี้ยนะคะต่างแสดงความเห็นว่าการกู้เงินกยศ.ควรต้องคิดดอกเบี้ยเพราะไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของกองทุนและเห็นว่ากรณีการผิดนัดชำระหนี้กองทุนกยศ.ก็ควรจะต้องมีเบี้ยปรับด้วยเช่นคุณวรุณกาญจนภูรองเลขาธิการสมาคมธนาคารไทยบอกว่าวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเนี่ยทำให้กองทุนยืนและเลี้ยงตัวเองได้รวมทั้งเป็นภาระงบประมาณน้อยที่สุดแม้ว่าการกู้ยืมกยศ.จะถือเป็นสวัสดิการที่รัฐให้แก่ประชาชนซึ่งไม่ใช่การให้สินเชื่อทั่วไปแต่ก็ควรมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเอาไว้เหตุผลคือเรื่องวินัยการเงินการคลังการเงินตอนนั้นใครก็พูดเรื่องวินัยค่ะถ้าฟรีไม่มีวินัยแน่นอนเพราะเมื่อกองทุนได้รับเงินต้นเงินและดอกก็จะนำมาหมุนเวียนถามว่ากองทุนหรือสวัสดิการควรมีดอกเบี้ยไหมทุกสิ่งทุกอย่างมีคำว่าวินัยการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องการที่บอกว่าดอกเบี้ย 0% ไม่มีค่าปรับไม่มีการอะไรเลยก็เหมือนการไปยืมกู้เงินโดยไม่มีการสร้างอุปนิสัยในการคืนหนี้จะคืนหนี้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะไม่มีเบี้ยปรับเงินกู้15ปีผมขอคืนปีที่15ก็แล้วกันซึ่งไม่เกิดประโยชน์และสุดท้ายกองทุนนี้ก็ต้องล้มหายตายจากไปเองเพราะงบประมาณที่จะเอามาอุดหนุนน้องๆที่เพิ่มขึ้นทุกปีคงไม่ไหวเหมือนกันนี่คือปี65 4ปีผ่านไปก็เจ๊งจริงๆอีกท่านหนึ่งนะคะคุณพงษ์พัฒน์วณิชชานันท์นักวิจัยด้านการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยของธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าการไม่มีดอกเบี้ยไม่มีเบี้ยปรับจะทำให้ความยั่งยืนของกองทุนมีความเสี่ยงมากขึ้นโดยที่ผ่านมากยศ.พยายามและมีความสามารถในการบริหารกองทุนโดยที่ยังไม่ต้องเพิ่มงบประมาณแผ่นดินเข้ามาในกองทุนมาหลายปีแล้วแต่ถ้าหากพรบฉบับนี้ไม่มีดอกเบี้ยไม่มีเบี้ยปรับผมคิดว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกจุดและไม่เห็นด้วยกรณีที่มีกระแสให้ยกหนี้กยศ.เพราะการยกหนี้หมายถึงการทำให้เงินกู้กลายเป็นเงินให้เปล่าก็เจ๊งจริงอีกท่านหนึ่งคุณขจรธนแพทย์เป็นผู้อำนวยการของธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าประเด็นที่อยากจะเน้นคือดอกเบี้ย 1% ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้เขาจ่ายหนี้ไม่ได้แต่อุปสรรคจริงๆคือดอกเบี้ยที่สูงถึง 18% และปัจจุบันเงินเฟ้อของเราสูงสุดในรอบหลายปีซึ่งตอนที่กยศ.ตั้งขึ้นเนี่ยเขามีเงิน 10,000 ล้านถ้าไม่มีการคิดดอกเบี้ยเงินเลยเงินเขาจะเหลือแค่ 5,000 ล้านเพราะผลจากเงินเฟ้อถ้าคิดดอกเบี้ย 1% จะเหลือ 7,000 จึงเห็นได้ว่ากยศ.เองไม่ได้กำไรอะไรเลยคนหนึ่งที่ต่อต้านที่เรียกร้องมากว่าอย่าทำแบบนี้เลยคือคุณชัยณรงค์กัจฉปานันท์ผู้จัดการกองทุนกยศ.ในตอนนั้นบอกว่าแม้ว่าอัตราชำระหนี้ของเราจะดีขึ้นตามลำดับเมื่อ10ปีที่แล้วอยู่ที่ 5,000 ล้านพอมาปี64เพิ่มเป็น 32,000 ล้าน65 28,000 ล้านแต่มีเรื่องที่น่าตกใจคือหลังมีข่าวว่าจะแก้กฎหมายไม่มีดอกไม่มีเบี้ยปรับอัตราการชำระหนี้ลดลงกว่า 20% ซึ่งถ้ารูปการยังเป็นอย่างนี้อัตราการชำระหนี้กยศ.ในปีหน้าจะลงเหลือ1ใน3จริงๆซึ่งก็จริงที่ในศาลต่ำกว่า1ใน3อีกเพราะ3ล้าน6จ่ายแค่ล้านเดียวอะต่ำกว่า1ใน3คำพูดสำคัญของคุณณรงค์ชัยณรงค์กัจฉปานันท์เมื่อปี65คือถ้าวันนี้ดอกเบี้ยกยศ.เป็น0และเบี้ยปรับเป็น0ภายใน2ปีข้างหน้ากยศ.จะมีตัวเลขติดลบเพราะทุกปีกยศ.ให้เงินกู้ยืมปีละ 40,000 ล้านเรามีรายรับจากเงินชำระหนี้ปีละ 20,000 ล้านแต่ถ้าเราไม่มีรายได้จากดอกเบี้ยและเบี้ยปรับรายได้ตรงนี้จะหายไปทันที 6,000 ล้านหากเป็นเช่นนี้เราต้องกลับไปใช้งบประมาณแผ่นดินในปี68ซึ่งก็จริงๆซึ่งหากมีการให้กู้ยืมมากและได้รับการชำระหนี้น้อย เราจำเป็นต้องใช้งบประมาณแผ่นดินปีละ 2-3 หมื่นล้านมีการเรียกร้องนะคะว่าอยากให้ท่านสว.เปลี่ยน mindset ที่ผ่านมาให้ประเทศไทยอยู่ภายใต้เศรษฐกิจทุนนิยมการแข่งขันมาตลอดก็คือมันแพ้ในรอบส.ส.แล้วไงเป็น 0% ไปหมดอยากให้สว.เปลี่ยน mindset ปรากฏว่าก็เปลี่ยนได้แค่ 0.5% ค่ะ
0: ค่าปรับ
1: วันนี้ก็วันนี้ก็เจ๊งเหมือนเดิมค่ะเจ๊งจริงเหมือนที่เตือนไว้ทั้งหมดวันนี้เจ๊งจริง
0: ๆรัฐบาลก็คงจะไม่อยู่ในขีดความสามารถที่จะไปเติมเงินหางบประมาณไปเติมให้ต่อเนื่องนะ
1: เขาก็จะพูดอย่างนี้นะคะส่วนคนที่เห็นด้วย
0: ก็คือ
1: เช่นคุณชนินวงศ์ศรีเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป่วยอึ้งภากรที่ธรรมศาสตร์ที่บอกว่าไม่มีดอกเบี้ยไม่มีเบี้ยปรับในที่สุดจะทำให้ต้องไปใช้งบประมาณรัฐแต่เท่าที่ดูก็เห็นงบเอาไปทำอย่างอื่นสูงกว่างบไปให้กยศ.เยอะเลยจึงอยากถามว่าในเรื่องการศึกษาทำไมรัฐถึงลงทุนไม่ได้จึงอยากฝากผู้มีอำนาจว่าการศึกษาควรเป็นสิทธิ์และเราควรไปไกลกว่าเรื่องดอกเบี้ยเบี้ยปรับเราควรไปไกลถึงเรื่องการเรียนฟรีหรือยกหนี้ให้หากประโยชน์หากเป็นประโยชน์เพราะที่ผ่านมาเราเคยยกหนี้ธนาคารพาณิชย์เมื่อปี40มาแล้วคือต้องเรียนฟรีอะค่ะและยกหนี้ให้ด้วย
0: ก็เป็นมุมมองครับ
1: แต่ข้อเท็จจริงก็คือเขาเตือนแล้วว่ามันจะเจ๊งแล้ววันนี้ก็เจ๊งจริงแล้วดันมันเจ๊งในช่วงเวลาที่รัฐบาลก็ไม่มีเงินด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ประเทศไม่มีเงินไม่ใช่รัฐบาลไม่มีเงิน
0: ไอ้คุณอัน
1: ไม่มีใครออกมารับผิดชอบอะค่ะเวลาที่คือก็ทำกันจนมันเละจนทุกวันเนี้ย
0: ผมดูแล้วทางออกก็ดูแล้วมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะที่ฝ่ายค้านพยายามผลักดันที่รัฐบาลแสดงท่าทีดูแล้วมันได้มีหนทางไหนที่มันจะบรรจบกันได้หรือว่ามันจะทำให้สถานการณ์ของกองทุนมันคลี่คลายได้หรือว่าหนักเป็นเบาได้มันมีจะหนักขึ้นหนักขึ้นอนาคตพอมองเห็นได้ว่ามันก็คงจะค่อยๆลดจำนวนที่จะช่วยปล่อยกู้ให้กับเด็กลงเรื่อย
1: ๆ28ธันวาคม2565พอวุฒิเนี่ยเขากำหนดดอกเบี้ยให้ผู้ยืมทุนการศึกษาไม่ใช่ 0% ใช่ไหมเขาเพิ่มเป็น 0.5 ใช่ไหมคะเบี้ยปรับก็ปรากฏว่าพรรคภูมิใจไทยยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่เห็นด้วยกับการให้มีดอกเบี้ยและต้องไม่มีค่าปรับไม่มีผู้ค้ำประกันให้ปลดล็อกทั้งหมดวันนี้พรรคได้พิจารณาว่าร่างของวุฒิไม่เป็นไปตามนโยบายของพรรคจึงมีมติว่าจะงดออกเสียงไม่ตั้งคณะกรรมการร่วมเนี่ยภูมิใจไทยตอนนั้นเป็นคนสนับสนุนให้ 0% ทั้งหมดเลย
0: ครับ
1: แต่ตัวตั้งต้นก็คือพรรคเพื่อไทย
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณอันทำไมเขาดูจะตื่นตกใจกับเรื่องที่มีไม่เข้าใจว่ามันจะมาจากเพจที่เขาเคย
1: เรื่อง
0: ว่าจะน้ำท่วมโซนตะวันออกวันนี้
1: มันคืออะไรอะคะ
0: ฉะเชิงเทรานครนายกชลบุรีระยองอะไรแบบนี้นะคือเนี่ยมันจะมีเขาบอกว่าวันนี้คุณพาราดอนปริศนานันท์กุลเปิดเผยกรณีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนว่าจะเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกชลบุรีและพื้นที่เกี่ยวเนื่องในสัปดาห์นี้ว่าล่าสุดได้มีการประชุมเร่งด่วนของคณะกรรมการติดตามประเมินสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำแล้งในพื้นที่ภาคกลางโดยมีรองนายกเอกนิติเป็นประธานและพบว่าในช่วงวันที่23ถึง26กันยายนจะมีปริมาณฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างบางส่วนบอกวันที่ประชุมได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำข้อมูลมาเสนอพร้อมรับข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีในหลายประเด็นโดยในพื้นที่ภาคกลางประเมินว่าปริมาณน้ำตกค้างจากฝนตกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจากพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกนครสวรรค์สุโขทัยอุทัยธานีจะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น รมชลประทานจึงต้องปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำขึ้นเรื่อยๆและได้ออกประกาศว่าจะปรับเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาไปที่ 1,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและผลกระทบจากการระบายน้ำเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำไล่ตั้งแต่จังหวัดอยุธยาอ่างทองบางส่วนรวมถึงพื้นที่ลุ่มน้ำฝั่งท่าจีนอย่างสุพรรณบุรีโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบางปะมาและอำเภอสองพี่น้องที่อาจได้รับผลกระทบบ้างแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะควบคุมการระบายน้ำไม่ให้เกินระดับนี
2: ้ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19นาฬิกา31นาทีนะครับมาแล้วครับมาแล้วมหานครรอบทิศวันนี้อยู่กับพี่บอยและน้องโด้งนะครับพี่บอยสวัสดีครั้งนะครับ
3: สวัสดีครับโด้งสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
2: โอ้โหพอบอกว่าถ้าเกิน100นี่เดี๋ยวให้เลขนี่ปาไป108คนแล้วครับพี่บอยคุณผู้ฟังมากันใน Facebook Live ตอนนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหเพราะฉะนั้นเลขพี่เอกสินขอด้วยมาแล้วเห็นไหมมาแล้วนะฮะหลายท่านมาแล้วนะครับ
3: พี่ส่งในไลน์ด้งแล้วว่ะ
2: อ
3: ๋
2: อ
3: เห็นหรือยัง
2: ผมเห็นแล้วผมพิมพ์ไว้ในข้อความแล้ว
3: รู้เลขสวยนะ
2: เออเลข4ตัวโบกมือให้คุณผู้ฟังแล้วก็สู้ๆนะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยโบกมืออีกทีโบกมือโบกไม้โบกมือกันใหญ่เออนะครับดวงใครดวงมันนะคุณผู้ฟังนะเออนะฮะแต่ที่หลายคนบอกโหมันไม่ดวงใครดวงมันก็เนี่ยที่เมื่อกี้เราบอกอ่ะที่ครูลานะครับบอกอีกเดือนเดียวก็ไม่ให้เออนะไอ้60 40อ่ะ
3: อีกเดือนเดียวก็ไม่ให้ก็ให้2เดือนพัน
2: สองเดือนพันโอ้โหมันไม่ใช่อ่ะมันต้อง2เดือนเดือนละพันสิใช่ไหมเออเอาไม่เป็นไรนะก็ถือว่าเป็นมาตรการช่วยที่เหลือก็ช่วยตัวเองกันไปก่อนนะครับอ่ะทักทายเราเข้ามาได้นะอู๋เลขสวยมาก111คนนะตอนนี้นะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับพี่หนูวันนะครับพี่ลำดวนนะครับพี่ธัญญาสวัสดีนะครับพี่ไพบูลย์พี่สมจิตรวมไปถึงนะฮะโอ้อีกหลายท่านที่อาจจะยังไม่ได้ย้อนขึ้นไปนะพี่มารีสวัสดีนะครับพี่นาสวัสดีนะจ๊ะเออมาพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีนะครับลุยกันต่อครับพี่อีก10อันดับครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: ฟังจากศรีสะเกษก็มีนะครับนี่นะฮะพี่พลวัฒน์นะครับ95อสมทศรีสะเกษชัดเจนดีเนาะพี่เนาะเออชัดเจนดีนะครับมาเริ่มต้นนะครับอันดับที่10นะครับก็อย่างที่เราได้รายการไปนะครับว่ากรมอุตุบอกนะครับว่ามันไม่ถึงกับมหาอุทกภัยนะพี่ๆแต่ว่าเผื่อว่าเบรกแรกใครยังไม่ได้เข้ามาฟังนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับที่3แล้วเมื่อวานในฉบับที่1นะครับช่วงตอนเย็นๆนะฮะแล้วก็เมื่อเช้าฉบับ2แล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะฉบับ3ก็ยังคงเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับ5วันต่อเนื่องอย่างที่บอกส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนกับร่องความกดอากาศเนี่ยจากเวียดนามเนี่ยมันจะพาดผ่านบริเวณตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยทึกภาพนะครับมันจะโดนตรงกลางอีสานตอนบนกับเหนือตอนบนเนี่ยจะไม่โดนนะครับก็ไล่เรียงกันไปเลยตั้งแต่20คือ23เนี่ยก็จะเริ่มภาคกลางหนักแต่ว่าถ้า24นะฮะ24เนี่ยภาคอีสานก็จะเป็นอีสานตอนล่างอันนี้ที่หนักมากนะครับเอาที่หนักมากไปเลยแล้วกันนะหนักมากเนี่ยก็จะมีโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับส่วนภาคกลางเนี่ยก็แถบๆด้วยนะฮะอ่างทองอยุธยาสุพรรณกรุงเทพนครปฐมสมุทรสาครนะครับลงมาถึงภาคตะวันออกยกภาคอันนี้คือตกหนักมากนะครับที่เหลือพวกที่อยู่แนวตรงกลางของประเทศก็จะเป็นแค่หนักธรรมดานะครับแล้วก็25เนี่ยตากกำแพงเพชรพิจิตรหนักมากนะครับ
3: อีสานเหนือจังหวัดพิจิตรอ
2: ่ะอ๋อแถบนั้นอ่ะพิจิตรกำแพงเพชรน่ะนะฮะแล้วก
3: ็
2: ก็ดีฮะชุ่มฉ่ำก็เตรียมรับแม่น้ำก็ต้องดูว่ามันสูงขนาดไหนนะครับพิจิตรนี่ก็มีแม่น้ำน่านแม่น้ำยมนะฮะแถบนั้นนะครับโคราชก็หนักมากเหมือนกันอีสานเนี่ยเหลือจังหวัดเดียวนะวันศุกร์นะครับและก็ภาคกลางกับตะวันออกก็ยกภาคเลยนะฮะสำหรับวันศุกร์นี้เออนะครับนี่แหละก็อย่างที่บอกมันไม่ถึงขนาดเป็นมหาอุทกภัยแต่ว่าฝนมันจะตกหนักนะครับให้เตรียมรับมือกันนะฮะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: โอ้นี่ก็น่าสงสารนะฮะ
2: ค
3: นที่เสนาอยุธยา
2: โอ้
3: อำเภอดีใจเกอร์คิดว่าปีนี้น้ำจะไม่ท่วม
2: โอ้ยแต่แต่อำเภอนี้ท่วมตลอดนะเสนาบางบานผักไห่พวกเนี้ยเออ
3: สุดท้ายคืนเดียวพุ่งพรวดเป็นเมตรคุณผู้ฟังสุดท้ายท่วมแล้วนะครับ
2: โอ้โห
3: สถานการณ์น้ำท่วมแม่สถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้เริ่มวิกฤตหลังกรมชลประทานเนี่ยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนนะคุณผู้ฟังท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรับมือฝนชุกอย่างที่ด้งเล่าเนี่ยนะฮะชาวบ้านเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็อ่วมฮะน้ำล้นตลิ่งท่วมสูงกว่า1เมตรในคืนเดียวจากเคยดีใจว่าปีนี้น่าจะรอดสุดท้ายตอนนี้ขนของขึ้นที่สูงแล้วก็เอาเรือลงมาพายแล้วครับวันนี้นักข่าวไปสำรวจนะปรากฏว่าทางกรมชลประทานเนี่ยเขามีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนแล้วก็น้ำท่าจากทางตอนบนโดยเพิ่มอัตราการระบายเนี่ยจาก 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่มันเยอะจริงนะด้งจาก 1,300 เพิ่มมาอีกแค่200ลูกบาศก์เมตรดูสิเอาท่วมได้เลยอ่ะก็ปรากฏว่านี่ฮะตามภาพเลยชุมชนหมู่ที่2ตรงนั้นเป็นเขาเรียกว่าบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาเนี่ยคุณผู้ฟังท่วมครับเป็นภาพชาวบ้านในล่องเรือพายเรือกันแล้วอ่ะโอ้โหคือจะพูดว่าไงเพราะว่าชาวบ้านเองเนี่ยบอกว่าทีแรกก็เหมือนกับกึ่งดีใจแล้วแหละว่าปีนี้เนี่ยยังไงบ้านเขาน้ำไม่ท่วมเพราะว่ามันก็ล่าและเขาเรียกว่ามันล่าและมันน่าจะหมดฝ
2: นไปแล้วนะ
3: รู้สึกว่าลมเย็นๆแล้วเรื่องว่าแต่ว่าปรากฏว่านี่แหละฮะพออย่างที่โด่งมันจะมีมาเรียกว่าอะไรนะ
2: มาหาอุทัยเหรอ
3: เออสุดท้ายนี่เอาเรือลงมาน้ำเกือบเท่าอกอะโด่งเราไม่รู้คุณลุงท่านนี้สูงเท่าไหร่แต่เราดูจากภาพเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายหลังจากลงให้ดีใจ
2: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: มาดูเรื่องนี้ก็นะนี่แหละซาบซึ้งนะครับความเป็นพ่อลูกนะครับสละไตข้างหนึ่งมอบชีวิตใหม่ให้กับลูกแม้ว่าคือด้วยความที่จริงๆคนสูงอายุแล้วนะพี่นะบางทีการไปผ่าอะไรการทำให้ไตเหลือข้างเดียวเนี่ยบางทีตัวเองก็แน่นอนมันต้อง
3: ลำบาก
2: ให้ลำบากอ่อนแอลงแน่จะให้แข็งแรงเหมือนร่างกายปกติไม่ได้แต่ว่าก็เพื่อลูกนะครับเพื่อลูกก็ยอมเอาไตของตัวเองเนี่ยนะครับให้ลูกข้างหนึ่งนะฮะก็วันนี้เป็นเรื่องราวสุดประทับใจนะครับที่โรงพยาบาลสุรินทร์นะครับร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประสบความสำเร็จนะครับในการปลูกถ่ายไตจากพ่อสู่ลูกนับเป็นเคสแรกตั้งแต่จัดตั้งโรงพยาบาลสุรินทร์มาตลอด75ปีนะครับสามารถให้ชีวิตใหม่กับคนเป็นลูกได้ก่อนหน้านี้นะครับลูกชายเนี่ยอายุ33นะฮะก็เป็นเกษตรกรป่วยด้วยโรคไตเสื่อมไตทำงานผิดปกตินะครับก็รักษานะครับฟอกไตมาล้างไตมา6ปีเต็มนะฮะก็คุณหมอบอกมีวิธีเดียวนะครับที่จะทำได้ก็ลองดูปลูกถ่ายไตจากคุณพ่อมาสู่ลูกนะครับพ่อเนี่ยอายุ55ลูก33นะครับคุณพ่อเนี่ยด้วยความที่สงสารลูกก็เลยเอานะจริงๆ55นี่ก็ถือว่าอายุไม่เยอะนะพี่นะ
3: คร
2: ับแต่ก็ตัดสินใจละสงสารลูกนะครับถ้าไปตรวจแล้วไตเข้ากันได้คุณพ่อก็ยอมแล้วคุณหมอก็ประเมินแล้วว่ามันมีโอกาสนะครับก็มีการปลูกถ่ายไตกันยกไตข้างนึงให้กับลูกจริงๆโอ้โห
3: ครับ
2: นะฮะวันนี้คุณพ่อเนี่ยกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะครับพอคุณหมอมาบอกว่าการผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะลูกชายได้ตายจากพ่อนะพ่อเท่ากับพ่อเนี่ยมอบชีวิตใหม่ให้ลูกแล้วนะลูกไม่ต้องมาคอยล้างไตไม่ต้องมาคอยฟอกไตแล้วนะหกปีที่ผ่านมา
3: ครั้งที่สองแล้วนะในการให้ชีวิต
2: ใช่
3: ลูกอายุเท่าไหร่นะ
2: โอ้ใช่ลูกอายุ33นะครับคุณพ่อนี่25คุณพ่อ55
3: ผมเชื่อว่าพี่ลูกชายเนี่ยก็คงจะรักคุณพ่อมากต่อจากนี้ไปแต่ต้องดูแลคุณพ่อให้ดีเมื่อคุณพ่
2: อ
3: แก่ชรานะครับ
2: ใช่คือเขาบอกหลังปลูกถ่ายตายแล้วเนี่ยลูกก็สามารถปัสสาวะเองได้ละเนี่ยชีวิตลูกก็จะเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นนะครับ
3: แล้วจู่เป็นไตเสื่อมโดยกำเนิดหรือดง เท่าที่ฟังเนี่ย
2: เริ่มเป็นมาเนี่ยเขาบอกว่าปี63นะพี่โอ้ไม่แน่ใจว่าไตเสื่อมนี่เกิดจากอะไรนะฮะ
3: แต่จะบอกว่าต้องระวังนะตอนนี้ใครที่กินน้ำกระท่อมเนี่ยคุณฟังไตเรายังดีอยู่นะผมเชื่อคุณฟังคงไม่ดื่มหรอกเพราะเราคนโตๆแล้วแต่ว่าลูกหลานเราอ่ะคนใกล้ตัวเราจะเห็นว่าบางทีดื่มน้ำกระท่อมเนี่ยแทนน้ำเปล่าเลยนะดงชาวบ้านที่มีต
2: ้
3: องบอกนะคุณผู้ฟังไตพังนะฮะเดี๋ยวไม่ทันแก่ตัวหรอกคอยดูเถอะ
2: จ
3: ะมีปัญหาเรื่องไตแน่นอน
2: โอ้เจ้าอ๋อตัวลูกชายเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังมา10ปีอะที่ผ่านมา
3: โอ้โหเนี่ยก็เนี่ย
2: แต่ไม่รู้สาเหตุ
3: เสี่ยง
2: อืมครับ
3: พันน้ำไม่เยอะฮะถ้าเราไม่มีภาวะที่บวมน้ำคุณผู้ฟังดื่มน้ำได้เยอะ
2: ครับผม
3: ทำให้ขับถ่ายดีแล้วก็เนี่ยขับสารใดๆออกจากร่างกายปัสสาวะคล่องคล่องครับ
2: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: พูดถึงเรื่องน้ำท่วมเอาให้จบวันนี้ครม.ก็อนุมัติงบรองรับวิกฤตน้ำมันขออภัยฮะน้ำมันนะไม่ใช่น้ำท่วมน้ำมันกับก๊าซหุงต้มปี69นะปรับเกณฑ์ใหม่รับมือตลาดโลกผันผวนลดพึ่งพาการนำเข้านะครับวันนี้นายพรชัยจิรคุณไพศาลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบแผนรองรับวิกฤตการด้านน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2569ถึง2572แล้วก็แผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 69ถึง72เช่นกันตามที่กระทรวงพลังงานโดยสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าสกนช.เสนอเพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการและก็รักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้เหมาะสมซึ่งแผนใหม่นี้เนี่ยมีการปรับเกณฑ์นะคุณผู้ฟังการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าอุดหนุนราคาเมื่อเกิดวิกฤตนี่ต้องบอกจุดนี้นะโดยแบ่งเป็น3สถานการณ์หลักๆ1สถานการณ์ที่เมื่อราคาแพงเกินรับไหวดีเซลและเบนซินหากราคาเกิน30บาทต่อลิตรกองทุนจะเข้ามาดูแลทันทีโอ้ก๊าซหุงต้ม LPG ปรับเกณฑ์ราคาขายปลีกเป็นไม่เกิน423บาทต่อถัง15กิโลกรัมจากเดิมที่วางไว้363บาทขยับกรอบออกไปและการที่2เมื่อราคาผันผวนหนักปรับเกณฑ์รองรับให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นหากราคาน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยสวิงขึ้นลงเกิน10ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือว่าราคาขายปลีกเปลี่ยนเกิน2บาทต่อลิตรในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยกองทุนก็จะเข้ามารับหน้าที่บริหารจัดการทันทีเช่นกันส่วนสถานการณ์ที่3เนี่ยนะคุณผู้ฟังในแผนที่อนุมัติเนี่ยนะเมื่อเกิดภาวะน้ำมันขาดแคลนกองทุนพร้อมเข้าแทรกแซงเพื่อไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนี้เนี่ยแผนใหม่ยังเน้นความยั่งยืนทางการเงินด้วยการแยกบัญชีน้ำมันกับก๊าซ LPG ออกจากกันอย่างชัดเจนจะไม่มีการเอาเงินข้ามกลุ่มมาอุดหนุนกันอีกต่อไปก็ถือว่าดีนะอย่างนี
2: ้
3: เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็ตุ้มๆต่อมๆแต่ว่าสมมุติถ้าไม่เอาเงินข้ามกลุ่มแล้วถ้าเงินกลุ่มของน้ำมันมันเสี่ยงหมดก่อนเนี่ยต
2: ้
3: องคงต้องมีวิธีการนะดงเนาะ
2: ครับครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: อันดับ6นะครับพาไปที่ปราจีนบุรีนะพี่บอยนะไปเจอไรเดอร์คนนี้เขาบอกไรเดอร์คนนี้แสบมากนะไม่รู้แกอยากกินพิซซ่าหรือยังไงนะคือเอาพิซซ่าเนี่ยไปส่งนะครับส่งเสร็จเวลาไรเดอร์เขาส่งเนี่ยเขาต้องถ่ายรูปไว้เนาะเขาต้องถ่ายรูปแล้วเขาก็ต้องวางของไว้นึกถึงหน้าตึกอสมทจะมีโต๊ะที่วางของนะพี่ไรเดอร์เขาจะถ่ายรูปไว้แล้วเขาก็จะวางของไว้แต่ปรากฏว่าไรเดอร์คนนี้ถ่ายเสร็จส่งงานส่งเอาพิซซ่ามาวางแล้วนะครับถ่ายรูปวางปุ๊บตัวเองถือกลับต
3: ั
2: วเองถือพิซซ่ากลับไปก็คงคิดว่าถ้าที่นี่ไม่มีกล้องเดี๋ยวทางผู้สั่งเนี่ยเขาก็ต้องคิดว่ามีคนมาขโมยไปเพราะว่าเขาส่งงานแล้วนี่เขาถ่ายรูปส่งกลับไปให้กับคนสั่งแล้วนี่ว่าเขาเอาวางไว้ที่โต๊ะนะฮะแต่ที่ไหนได้นะครับสถานที่ที่เขามาส่งเนี่ยมันมีกล้องวงจรปิด
3: โ
2: อ้พอคนที่เขาสั่งแล้วเขาไปเปิดย่องกล้องย้อนหลังเพื่อหาพิซซ่าที่เขาสั่งไม่เจอเนี่ยเขาก็เลยเห็นว่าพี่ไรเดอร์คนนี้แหละถ่ายรูปเสร็จปั๊บถือถุงพิซซ่ากลับไป ไม่ยอมวางเอาไว
3: ้
2: เนี่ย ผมเชื่อเลยนะว่าพี่ไรเดอร์คนนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีกล้องนะเขาก็ต้องบอกว่าอุ้ยผมวางไว้แล้วนะครับใครเอาไปหรือเปล่าก็คือคนที่สั่งเนี่ยเขายังคิดแว็บแรกก่อนที่เขาจะไปเปิดกล้องนะเขายังคิดเลยว่าหมาฆ่าไปแร็ก อันนี้เขาไม่ได้ว่าไรเดอร์นะแต่เขาคิดอย่างนี้ก่อนจริงว่ามันต้องมีหมาเนี่ยมาฆ่าไปแน่เลยเขาก็เลยสงสัย
3: เอาวางไว้ต่ำเหรอ
2: ไม่ได้วางไว้ต่ำสิเขาไม่วางเลยไงพี่เขาถือกลับไปเลยไง
3: ไม่ที่หมายความว่าตำแหน่งที่วางเนี่ยมันต่ำเลยทำให้เจ้าของคนสั่งเนี่ยคิดว่าหมาจะฆ่าไปได้
2: เขาก็จะมีเหมือนจุดวางของแบบหน้าอบต.มีเหมือนโต๊ะสปท.อย่างเงี้ย
3: เขาไปได้ถ้าอบต.ต่างจังหวัดก็อาจจะมีนักจรนะ
2: ก็เขาก็คิดว่าอย่างนั้นไงแต่ว่าเขาก็ไปเปิดกล้องดูซะหน่อยพอไปเปิดกล้องดูนะครับนี่ฮะที่ศรีมหาโพธิ์เจอเลยครับไรเดอร์คนนี้เอาไปนะ
3: คาหนังคาขาว
2: คาหนังคาขาวเจ้าหน้าที่อบต.เลยบอกว่าเนี่ยพี่ก็เป็นผู้หญิงนะเขาบอกเนี่ยอุตส่าห์แฟนเขาอุตส่าห์สั่งมาให้แฟนเขาเป็นตำรวจ
3: โอ้ย
2: แฟนเขาสั่งมาให
3: ้เขาไม่ได
2: ้อยากกินน่ะเขาก็เลยบอกว่าถ้าไรเดอร์คนนี้สำนึกผิดแล้วมายอมรับนะเขาจะไม่เอาเรื่องแต่ถ้าเงียบหายไปแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้แฟนเขาดำเนินการเพราะแฟนเขาเป็นตำรวจ
3: โอ้
2: ก็ต้องคือเขาบอกว่าไม่ใช่อะไรหรอกไม่อยากให้ไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีก
3: ก็ไม่ได้
2: พิซซ่าเนี่ยอาจจะไม่ได้แพงมากอะไรแบบนี้แต่ว่าไม่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพตัวเองครับผม
0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒ
4: น์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
7: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
7: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮโปแม็ก
8: พาวซ่า
9: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
10: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
11: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
10: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
11: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
10: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
12: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
10: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
13: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
14: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
15: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
17: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
0: หานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
8: มหานครรอบทิศอันดับ5
2: พี่อารมณ์รายงานเข้ามาครับที่กงหลาพัทลุงฝนตกค่ะขอบคุณนะครับ
18: ขอบคุณครับ
2: พี่นิวัฒน์บอกติดตามตลอดครับที่วัดสีคิ้วนะครับ
18: ขอบคุณครับ
2: พี่จุ๊บแจงสวัสดีนะครับคุณแดงขนมจีนสวัสดีด้วยนะครับพ
18: ี่ทอง
2: พี่ทองคำบอกฤดูน้ำหลากแล้วตอนนี้นะครับพี่ประเสริฐส่งตัวย่อเข้ามานะครับแปลว่าอะไรครับพี่สวดคอ อ๋อสวัสดีครับสวดคแหมผมก็ใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมเลยพี่เดี๋ยวมาแบบอะไรอันนี้ตัวย่อนะครับขอเลขหน่อยพี่มงคลย้อนขึ้นไปเลยผมพิมพ์มาให้แล้วข้างบนนะครับคอมเมนต์ข้างบนนะครับนะพี่สวัสดิ์
18: จันบอยไม่เคยพลาดนะพี่มงคลนะจันบอย
2: จันบอยเดี๋ยวนี้เขามี AI ทำเป็นบอกตัวเลขแล้วนะในเพจสมศักดิ์อยู่ประพัดนะให้ทุกวันนะ
18: ไม่ใช่มันชื่อเพจนี
2: ้ฮะ
18: ต้องมีใหม่แล้วด้อง
2: เพจอะไรเพจอะไร
18: เดี๋ยวอ่านข่าวนี้เดี๋ยวไปหาเพจมาส่งให้ส่วนตัว
2: เอาก็บอกคุณผู้ฟังหน่อยดินึกว่าใช้เพจแต่เพจพี่ก็แชร์ขึ้นมาไม่ใช่เหรอเพจสมศักดิ์อยู่ครับ
18: ใช่ใช่เข้าไปดูเข้าไปกดติดตามได
2: ้นี่แหละพี่สวัสดิ์บอกชอบข่าวมากครับรวมทั้งตัวเลขด้วยครับ
18: มีเกียร์บอยลอตเตอรี่3ตัวตรง
2: อ๋อเหรอที่ชื่อเพจเหรอโอ้โหไร้การจริงเดี๋ยวนี้ไร้การจริง
18: มีเกียร์บอยลอตเตอรี่3ตัวตรง
2: นะ
18: เปิดมาแข่งกระเป๋าตังค
2: ์ลองดูลองเข้าไปดูทุกฟังเนี่ยของพี่บอยเขานะทำสนุกสนุกนะ
18: ลอตเตอรี่นะเขียนอยู่แล้วว่าลอตเตอรี่นะ
2: ลอตเตอรี่แต่3ตัวตรงนะ
18: เขาก็3ตัวหน้าหลังไง
2: เอาไปวัดดีกว่าพาไปวัด
18: เจอแล้ว
2: นะครับพระทะเลาะกันพระลูกวัดโดดตบบ้องหูเจ้าอาวาสแก้วหูแตกโอ้โหทำไมอะไรขนาดนั้นนะฮะนี่ฮะที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับพระลูกวัดทนไม่ไหวถูกตัดกิจนิมนต์เจ้าอาวาสเป็นใครมาตัดกิจนิมนต์เวลาไปกิจนิมนต์นี่ได้ซองใช่ไหมเอาพูดตรงๆใช่ไหมพี่บอยสมมติไปขึ้นบ้านใหม่ทำบุญนู่นนี่นั่นถ้าเกิดญาติโยมนิมนต์ไปอ่ะใช่ไหมก็ได้ซองใช่ไหมนี่แหละ
18: ได้สิ
2: ก็แกโดนตัดกิจนิมนต์นะไม่รู้ทำไมรักษาการเจ้าอาวาสเขาไม่พอใจอะไรนะไปตัดกิจนิมนต์แกเท่านั้นแหละกระโดดตบบ้องหูเลยอะพี่โดดตบบ้องหูแก้วหูแตกวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเลยฮะ
18: มาตบเจ้าอาวาสเหรอ
2: ตบเจ้าอาวาสเลยครับพระลูกวัดดูเดือดมากนะครับวัดเอาว่าเป็นวัดแห่งหนึ่งในอำเภอโพธารามแล้วกันนะครับจังหวัดราชบุรีนะฮะโอ้โหเจ้าอาวาสที่เข้าโรงพยาบาลนะครับไปตรวจร่างกายเลยนะฮะล่าสุดบรรยากาศที่วัดนี่มาคุน่าดูนะพระลูกวัดที่ไปตบบ้องหูยอมรับแล้วนะครับว่าตัวเองนั้นผิดที่ไปทำร้ายร่างกายท่านรักษาการเจ้าอาวาสตอนนั้นมันโมโหจริงๆครับที่โดนตัดกิจนิมนต์ทั้งหลายนะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเบี้ยวกิจนิมนต์เลยนะแต่ที่เวลาไปไม่ได้เนี่ยเพราะป่วยจริงๆก็มีบ้างแต่ไม่ได้บ่อยแต่การมาตัดสิทธิ์เนี่ยมันเกินไปนะครับแกก็เลยโมโหแกบอกแกก็อยู่วัดนี้ไม่ต้อง4ปีแล้วอ่ะไม่ใช่พระใหม่ด้วยนะแต่แกบอกเจ้าวาดก็ต้องมาขอโทษตนด้วยเหมือนกันตนก็ถึงจะยินดีขอโทษเจ้าวาดโอ้โห
18: เ
2: อาสิ
18: โอ้โหแล้วเจ้าวาดอาการสาหัสไหมนี่โดนถ้าแจ้งข้อหานี่โดนนะทำร้ายร่างกายอาการสาหัสนะ
2: ครับแก้วหูแตกเลยพี่
18: โอ้อุตสาหะสิอย่างเงี้ยรักษาหลายวัน
2: ครับผมนะก็เห็นว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะยอมยกพานไปขอขมาแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าโทษมันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมพี่โทษทางอาญาเนี่ย
18: ความผิดสำเร็จแล้ว
2: ครับผม
8: มหานครรอบทิศอันดับ4
18: ดองรู้ไหมวันนี้เขาเปลี่ยนตัวอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษใหม่แล้วอะรู้ไหม
2: เขาแต่งตั้งเลยฮะใช่ไหมฮะ
18: เพิ่งเห็นนะตอนแรกเรานี่จะเป็นท่านยุทธนาแพรดำอยู่นะท่านถ้าไม่เห็นข่าวนี้นะ
2: ครับครับ
18: ล่าสุดวันนี้นางสาวละลิดาเพิศวัฒนาฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงว่าครม.เนี่ยมีมติแต่งตั้งตามที่คณะรัฐมนตรีว่าการ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอนะครับในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน6รายเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน4รายและทดแทนตำแหน่งที่ว่าง1รายแล้วก็เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะว่าง1รายดังนี้นะคุณผู้ฟังครับ1นางพาริณีแสงสว่างเนี่ยให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงตำแหน่งอย่างนี้นะ2นางสาวนันทรัตน์เทพดลชัยให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง3พันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินนี่คือประวุฒินะผมเจอแต่สมัยกองปราบให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงโอ้โหพี่เติบโตแล้วเป็นรองปลัดแล้วอ่ะ4นายโกมลพรหมเพ็งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง5พันตำรวจโทพงศธรธัญญสิริให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน6ท่านสุดท้ายนี่เลยฮะขีดเส้นใต้ร้อยตำรวจเอกปิยะรักษ์สกุลให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งแปลว่าโอนย้ายตั้งแต่เป็นร้อยเอกมาอยู่ DSI แล้วก็นี่ครับก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของ DSI ในวันนี
2: ้โอ้โหนะเขาก็มีการก่อนหน้านี้ถูกนี่ไงพี่ก่อนที่จะเข้าครม.แต่งตั้งเนี่ยก็มีภาพปล่อยออกมานะว่าท่านไปยืนยกมือไหว้ท่านนายกอนุทินอยู่นะฮะ
18: โอ้โห
2: ที่สนามบินนะแล้วก็ท่านเนี่ยเป็นอนุคณะ36ที่ยกฟ้องคดีหัวสวด้วยนะนะครับเข้ามานั่งอธิบดี DSI ที่ดูนะคดีสำคัญหลายเรื่องนะครับ
8: มหานครรอบทิศอันดับ3
2: อันดับ3นะครับเป็นเรื่องพระอีกเรื่องนึงแล้วกันนะครับอันนี้อาจจะทิ้งท้ายด้วยข่าวนี้เลยแล้วกันที่กาฬสินธุ์นะฮะแต่ว่าอันเนี้ยพระกับชาวบ้านละนะฮะพระเนี่ยไปเตือนนะครับไปเตือนพวกกลุ่มวัยรุ่นนะครับในจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ถึงขนาดต้องให้พระไปเตือนให้ชาวบ้านบอกหลวงพ่อช่วยไปเตือนพวกนี้หน่อยนะมันเอาถนนมาเป็นสนามรถแข่งหลวงพ่อก็เลยอ่ะทำเพื่อชาวบ้านไปเดินเคาะประตูบ้านเลยนะนี่นะครับกิจนิมนต์ของพระที่กาฬสินธุ์หนึ่งในนั้นคือต้องไปเตือนวัยรุ่นว่าอย่ามาแข่งรถกันบนท้องถนนนะครับเอาถนนหลวงเนี่ยมาเป็นเหมือนกับลานเซอร์กิตเลยอะพี่แข่งรถกันเลยอะกลางค่ำกลางคืนเนี่ยแว่นเนี่ยนะครับโอ้โหไม่ยอมฟังเลยนะคือท่านก็ไปเตือนนะว่านะครับนะถ้าไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาเหรอโยมโอ้พี่ว่าวัยรุ่นพวกนี้เขาจะเชื่อไหมไม่รู้นะก็ต้องรอเนี่ยเดี๋ยววันศุกร์เขาจะนัดหมายกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสามนะครับใช้ถนนทางตรงตั้งแต่หน้าวัดหน้าชุมชนหน้าหมู่บ้านยิงยาวแว่นแข่งกันนะครับมีเด็กตั้งแต่อายุ 14-15 เนี่ยมาแข่งกันก็เดี๋ยวลองดูว่าพระเตือนแล้วนี่น่าจะยอมไหมจะเชื่อไหมนะครับหมดเวลาพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มเจอกันขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ
18: สวัสดีครับ
8: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
19: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
20: ท้องเสียปวดท้อง
21: แน่นท้อง

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสำนักงานพระคลังข้างที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ซึ่งมาจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดเทพลีลาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดท่าทองวัดบางแวกวัดประยุรวงศาวาสวัดกำแพงบางแวกกรุงเทพมหานครวัดไทยเชตวันมหาวิหารประเทศอินเดียวัดแขนอกและวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีเวลา 14:30 นาทีสำนักงานอัยการสูงสุดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปที่มาจากวัดในจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยวัดอุทโธเขปสีมารามวัดเขาบางทรายวัดวิเวการามวัดยานสังวรารามและวัดศรีมหาราชารวมถึงวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครและวัดพรหมเสนารามจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาและสดับประกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำหรับช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับประกรณ์ซึ่งมาจากวัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดไตรมิตรวิทยารามวัดปทุมคงคาวัดสมณัตวิหารวัดเทพากรวัดตรีทศเทพวัดสัมพันธวงศารามวัดอรุณราชวรารามและวัดพระไกรสีเวลา 19:00 นสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีรวมจำนวน8รูปตลอดทั้งวันมีประสบนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปถวายสักการะพระศพด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยวจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮกจังหวัดอุทัยธานีโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเทศบาลตำบลดินดำจังหวัดร้อยเอ็ดและสหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านอุตรดิตถ์จำกัด
0: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพ

ังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: 3เพลงค่ะต้อนรับกันนะคะในค่ำคืนนี้นะคะคนดีที่อ้ายบ่ฮักค่ะจากพี่บุญตาเมืองใหม่นะคะค่อยๆปล่อยมือจากพี่ฝนธนสุนทรโชว์เบอร์ไม่โชว์ใจจากพี่ดวงจันทร์สุวรรณีในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plusสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pulsa
0: ฮีทมาราธอนต้องขอขอบคุณด้วยกับซิงกระบะต้อง Pulsa Hypermax ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Mcot Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะวันนี้มาแทนน้องบอสธีรพลหนุ่มหน้ามนคนหน้าหวานปะ เขาอะไรนะเขามีสโลแกนหนุ่มหน้ามนอะไรสักอย่างนี้แหละนะคะวันนี้น้องบอสนะคะป่วยนะคะน้องบอสป่วยเป็นที่น้องลงใน Facebook ส่วนตัวนะคะน้องบอกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอคุณผู้ฟังช่วงนี้รู้สึกว่าไข้หวัดใหญ่สายพัน

เอเนี่ยระบาดเยอะมากนะคะไม่ใช่แต่ในหมู่เด็กนะห้องของลูกชายเนี่ยนะคะก็เป็นกันเยอะเลยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B นะคะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าไม่ใช่แต่ในกลุ่มเด็กนักเรียนนะกลุ่มของผู้ใหญ่เองก็เป็นนะคะน้องแป้งโกะคนสวยก็เพิ่งจะหายจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นะคะแล้วมาเป็นน้องบอสต่ออีกนะคะก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บนะคะเชื้อโรคมันระบาดกันรวดเร็วอะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็ทำแบบที่เราเคยทำกันมาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะล้างมือกันบ่อยๆนะก่อนที่จะหยิบอะไรเข้าปากรับประทานนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะวันนี้ดูแลแทนน้องบอส1วันจนถึง4ทุ่มตรงนะคะใครที่อยากจะพูดคุยเม้ามอยนะคะอยากจะขอเพลงนะคะหลังไมค์อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366โทรมาได้เลยนะคะหรือจะเป็นทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95ช่องทางนี้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะรถไฟมารอแล้วสวัสดีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพย์ด้วยนะคะเขาบอกว่าสโลแกนน้องบอสคือหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองไม่น่าล่ะแม่ FC เนี่ยหลงกันหมดเลยนะคะลูกคิตตี้วังว่าสวัสดีด้วยพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะคะพี่รุ่งด้วยค่ะนะคะพี่สายชนจรัสกุลนะคะพี่เอสุดหล่อค่ะนี่ถึงแม้เขาจะเปลี่ยนชื่อ Facebook เป็นคุณสุภวัฒน์แล้วแต่เราก็ยังถนัดเรียกพี่เอสุดหล่ออยู่นะคะพี่คิตตี้ลูกคิตตี้ทักทายกันแล้วนะคะคุณแม่เกลทันพิชาคนสวยด้วยนะคะพี่นันทานรียายอ้อสามย่านพี่เสือน้อยพี่นางมานสีคอนพี่วิจิตสุวรรณโรจน์นะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะทักทายแล้วเนาะพี่วิจิตจากพี่จิตเรียกแล้วนะพี่วิจิตเมื่อวานนี้พี่วิจิตบอกว่าไม่เรียกพี่วิจิตเลยนะคะพี่นิวัฒน์ด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมนะคะบอกว่าที่ว่าสีคิ้วใช่ไหมพี่นิวัฒน์จากสีคิ้วใช่ไหมคะรายงานตัวคืนนี้อากาศเย็นสบายดีนะคะพี่ปัดเมืองกรุงนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมนะคะพี่ลำดวนเจ้าด้วยพี่รมิดานะคะพี่ภูรัตนพานพี่ยูนิกนะคะพี่รองลัดกระบังด้วยค่ะนะคะแล้วก็พี่อะไรอีกนะนี่มีคนส่งกำลังใจให้น้องบอสด้วยนะคะให้น้องบอสหายไวๆเนาะนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมนี่มีประมาณนี้เท่าที่เห็นนะคุณผู้ฟังพี่ณัฐพงษ์โชติสิริด้วยนะคะพี่วุฒิชัยมั่นจันทร์นะเนี่ยเท่าที่เห็นก็จะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ฟังรถไฟออกก่อนนะแม่เสียงบูดรถไฟตกใจหมดเลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366ค่ะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่พี่มานพไรเดอร์รังสิตมาทันพอดีเลยนี่ดูกู๊ดด้วยนะคะอ่ะมานะคะเข้ามาได้เลยทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะมาพูดคุยมามอยกันได้หลังจากจบเพลงนี้จะขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: จ้าดอกจำปาค่ะจากน้องเมลตาวิสาและน้องตุ๊กตานริศรานะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไม้นะคะยังไม่ติดคุณผู้ฟังเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งก็แล้วกันนะคะหนึ่งสายหน้าไม้ตอนนี้ยังไม่ได้เลยคุณผู้ฟังเมื่อกี้นี้โทรติดนะแต่ว่ายังไม่มีคนรับนะคะยังไงใครที่โทรมาจองสายหน้าไม้เอาไว้ยังไงก็รอรับสายน้องแป้งโกะคนสวยด้วยนะคะอ่ะคุณผู้ฟังตอนนี้มารอแล้วเรียบร้อยทักทายหนึ่งสายหน้าไม้กันในช่วงของสายชิวฮิวใจยังแป้งก็บอกว่ายังแป๊บหนึ่งรอก่อนรอก่อนนะคะได้หรือยังนะถ้าเกิดว่าได้แล้วนะคะก็ส่งสัญญาณมาได้เลยนะคะในช่วงของสายชิวฮิวใจนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังใครที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะคะทักทายไปด้วยเนาะสำหรับคนที่กำลังฟังอยู่นะคะที่เครือข่ายจันดาวเทียมลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะคะก็ทักทายไปยังทุกคนที่กำลังฟังอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะรวมไปถึงทาง Facebook Live ด้วยนะคะอ่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
2: ป้าโสภาค่ะ
0: ป้าโสภาป้าโสภาโทรจากที่ไหนคะ
2: นครศรีค่ะ
0: นครศรีตอนนี้ฝนตกไหม
2: ฝนตกเยอะค่ะ
0: ฝนตกเยอะ
2: ฟ้าร้องลุยค่ะ
0: โอ้ฟ้าร้องลุยด้วยเหรอคะ
2: ค่ะแต่ตัวนี้เสาไปเรียกว่ามีแต่ฝน
0: มีแต่ฝนแล้วใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: น้ำจะท่วมไหมอ่ะ
2: มันยังไม่มีน้ำอยู่เลยเดี๋ยวเป็นน้ำมาคนมาเร็วๆเลย
0: เหรอคะถ้ามามันมาเร็วเลยใช่ไหม
2: ค่ะ
0: อ๋อแล้วทีนี้ทำยังไงเราก็ต้องเตรียมตัวระมัดระวังไว้ตลอดเวลาเลยใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เนาะนะคะ
2: พอดีที่อยู่ตรงนี้มันไม่ค่อยจะท่วมอ่ะจะท่วมบริเวณรอบไปหมด
0: ป้าโสภาอยู่อำเภออะไรคะ
2: ทุ่งใหญ่ทุ่งใหญ่ค่ะ
0: ตรงบริเวณที่ป้าอยู่ทุ่งใหญ่ไม่ค่อยท่วมใช่ไหมคะ
2: บางที่ท่วมก็มีที่ไม่ค่อยจะท่วมก็มี
0: แต่
2: ที่อยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าโคกวัด
0: ตรงโคกวัดนี่ไม่ค่อยท่วมเนาะ
2: ค่ะ
0: ดีแล้ว
2: ค่ะ
0: ขอให้น้ำไม่ท่วมตลอดไปเลยนะป้าโสภานะ
2: ค่ะ
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ซีรักหรือซีระบบของตักเตนจุลดาค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยอุ้ยเป็นคนใต้จะอยากฟังเพลงที่แบบคนโคราชร้องเป็นสำเนียงโคราชใช่ไหม
2: เพราะว่าเพลงใต้ควงกันทุกวันไม่รู้กี่รายการวันหนึ่งวันหนึ่งทุกดีเจ
0: เอาก็เลย
2: โดนคืนนี้บ้าง

0: ก็เลยอยากฟังเพลงแบบบ้านอื่นบ้างภาษาบ้านอื่นบ้างใช่ไหมคะ
1: จ้าจ้าฟังของเพื่อนก็เบื่ออยู่แล้วเพลง
0: ฟังของเพื่อนบ้างเนาะนะได้เลยมอบให้ใครไหมคะ
1: ติดตุ๊กเพื่อน
0: เหรอน่ารักจังเลยนะคะป้าโสภามอบให้ใครไหมคะเพลงนี
1: ้ผมมอบให้ดีเจทุกทุกคนของคืน95เลขเวียนเพลงลูกตุ้งหมานะครทุกคนเลยจ้า
0: ได้เลยนะคะ
1: ทุกพี่เจดีข้างให้น้องพิมพ์ชิลาแล้วก็น้องช่างเทคนิคน้องอะไรนะ
0: น้องแป้งโกะเหรอคะ
1: น้องแป้งโกะแล้วก็น้องกวางเมื่อที่ก่อนด้วย
0: ได้เลยค่ะ
1: แล้วก็น้องเบน้องลูกตาล
0: เออเก่งนะเนี่ยจำได้เกือบทุกคนเลยเนี่ย
1: จ้าๆดีเจคืนเข้าหาจำเกือบทุกคนเมื่อก่อนไม่ค่อยจะหลับแต่ตอนนี้มันจะหลับแล้วเอายามาช่วย
0: เหรอคะไม่ค่อยสบายเหรอคะ
1: มันโรคประจำตัวความดันเบาหวาน
0: อ๋อ
1: แล้วเป็นคนเกือบจะคิดม
0: ี
1: อาการเครียด
0: อ๋อเพราะฉะนั้นฟังเพลงเนาะป้าโสภาแล้วก็ไม่ต้องเครียดนะคะทำจิตใจสบายเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะอายุก็เยอะ
0: ๆตามวัยเนาะด
1: ู
0: แลสุขภาพนะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะป้าโสภา
1: เช่นกันอย่าพูดนั่งกลับไปหาน้องไปเคยน้องเป็นพิยาด้วยนะ
0: ได้เลยขอบพระคุณมากมากเลย
1: สวัสดีนะจ๊ะ
0: ขอบคุณมาก
1: นานๆอยู่กับเพื่อนเพลงจ้า
0: ขอบพระคุณค่ะน่ารักจังเลยสวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณด้วยกับเยี่ยมยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: เป็นเสียงร้องจากพี่หญิงลีศรีจุมพลและน้องเพชรพุ่มพวงนะคะร้องเอาไว้ด้วยกันค่ะในงานมหานคร Colorful Party 2025นะคะจัดขึ้นเมื่อวันที่22ธันวาคมปี2567ค่ะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: พักกันสั้นๆสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เที่ยงกินไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิดครับ
5: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
6: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
7: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
8: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
7: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
8: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
9: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
10: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
11: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังที่วันนี้ขอเข้ามาทางหลังไมค์นะคะนี่พิมดาใจดีตามใจคุณผู้ฟังกันสุดๆเลยนะคะใครที่อยากขอเพลงหลังไมค์โทรมาได้022481366ค่ะหรือว่าจะโทรมาจองสายหน้าไมค์นะคะก็โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์เดียวกันนี่แหละนะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะคะมี1เพลงค่ะที่คุณผู้ฟังเนี่ยขอเอาไว้นะคะทางหลังไมค์นะคะแต่ว่าตอนนี้กำลังหาให้คุณผู้ฟังอยู่นะคะว่าเอ๊ะเพลงมันหายไปไหนนะคะเพลงมันจะหายากนิดนึงนะคุณผู้ฟังนะ

ว่ายิ่งเป็นเพลงเก่าๆนะคะช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังขอกันแต่เพลงเก่าๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่อยากฟังเพลงใหม่ๆกันบ้างเหรอหาให้อยู่นะคุณผู้ฟังแป๊บนึงนะคะมันจะหายากนิดนึงนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยนะคอมพิวเตอร์มันค่อนข้างที่จะช้านะคะเขาเรียกว่าคนก็เก่าคนก็แก่คอมก็เก่านะคะมันก็จะช้าทีนึงอย่างเงี้ยแหละคุณผู้ฟังเนาะนะคะอยากเปิดเพลงให้อ่ะแต่หาไม่เจอทำไงดีอ่ะทีเนี้ยนะอ่ะเอาเป็นว่านะคะเจอหรือยังเจอไหมรอสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ฟังนะหาให้อยู่กำลังหาให้อยู่สวัสดีพี่รักแก๊งซ่าด้วยพี่สุภาพด้วยนะคะมันไม่มีจริงๆด้วยนะเนี่ยทำไงอะทีเนี้ยนะคะอ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเป็นเพลงอื่นแทนก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังหาไม่เจออ่ะเพลงนี้แล้วกัน

0: ครชีวิตมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาฟังนะพี่นะวันนี้หาไม่เจอ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังทิ้งท้ายอีกสักหนึ่งเพลงในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมารับสายหน้าใหม่นะ022481366โทรมาจองสายกันได้เลยค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้คนจนผู้ยิ่งใหญ่จากคาราบาว

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 21:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลกองทุนน้ำมันเตรียมแผน

แสนกู้แสนล้านบาทหลังฐานะกองทุนติดลบพุ่งผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพลังงานแจ้งว่าในขณะนี้กำลังพิจารณาแผนการกู้เงินรอบใหม่ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากที่กู้มารอบแรกปีนี้ 20,000 ล้านบาทและชำระหนี้กองทุนไปหมดแล้วโดยรอบใหม่จะเปิดให้สถาบันการเงินแข่งขันดอกเบี้ยเช่นเดิมโดยอาจใช้กรอบวงเงิน 100,000 ล้านบาทเพื่อครอบคลุมวงเงินที่จะติดลบเพื่อพยุงราคาน้ำมันลดค่าครองชีพของประชาชนเพราะล่าสุด20กันยายนกองทุนติดลบปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 92,000 ล้านบาทและยังเพิ่มขึ้นเฉลี่ยราว700ล้านบาทต่อวันคาดว่ากองทุนน้ำมันจะมียอดติดลบแต่ระดับ 100,000 ล้านบาทภายในช่วงปลายเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคมสำหรับแผนรองรับสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานซึ่งคณะรัฐมนตรีเพิ่งเห็นชอบให้ขยายกรอบแผนให้ครอบคลุมถึงปี2572จากเดิมสิ้นสุดปี2567โดยแผนดังกล่าวยังคงมาตรการดูแลราคาดีเซลและเบนซินที่ระดับ30บาทรวมถึงปรับเกณฑ์รองรับความผันผวนของราคาน้ำมันจากเดิมที่กำหนดการเปลี่ยนแปลง5ดอลลาร์ต่อบาร์เรลภายใน1สัปดาห์เป็น10ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสะท้อนความผันผวนของตลาดน้ำมันที่เพิ่มขึ้นและอีกประเด็นสำคัญคือการเพิ่มบทบาทเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าในภาวะที่ราคาพลังงานโลกมีความผันผวนสูงโดยจะต้องหารือถึงโครงสร้างราคาของไบโอดีเซลและเอทานอลเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบในประเทศยังอยู่ในระดับสูงสำหรับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยอมรับว่ายังเป็นปัจจัยที่น่ากังวลเนื่องจากประเมินว่าสถานการณ์การสู้รบมีแนวโน้มยืดเยื้อและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกยังมีโอกาสทรงตัวระดับสูงแม้ในระยะสั้นราคาจะปรับตัวลดลงก็ตามพลพีลุยต่อปูพรมตรวจชาบัตรทั่วประเทศสงสัยทุนร้อยล้านกว้านซื้อที่ดิน3จังหวัดใต้สั่งเช็คเส้นทางการเงินและเจาะลงพื้นที่เองนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกระแสข่าวที่มีความพยายามสร้างชาบัตรแห่งใหม่ในร้านอาหารย่านอ่าวนางจังหวัดกระบี่ว่าชาบัตรทั่วประเทศมีทั้งหมด 8-9 แห่งโดยที่จังหวัดภูเก็ตสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปตรวจเข้มซึ่งพบข้อพิรุธและขอใบอนุญาตก่อสร้างขณะที่ชาบัตรภูเก็ตพบร้านขายของที่มีสินค้าส่วนใหญ่นำเข้าไม่มีฉลากและอย.จึงเป็นที่สังเกตว่าการนำเข้ามาได้อย่างไรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกเอกสารอายัดไม่ให้จำหน่ายต่อไปส่วนชาบัตรในพื้นที่ภาคใต้และพื้นที่อื่นที่กำลังสร้างได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปตรวจสอบโดยเฉพาะดูถึงบริษัทที่ถือครองที่ดินว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่การขออนุญาตการก่อสร้างเป็นอย่างไรที่สำคัญต้องดูเส้นทางการเงินเพราะไม่ใช่สถานที่สร้างรายได้ขณะนี้ได้มีการตรวจสอบและขยายโครงข่ายโดยมีการประชุมร่วมกันกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อีกครั้งว่าโครงข่ายนี้จะขยายไปยังตรงไหนได้บ้างส.ส.หลายคนมาพูดคุยกับตนว่ามีเครือข่ายของชาวอิสราเอลโดยเฉพาะบริษัทที่มีชื่อในการทำสุสานหรือธุรกิจอื่นๆในพื้นที่ที่ไปซื้อในโดยเฉพาะบริษัทที่มีชื่อในการทำสุสานหรือธุรกิจอื่นๆไปซื้อที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มูลค่าเกือบ100ล้านในอนาคตอันใกล้ตนจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าเป็นพื้นที่ของใครใช้เงินที่ไหนมาซื้อเป็นบริษัทอะไรมีเจตนาเพื่อทำอะไรเพื่อให้คนในพื้นที่ไม่กังวลใจส่วนกรณีคนกระบี่เริ่มกังวลใจว่ามีการตั้งเป็นชาบัตรถาวรนั้นเป็นหน้าที่ของกรมการปกครองโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดที่ต้องหาข้อมูลและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจพลังงานสั่งบาฟและบางจากทดสอบระบบท่อทั่วกรุงเทพมหานคร66กิโลเมตรนางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3วันนี้ได้มีการเปลี่ยนท่อใหม่ปรับแนวใหม่ในจุดเสี่ยงที่พบรอยรั่ว16เมตรพร้อมจัดทำแผนปรับแนวท่อเพื่อเพิ่มความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณแนวท่อใต้ต่อหม้อหรือโครงสร้างที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำหลังจากนี้กรมธุรกิจพลังงานจะสั่งการบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดซึ่งเป็นเจ้าของใบอนุญาตและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดในกลุ่มบริษัทบางจากซึ่งเป็นผู้ดำเนินการระบบท่อทดสอบระบบท่อตลอดแนว66กิโลเมตรภายหลังการซ่อมแซมแล้วตั้งแต่บางจากช่องนนทรีช่องนนทรีมักกะสันมักกะสันดอนเมืองและมักกะสันสุวรรณภูมิเพื่อสำรวจสภาพภายในและตรวจหาบริเวณที่อาจมีความเสี่ยงต่อการรั่วซึมหรือมีความผิดปกติอื่นๆซึ่งการดำเนินการจะไม่สิ้นสุดเพียงการซ่อมจุดรั่วที่พบแต่ต้องตรวจสอบความปลอดภัยของระบบท่อทั้งหมดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุล

การขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: เทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เลิศอะ
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่สองค่ะมาพร้อมหนึ่งสายหน้าไมค์รออยู่นะคะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะน้องพิม
2: สวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ย
3: พี่สมนนท์สูงนครราชสีมานะคะ
2: นี่รายงานตัวชัดเจนครบถ้วนเลยพี่สมทำอะไรอยู่คะ
3: นั่งฟังเพลงอยู่
2: อืมแล้วตอนกลางวันพี่สมได้ทำงานไหมคะหรือว่าทำอะไรตอนกลาง
3: พี่สมเกษียณงานแล้วค่ะ60กว่าแล้ว
2: ว้าวนี่แหละอาชีพที่ใฝ่ฝัน
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เกษียณแล้วอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหม
3: ไม่ได้ก็เบื่อค่ะ
2: เบื่อใช่ไหมพี่สมทำอะไรกันดีหาอะไรทำกันไหม
3: ทำไม่ได้หรอกพ่อป่วยค่ะ
2: เอาหรอคะพี่สมทำอะไร
3: ค่ะผ่าตัดมา
2: หรอคะเป็นอะไรคะพี่สม
3: ค่ะ
2: ทำไมถึงต้องไปผ่าตัดคะ
3: ลำไส้อุดตัน
2: ฮะจริงเหรอเนี่ย
3: ค่ะ
2: แล้วมันเป็นอาการยังไงคะถึงรู้ว่าเราเป็นลำไส้อุดตันอะ
3: มันก็ปวดท้อง
2: ค่ะแล้วคุณหมอได้แนะนำไหมคะว่าต้องดูแลตัวเองยังไง
3: ก็ให้กินอาหารอ่อนๆก่อนไม่ให้กินเผ็ด
2: ค่ะ
3: แล้วก็มีความดันไขมันอะไรด้วยหลายอย่างปวดทั่วเข่าด้วย
2: โอ้ประกอบกันใช่ไหม
3: ใช่
2: พอจะทราบ
3: เราไปหมดเลย
2: เหรอคะพอจะทราบไหมว่าเกิดจากอะไรคะลำไส้อุดตันเนี่ยคุณหมอได้
3: คิดว่าเวลาทำงานสงสัยไม่ค่อยกินอาหารตอนเช้าอ่ะพอจะเร่งงานไง
2: อ
3: ๋
2: อไม่ค่อยทานอาหาร
3: ใช่ไปกินสายแล้วก็ที่คิดว่ามันก็จะรีบเล็กลงไงสงสัยคิดเองนะอันนี้หมอเขาก็ไม่บอกหรอก
2: ค่ะเราก็ไม่ได้ถามด้วยเนาะอาจจะเกิดจากกินอาหารไม่ตรงเวลาหรือว่าอาจจะเกิดจากอาหารที่มีไขมันสูงก็เลยทำให้แบบว่ามันมีไขมันพอกอยู่ตรงลำไส้แล้วทำให้อาหารมันเดินไม่สะดวกอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ
3: ใช่ใช่
2: ยังไงใครที่ฟังอยู่นะคะ

0: มีพฤติกรรมแบบนี้ก็ดูแลตัวเองดีๆนะ
1: ต้องกินเช้ากินเที่ยง
0: เนาะนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินนิดนึงเนาะ
1: ค่ะ
0: วันนี้พี่สมอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: จบซะเนาะ
0: จบซะเนาะนะคะมอบให้ใครไหมคะเพลงนี
1: ้มอบให้น้องพิมพ์หน้าไม้แล้วก็น้องแป้งโกดด้วยนะ
0: ได้เลยค่ะมี
1: ทุกเสียงทุกสายด้วยนะที่ฟัง
0: ค่ะ
1: พี่ฟังทุกวันเลยแต่โทรไม่ค่อยติด
0: เนาะวันนี้เป็นถือว่าเป็นวันที่ดีนะ
1: ถือว่าโชคดีนะ ที่ได้คุยกับน้องพิม
0: ใช่ไหมพิมดาก็ดีใจได้คุยกับพี่สมเพราะว่าเราเหมือนยังไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยไหมคะหรืออาจจะเคยเมื่อนานมาแล้ว
1: เคยคุยกับยาหมีหนึ่งครั้งแล้ว
0: โอ้เนาะโทรมาบ่อยๆได้เลยนะพี่สมนะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
1: เดี๋ยวก่อนสายก็ได้คุยแล้ว
0: ดีจังเลยเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดานะคะ
1: ค่ะ
0: ขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
1: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: เดี๋ยวได้ไปฟังเพลงพร้อมกันเลยนะพี่สมนะ
1: ค่ะ
0: คืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะ
1: รักษาสุขภาพด้วยนะ
0: เช่นเดียวกันนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เอาละค่ะพี่สมขอเพลงจบซะเนาะมาอ่ะมาทายกันดีกว่าพาเรทชุดนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอะไร

0: 4เพลงค่ะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตคุณฟังรู้ไหมว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรพาเรทเพลงฮิตชุดนี้นะคะมันเหมือนเป็นการปลอบใจนะจะว่าไปเพลงแรกเนี่ยเขาก็ปลอบใจว่าจบซาเนาะจากน้องนุชวิลาวันตามมาด้วยจบแบบเท่ๆจากโจยมนินนะคะก็คือจบซาเนาะจะได้จบแบบเท่ๆนะคะแล้วก็ปลอบใจกันต่อเนื่องบ่ฮักกะเซ้าเถาะนะคะจากดิดคิตตี้สุดท้ายปลอบใจว่าเพิ่นบ่แม่นผู้สาวเฮานะคะจากมนแคนแก่นคูนและลำเพลินวงศกรนะคะก็คือ4เพลงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการปลอบใจก็แล้วกันเนาะชื่อเพลงอะเนาะแต่เนื้อหาของเพลงอาจจะเกี่ยวบ้างไม่เกี่ยวบ้างไม่เป็นไรเอาชื่อเพลงเกี่ยวไว้ก่อนนะคะในช่วงของพาเรทเพลงนี้ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2คุณผู้ฟังค่ะใครที่ทักทายกันเข้ามาทาง Facebook Live นะคะมาได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้รถไฟมารอรับแล้วค่ะหลังไมค์วันนี้มาเพียบเลยคุณผู้ฟังอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวทักทายหลังไมค์กันก่อนนะพี่อนันต์โคราชป้าใหญ่รามคำแหงยายแสงบางนาพี่หนุ่มน้องแต้สุพันพี่วอนจังหวัดกาลุง935แท็กซี่พี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมิพี่กูดชลบุรีพี่มนัสนครศรีพี่จงรักกระบี่พี่หนุ่มเขาคิดชะกูดพี่สวัยชุมพรพี่นีลาซานพี่แจ๊ดพี่โจบุรีลำพี่เสงี่ยมสุราษฎร์เป็นไงเยอะไหมวันนี้มากันเพียบเลยหลังใหม่นะคะส่วนทาง Facebook Live ค่ะพี่สนธยาสวัสดีด้วยนะคะน้องไบสไลเดอร์นะคะเสียเปียกคนทำไงจะใครหล่ะด้วยนะคะลูกคิตตี้วังว่าก็ยังอยู่กับแม่นะคะพี่เอสุดหล่อก็อยู่ด้วยนะคะพี่รัดแกงซ่าคนน่ารักด้วยนะคะพี่ณรงค์ยินดีค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่หนูเพียรภกากุลนะคะพี่สุรยุทธ์สมานอัคคณีด้วยนะคะมาทักทายช่องทางนี้นะคะแล้วก็จะมี TikTok ด้วยนะคุณผู้ฟัง TikTok ส่วนตัวของพิมดาก็เข้าไปพูดคุยมอยได้ช่องทางนั้นนะคะพี่ไตรรัตน์ค่ะพี่ทศพลนะคะแล้วก็ยังมีพี่เรินเจริญนะคะพี่วิสุวิมลจันทไทยด้วยค่ะนะคะมีอีกไหมมีอีกไหมนะคะเดี๋ยวขอเลื่อนดูนิดนึงเนาะเผื่อคุณผู้ฟังจะเพิ่งจะเข้ามาทักทายกันนะคะพี่หนูเพียรภกากุลด้วยนะคะนี่พี่อะไรอีกเนี่ยพี่กูลใช่ไหมพี่กูลบูนนะคะเข้ามาได้เลยคุณผู้ฟังค่ะพี่เอทักทายแล้วเนาะพี่เอสุดหล่อนะคะอ่ะรถไฟขบวนที่2นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็ทางช่องทางนะคะ TikTok จะมีพี่นิสาด้วยน้องแชมป์สีสุขมาช่องทางนี้แล้วนะคะน้องหนีดูน้องฟ้าใสนะคะพี่เบนซ์ด้วยนะคะนายบอยคนเดิมนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมน้องไบสไลเดอร์ก็มา2ช่องทางเลยนะคะอุ้ยหลายๆคนเลยมาทักทายกันนะเอาล่ะรถไฟน้องแวนด้วยน้องแวนแวนว้าวเกือบลืมเอาล่ะไปละรถไฟออกก่อนนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่ไม้เมืองมาฝากกันด้วยเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันก่อนในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงนี้ชื่อเพลงว่าตามหานะคะจากไม้เมืองสังกัด S1 Music ค่ะคำร้องทำนองนะคะได้พี่วีรยุทธ์ชูลิกรหรือว่าพี่ฮาลีมมาเขียนให้ค่ะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่เคนตะโมรินะคะใครที่ชอบเพลงนี้ค่ะชอบสไตล์แบบไม้เมืองนะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วง DJ นะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้าน 2
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300 ล้าน 2
0: ไปที่เพลงที่ติดชาร์ตค่ะเลือก2 เพลงนี้มาฝากกันค่ะ

0: 2เพลงจังหวะสนุกๆค่ะมีคุณผู้ฟังว่าโอ้ย FC หลับหมดแล้วน้องพิมดานะคะจัดเพลงสนุกๆนิดนึงนะคะก็จัดให้เลยนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะมีเพลงเอาที่บายใจจากพี่บ่าววีค่ะคงที่อยู่ในฮิตที่1นะคะแล้วก็ตามมาด้วยหม้อหุงข้าวก่อนหน้านั้นเนาะหม้อหุงข้าวค่ะจากพี่โจอี้ภูวสิทธิ์ฟีเจอริ่งพี่พันธ์วรการนะคะเพลงนี้ก็อยู่ในฮิตที่2ค่ะฮิตที่1ฮิตที่2ค่ะสงสัยคุณผู้ฟังเนี่ยจะชอบเพลงที่มีจังหวะเนาะสนุกๆนะคะก็จัดให้เลยค่ะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ต
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อช่วงท้ายๆชั่วโมงวันนี้มีเรื่องเล่าสั้นๆมาฝากกันด้วยค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังเรื่องเราสั้นๆวันนี้นะคะเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของหนุ่มสาวค่ะหนุ่มสาวกำลังอยู่ในช่วงความรักสาวอซ้อหนุ่มว่าพี่ขอหนูปวดฟันหนุ่มก็หอมที่แก้มและพูดว่ายังปวดอีกไหมจ๊ะสาวตอบว่าไม่ปวดแล้วค่ะสักพักสาวก็เอาอีกปวดคอจังเลยหนุ่มก็หอมไปที่คอของสาวและพูดว่าหายปวดยังจ๊ะสาวตอบว่าหายแล้วค่ะคุณยายที่ยืนอยู่ข้างๆนี่เขายืนดูมาตั้งแต่ต้นแล้วนะเขายืนดูแล้วเขาทนไม่ไหวเขาถามไอ้หนุ่มว่าไอ้หนุ่มแกนี่สุดยอดจริงๆเลยนะหมอเทวดาแท้ๆเลยแกช่วยรักษาฤาษีดวงทวารให้ยายหน่อยได้ไหมทำไงอะทีนี้ทำยังไงดีเอ่ยรักษายังไงดีเอ่ยฤาษีดวงนะครับวิธีการของหนุ่มเทวดาคนนี้คือยังไงจุ๊บนะฮะหอมไปที่ตรงที่ปวดแล้วจะหายทีนี้คุณยายเป็นที่ฤทธิ์สีดวงทวารลำบากแย่เลยนี่เป็นยังไงคะเรื่องสั้นของวันนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วด้วยนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะเวลาเดิมนี่แหละ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะกลับมานะดูแลคุณผู้ฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ทิ้งท้ายอีกสัก1เพลงค่ะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขอบคุณกันด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะวันนี้พิมดาขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะสำคัญมากๆเลยและเห็นว่าเขาบอกว่าจะมีอะไรพายุเข้าใช่ไหมเตรียมรับมือกับพายุฝนน้ำท่วมอะไรต่างๆนะคะยังไงก็ให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอย่าตื่นตระหนกนะคะแต่ว่าให้คอยระวังก็แล้วกันเนาะนะคะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะสำหรับค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะทุกคนเป็นเพลงหวานหวานจากคริสตินชื่อเพลงสั้นๆเลยค่ะดาวไปแล้วค่ะรักทุกคนเหมือนเดิมนะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพ

0: ผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: นับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟังนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครแล้ววันนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนเมื่อสักครู่นี้นะคะต้องมีขยับร่างกายกันบ้างแหละนะคะไม่แขนก็ขานะคะต้อนรับผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่เวลาดี4ทุ่มนะคะ4ทุ่มก็เจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะเราอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงเต็มๆนะคุณผู้ฟัง4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเลยแล้วบอกเลยว่าวันนี้นะคะมาพร้อมกับความสนุกนะคะอยากให้คุณผู้ฟังได้แบบว่าผ่อนคลายกันนะคะ3งานเพลงสนุกๆในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะวันนี้เริ่มต้นมากับส่งรักส่งยิ้มส่งตรงถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะงานจากพี่ตุ้มจ๋านกร้องค่ะแล้วก็ต่อด้วยแม่อยากอุ้มหลานค่ะพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่เลิฟบอกว่าโอ้โหชอบมากเลยเพลงนี้จอจานเยอะมากจริงๆมาหลายโหลเลยนะจานมาหลายโหลเลยนะคะจดหมายลาจิ๋มนะคะงานจากพี่แจ็คธนพลนั่นเองค่ะ3งานเพลงฮิตมาราธอนของเราวันนี้ขอขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะสวัสดีทักทายสมาชิกทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะผ่านทาง Facebook Live ของเราที่ Facebook Fanpage LTM FM 95ด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะคะผ่านทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท. Mcord Radio Network ทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ฟังนะก็อยู่ด้วยกันแบบนี้ค่ะนะคะส่งต่อมอบความสุขเป็นกำลังใจให้กันด้วยวันนี้นะคะใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมเช่นเคยนะคะเมื่อวานก็มีติดค้างไว้หลายงานเพลงเลยคุณผู้ฟังต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะเมื่อวานเพลงค่อนข้างเยอะเลยหลังใหม่เนาะวันนี้ไม่เป็นไรนะคะอนุญาตให้ทักท้วงกันได้นะคะตามสบายเลยคุณผู้ฟังจริงๆนะคะยินดีจัดให้อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งอินดี้หรืออะไรก็แล้วแต่คุณผู้ฟังนะคะอยู่ตรงนี้ยินดีจัดให้นะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะมานะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะกับสายชิลฮิวใจค่ะคุณผู้ฟังสายชิลฮิวใจสายหน้าใหม่นะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาแนะนำเพลงคุยสายหน้าใหม่กันสักนิดนึงนะคะในช่วงต้นชั่วโมงวันนี้นะคะโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะวันนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วหลังไมค์นะจ๊ะอย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะเช็คเบอร์ให้หนูนิดนึงนะคะเพราะว่าบางครั้งบางทีนะคะผิดไปตัวเดียวเนี่ยไปโผล่ร้านหมูกระทะบ้างร้านแก๊สบ้างมันจะไม่ได้คุยกันเนาะ นะใช่ไหมสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะที่ตอนนี้เข้ามาแล้วที่เพจด้วยนะ LTM FM 95เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังจะบอกว่าวันนี้นะคะก่อนที่จะเข้ามาจัดรายการนะคะก็อ่านข่าวนะเลื่อนฟีดดูในโซเชียลมีเดียของผู้ฟังนะคะมีหลายพื้นที่ที่ฝนตกแล้วก็รู้สึกว่าโอ้นะคะช่วงนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังกันสักนิดนึงนะคะในเรื่องของน้ำนี่แหละนะคะยังไงก็ส่งความห่วงใยถึงผู้ฟังทุกท่านนะคะก็ดูข่าวยังไงก็ดูด้วยต้องบอกเนี่ยเอาแบบว่าแบบเข้าใจง่ายๆเลยก็คือดูด้วยใช้สติอะไรจริงๆมูฟังนะคะมันหลายๆเรื่องนะคะที่เราจะต้องอ่านแล้วอ่านอีกดูแล้วดูอีกว่าเอ้ยเช็คว่ามันใช่ไม่ใช่อะไรไงนะคะก็ใช้ความระมัดระวังไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแต่ก็ไม่ประมาทนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆในการที่เราจะเสพข่าวต่างๆบนโซเชียลมีเดียด้วยนะอ่ะนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะมีเพลงเพราะๆนะคะมอบให้กับผู้ฟังที่นี่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะช่องทางของเรานะคะนอกจากเบอร์โทรศัพท์แล้วนะคะเรามี SMS ด้วยนะคุณผู้ฟังค่ะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400ได้เลยนะคะ4689400นะคะที่ไหนฝนตกหรือว่ามีการอัปเดตสถานการณ์ในเรื่องของน้ำนะคะอย่างไรกันบ้างนะคะพิมพ์ข้อความเข้ามาได้นะคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าจะได้แชร์นะคะจากคนในพื้นที่เลยนะคะสมาชิกตอนนี้เยอะเลยสวัสดีพี่นิรันดร์พี่เอิร์กนะคะพี่สุภวัฒน์นะป้าเดฟด้วยนะคะสวัสดีป้าเดฟนะคะแล้วก็พี่เล็กยินดีพี่จรัสพี่นักรบนะคะพี่วันธนีสวัสดีทักทายนะพี่ไตรรัตน์พี่ประธานนะคะพี่เลิฟตัวนะเจ้านะสวัสดีคุณแบงค์นะคะเหมือนจะ อยู่แถวๆนี้แล้วก็สวัสดีคุณศักชัยนะคะพี่วารีพี่มาดาพี่สงวนศรีนะคะเสียเปียกด้วยบอกอยากฟังดอกชบาสีแดงจังเลยนะขอบคุณมากๆนะคะพี่ณัฐพลพี่เบลเบดค่ะพี่เดียวจรัญระโนดนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะทักทายทุกคนเลยสวัสดีเจ้าสวัสดีพี่เสาคำด้วยเนอะบอกแวะมาทักทายยามดึกนะคะพี่จรูนหน้าแก้วพี่คมกริตนะคะบอกฟังอยู่ทุกวันเลยอยู่ที่อุดรธานีขอบพระคุณมากๆนะคะพี่เมตตาจากบุรีรัมย์พี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่สายชนนะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกๆข้อความที่ส่งกำลังใจเข้ามานะคะเอาล่ะตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่ในช่วงของสายชิวหิวใจจัดอีกหนึ่งงานเพลงสนุกๆ กันละกันนะคะมอบเป็นพิเศษสำหรับสาวสวยสวยไว้ก่อนนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วค่ะสายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายมารออยู่แล้วนะคะจากนครพนมค่ะสวัสดีค่ะพี่จอย
2: สวัสดีครับน้องตางครับผม
1: โอ้โหเสียงสดใสแจ่มว้าวเลยอะวันนี้โอ้โหค่ะไม่ได้คุยกับพี่จอยนานแล้วเหมือนกันนะเนี่ย
2: ครับผมนานกันครับผม
1: นานเหมือนกันพี่จอยหายไปไหนมาตั้งนานเลย
2: โอ้กลางคืนไม่ค่อยฟังส่วนมากผมจะตกครับผม
1: อ๋อฝนไปกรีดยางก็เลยไม่ได้ฟังใช่ไหมคะไม่ได้ไปกรีดหรือไปกรีดนะ
2: ไม่ได้ไปกรีดครับกลางคืนส่วนมากฝนตกครับ
1: อ๋อแต่ว่าวันนี้แสดงว่าวันนี้ไปกรีดยาง
2: ครับผมไปเที่ยวที่แล้วครับผม
1: ก็เลยได้คุยกันเนาะวันนี้เนาะ
2: ครับน้องตาสบายดีวะครับผม
1: สบายดีกำลังจะถามเลยว่าพี่จ่อยเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหม
2: โอ้ก็สบายดีครับผม
1: โอเคเนาะแต่ฟังจากเสียงแล้วรู้สึกว่าสดใสแข็งแรง
2: ครับครับ
1: นะโอเค
2: ไม่เจ็บไม่ป่วยครับผม
1: ไม่เจ็บไม่ป่วยนะเป็นกำลังใจให้ในการทำงานด้วยนะคะพี่จ่อยนะ
2: คร
1: ับ โอเคนะคะวันนี้พี่จ่อยอยากฟังเพลงของพี่ไผ่พงศธรนะ
2: ครับผม
1: หมอนขาด
2: ครับครับ
1: หมอนขาด
2: สาดพื้นเก่า
1: หมอนขาดสาดพื้นเก่าเออค่ะสาดกับเสือนี่อันเดียวกันไหมคะ
2: แม่นครับผม
1: โอเคเออคือกันเนาะ
2: ค
1: ือการคือกันนะคะแซวเล่นเฉยได้เลยจัดให้แล้วอยากมอบเป็นพิเศษไหมคะกับเพลงนี้อยากให้ใครไหม
2: อ๋อพี่เสก็น้องตาลกับตรงหลังไหมนะครับ
1: หรอมอบให้ตาลกับแป้งฟังนะ
2: ครับ
1: เออโอเคเดี๋ยวหนูฟังกัน2คนเลยแค่2คนเท่านั้นจะไม่ให้คนอื่นฟัง
2: ไม่คือคนเดียวได้ครับผม
1: อ๋อเหรอให้คนอื่นฟังได้เหรออ๋อ
2: แต่ว่าพี่เสกน้องจ๋ากับน้องหลังไหมนะครับผม
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่จอยหยอกเล่นเฉยพี่จอยรักษาสุขภาพด้วยนะฝนตกในช่วงนี
2: ้
1: ครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโถถ้าพี่จอยไม่บอกนะว่าให้คนอื่นเขาฟังด้วยได้นี่ยกเนี่ยหนูเข้าไปฟังกับแป้ง2คนเซเลนอ้าวสายชิวหิวใจนะคะจัดให้เลยกับเพลงนี้ค่ะงานจากพี่ไผ่พงศธรนะคะหมอนขาดสาดผืนเก่า

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งนึงนะคะพี่จอยจากนครพนมนะคะแนะนำงานเพลงของพี่ไผ่พงศธรนะคะกับหมอดขาดศาสตร์ผืนเก่าหมอนก็ขาดเนาะเสือก็ยังผืนเก่าอีกเนาะก็ต้องน่าเห็นใจอยู่แล้วนะต้องให้กำลังใจฟังเพลงอย่างนี้แล้วเนาะนะคะหลายคนบอกว่าฟังแล้วก็รู้สึกสะท้อนกับชีวิตตัวเองเหมือนกันนะคะในหลายๆเรื่องราวนะคุณผู้ฟังที่อยู่ในเพลงนะคะบางครั้งเนี่ยมันก็เหมือนเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะแบบแป๊บนึงอะไรเงี้ยหรือบางทีก็ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเลยแต่ฟังแล้วทำไมมันรู้สึกอินรู้สึกว่าเข้าใจในอารมณ์ของเพลงไปด้วยอันนี้มันเป็นเสน่ห์นะเป็นเสน่ห์ที่ในแต่ละเพลงเนี่ยเขาจะส่งมาถึงคนฟังนะคะอ่ะเป็นว่าใครชื่นชอบเพลงไหนนะคะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะรวมถึงจองสายหน้าใหม่ด้วยที่022481366นะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยค่ะที่เพจ LTM FM 95ใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามหรือว่าเข้ามาแล้วนะคะฝากกดแชร์ให้ดีเจด้วยนะจ๊ะนะคะสวัสดีพี่วิจิตรนะคะแชร์ให้แล้วขอบคุณมากๆเลยพี่จ่อยบอกว่าลืมชมดีเจลูกตาลว่าสวยเฮ้ยมันโอ้ยแค่นี้ก็แค่นี้ก็ลอยติดผนังฝาผนังสตูดิโอละสวัสดีคุณแม่ค่ะคุณแม่เกลนะคะทักทายนะคะพี่วารีบอกว่าอยากฟังคอยน้องใต้ต้นโดนพี่บุญช่วยบอกสวัสดีค่ะดีเจลูกตาลขอใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันอนันต์นะคะพี่สมควรบอกอยากฟังจิกหมอนของลูกตาลโอ้โหเพลงในตำนานด้วยนี่ตำนานมากเพราะนานเหลือเกินนะคะเอาจริงส่วนตัวหนูพูดจากใจจริงเนี่ยนะขอสารรูปเลยนะว่าร้องไม่จบนะจริงๆจำไม่ได้แล้วแหละคุณฟังคือไม่ใช่อุ้ยทำไมเพลงตัวเองคือมันเป็นเพลงช่วงแบบท้ายๆแล้วก็จำไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ร้องในคอนเสิร์ตอะส่วนใหญ่แต่ก่อนก็จะร้องบ่อยที่สุดอันก็จะเป็นอาก็น้อยอู้ได้ก่อพิเศษใส่ใจอะไรเงี้ยอย่างบัลลังก์ปลาเหลือนี่จะร้องแบบบ่อยมากใช่ไหมคะทุกงานเลยอะไรเงี้ยแต่จิกหมอนี่ก็จะมาแบบช่วงหลังๆแหละก่อนที่จะหมดสัญญาอะไรเงี้ยนะคะคือดูเนื้อเนี่ยได้อยู่เขาบอกขอฟังจ้ะไม่ใช่ขอให้ร้องนะพี่สมควรบอกอ๋อหรอหนูเข้าใจว่าให้หนูร้องหรือเปล่าพี่เอสวัสดีพี่เอนะคะพี่เออินทิรานะคะเพิ่มเติมแล้วก็มีพี่สารพีพี่สุนิสาพี่วันธนีพี่นักรบพี่สรวิทย์บอกอยากฟังดอกชวาสีแดงด้วยพี่บอลวีบอกมารายงานตัวครับนะขอเพลงน่ารักอย่างแรงด้วยจ้ะโอเคขอบคุณมากค่ะทุกๆข้อความเลยตอนนี้ทักทายเข้ามานะคะแล้วก็พี่ณโมพุทโธบอกสวัสดีจ้าน้องลูกตาลนะคะแล้วก็ทักทายพี่ๆน้องๆของเราด้วยนะคะที่ผ่านเข้ามาทาง TikTok ของ DJ ลูกตาลด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดรีโพสต์ได้เลยนะคะอ่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยค่ะมีฝากเข้ามาจากพี่สำรวยนะคะโทรมาจากนู่นบุรีรัมย์บอกว่าขอเพลงของพี่ไมค์พี่รมพรสักเพลงนะน้องลูกตาลจัดให้เลยกับหัวใจที่ใช้แล้วค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะเดี๋ยวจัดงานเพลงสนุกสนุกให้เลยคือวันนี้พยายามจัดเพลงมันๆให้ทดแทนเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานมีเพลงช้าๆซึ้งๆค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็เพลงที่ขอมาก็ไปในฟีลลิ่งอะแบบนั้นเนาะไม่เป็นไรเราผู้ฟังเนาะสลับกันไปนึกอะไรได้ก็เปิดดีเจแบบนึกอะไรได้ก็เปิดแล้วนี่ตามใจคุณผู้ฟังเป็นหลักเลยอ่ะวันนี้นะคะเอาเป็นแบบโจ๊ะเลยในช่วงนี้นะคะมหานครไลฟ์ของเรานะคะที่เก็บบรรยากาศจากกิจกรรมมหานครแฟมิลี่มาฝากคุณผู้ฟังกับมหานครไลฟ์นะคะจัดให้กับ3หนุ่มวงซอยบอยนะเพลงนี้
2: วงซอย

0: นับสนุนโดย
1: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ทุก

0: ทุกครั้งที่ฟังลุงขาดป้านะคะเพลงที่จบไปนะคะงานจากพี่สิทธิพรสุนทรพจน์นะหนูก็จะมีคำถามทุกครั้งนะคะว่าเฮ็ดนาโจโลเนี่ยเป็นยังไง ใครก็ได้นะคะช่วยเฮ็ดนาโจโลนะคะถ่ายรูปส่งมา ในไลฟ์หน่อยได้ไหมคะ อยากเห็นน่ะเออจริงๆนี่พูดจริงๆมันต้องทำยังไงทำยังไงทำแบบคือเป็นอาการยังไงอะนาโจโลเนี่ยจริงๆไม่เชื่อในไลฟ์บอกว่าเขาให้ทำยังไงล่ะเอ้าจริงๆเออนะคะเอ้าอันนี้เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะทางหลังไมค์นะคะ2เพลงเลยหนูจัดให้นะคะที่จบไปกับลุงขาดป้าสิทธิพรสุนทรพจน์แล้วก็ก่อนหน้านั้นผู้หญิงคนสุดท้ายค่ะพี่ดำรงวงทองนะคะจากลุงน้อยนะคะลุงน้อยประจวบนะคะเมื่อสักครู่นี้ลุงขาดป้าจากไอ้หนานดิฟเนอร์ไอ้หนานดิฟลำปางเนอร์ไอ้หนานดิฟแต่งหน้าโจโลได้ก่อให้อย่างใดว่าต้องทำยังไงเออนะคะอ่ะเนี่ยมีเพลงฝากเข้ามาเยอะเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยชั่วโมงนี้ไม่ทันเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีต่อแน่นอนนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะจัดให้เลยกับเพลงที่ฝากเข้ามาพี่โชคดีจากนครศรีธรรมราชทะเลใจนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชลิชาค่ะ

0: ณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23:03นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะแน่นอนค่ะนะคะกับชั่วโมงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่อีก1สายในชั่วโมงนี้มารออยู่แล้วด้วยจากนครปฐมนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ใครคะเนี่ย
3: น้องแวว
0: น้องแววเหรอเสียงเนาะสดใสมาเลย
3: สดใส
0: นะดึกๆก็จะสดใสแบบนี้พอแบบพระอาทิตย์ขึ้นก็จะอ่อมนะ
3: อ่อมมากอ่อมมาก
0: อ่อมเป็นแกงอ่อมเลยอ่ะน้องแววนะคะโทรมาจากนครปฐมแถวไหนครับแวว
3: อะไรแถวพุทธมณฑลใกล้ๆสายยาฮะ
0: อ๋อเรียนอยู่แถวนั้นเหรอจ๊ะ
3: ใช่ฮะ
0: โอเควันนี้นครปฐมแถวๆที่พักฝนตกไหมล่ะ
3: ตอนนี้ไม่ตกฮะตอนเช้าตกเยอะอยู่อะ
0: ตกเยอะอยู่นะฮะแต่ว่าคืนนี้ก็แบบคิดอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงบ้างลุ้นๆอยู่เหมือนกันเออนะฮะน้องแวนก็แวะไปเจอที่ปทุมมาเหมือนกันเนาะเราน่ะใช่ไหมเออแอบว้าไปแอบว้าไปให้กำลังใจอยู่นะคะได้เจอกันอยู่เมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะนะโอ้โหวันนี้ขอเพลงแบบนะอยากฟังเพลงอะไรนะคะ
3: ขอเพลงอะไรนะหน้าฮักขนาดเลย
0: ทำไมมันหน้าหลายหน้าจังละแวนฮะ
3: มีหน้ามีหน้านู่นหน้านี่หน้านั่นแน่แน่เฮ
0: ้นะคะหน้าฮักขนาดเลยเพลงของใครคะ
3: ใครวะจับช่วงสี่ทุ่มเนี่ยใครเนี่ย
0: คุ้นแค่นี้นะคะแค่นี้นะคะวางสายเลยแล้วกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะนะคะขนาดเลยค่ะ
3: ให้กับทุกเสียงสายแก้วฟ้าดีเจนะคะแล้วก็คุณพอชนน้อยแล้วกันผมจะไม่บอกชื่อแล้วกันเลยครับ
0: นะคะแวนติดตามฟังลูกทุ่งมหานครมานานแล้วหรือยังคะ
3: ตั้งแต่ช่วง13 ปีแล้วครับ
0: หมายถึงว่าปีนี้เนี่ยปีที่22แต่ว่าน้องแวนฟังมาตอนที่ครบรอบ13 ปีเหรอคะ
3: ใช
0: ่ฮะอ๋อโหเดี๋ยวนะกี่ปีเนี่ยเดี๋ยวนะ7 8 9ประมาณนั้นไหมประมาณ
3: ปีเกือบจะ10
0: เออ9 ปี 10 ปีประมาณนี้นะคะยาวนานเลยนะแวนนั่นแสดงว่าตั้งแต่เรียนมัธยมหรอ
3: ประมาณปลายมอต๊อปลายป.5 ป.6แล้วเราไม่ในใจช่วงนั้น
0: โอ้นานแล้วนานแล้ว
3: ช่วงนั้นเอ็มคอร์ดจัดช่วงเที่ยงคืน
0: ค่ะ
3: ช่วงนั้นอยู่ช่วงเที่ยงคืนเลย
0: ค่ะแสดงว่าก่อนหน้านั้นฟังทางวิทยุด้วยใช่ไหม
3: วิทยุครับเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กคร
0: ับเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กนะคะแล้วก็ตอนหลังก็พอมีออนไลน์ก็ได้เข้ามาดูทางไลฟ์ด้วยเนาะแวนเน
3: า
0: ะ
3: ทางไลน์ด้วยบ้างนะฮะ
0: โอเคได้เลยนะคะน้องแวนก็มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมกับลูกทุ่งมหานครของเราหลายครั้งด้วยเหมือนกันสนุกไหมแวนเวลามาม
3: าสนุกมากครับพูดคุยกันวนโอ้ยไปทุกวัน
0: ทำตัวดีๆเราอ่ะรู้ป่ะ
3: ดีๆแท้จริ งอ๋อ
0: ดีเหรอโอเคแวนขอบคุณมากเลยวันนี้ที่โทรเข้ามานะจ๊ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวแวนพูดตามพี่ตาเลยนะคะ
3: จำได้แล้วฮะ
0: จำได้เลยเอามาจัดมาค่ะ
1: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เย้
0: เก่งมากนะคะเป็นหน้าเป็นตาให้กับแก๊งเฝ้าดีเจมากนะคะโอเคโอเคแวนขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวรอฟังเพลงเลยนะจ๊ะ
3: ได้ฮะ
0: โอเคจ้าสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวจัดให้แบบน่ารัก

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เสียงการเพลงสนุกสนุกแล้วน่ารักด้วยนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะที่จบไปกับถอนใจลึกๆนะคะงานจากน้องป่านปานชีวาค่ะก่อนหน้านั้นนะคะหลงรักซะตั้งนานเปาวลีพรพิมลนะคะแล้วก็สองเพลงนะคะเพลงภาษาเหนือนะเจ้าพ่อใจล้านลาค่ะงานจากพี่แคทรัตการนะคะคิดถึงมากเลยแล้วก็ต้นขบวนพาเรดนะคะเพลงของตันเองกับหน้าฮักขนาดเลยจากสายหน้าใหม่น้องแวนจากนครปฐมนั่นเองนะคะสี่งานเพลงนะคะกับพาเรดเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะตอนนี้ยังมีอีกหลายเพลงเลยที่ฝากเข้ามานะคะทางหลังใหม่นะคะ022481366นะคะนะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมในชั่วโมงนี้แล้วก็ทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะพี่จรัญทองบัวพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วนะคะขอบพระคุณมากเลยแล้วก็มีใครอีกพี่จุนนะคะพี่ธีรพัฒน์นะคะขอบคุณค่ะเผื่อว่าบางคนเพิ่งจะผ่านเข้ามาเจอนะคะทางไลฟ์นะคะก็สามารถมาฟังเพลงมาอยู่กันได้ช่วงดึกๆแบบนี้นะคะกับตานะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะส่วนใครที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งเก่าๆลูกกรุงอะไรแบบนี้คุณผู้ฟังนะคะตอนนี้อีกหนึ่งช่วงรายการก็คือวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะชื่อรายการวันอาทิตย์ห้าโมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะตันก็จะจัดรายการเป็นเพลงเก่าๆนะคะร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยเพราะว่าใครชื่นชอบเพลงเก่าอยากฟังเพลงย้อนยุคย้อนอดีตกันหน่อยนะคะก็มาฟังกันได้ช่วงเย็นๆวันอาทิตย์นะคะสวัสดีพี่สนธยาเพิ่มเติมนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยค่ะทาง Facebook Live ของเราแล้วก็พี่เชียงเจริญทรัพย์พี่อุดรรถขยะบางนาด้วยนะคะมีเพลงที่ติดค้างเอาไว้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะคะไม่รู้ว่าพี่โสภาจากนครศรีธรรมราชนะคะยังฟังอยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่านอนไปแล้วหรือยังนะคะขออนุญาตจัดให้ในช่วงนี้ก็แล้วกันเพลงแหล่สักหนึ่งเพลงก็แล้วกันคุณผู้ฟังจริงๆช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเข้าพรรษาแต่ว่านะคะเผื่อไว้ก่อน นั่นจากคุณพ่อไวโพสต์แล้วก็พี่ทศพลนะคะนาคสั่งสีกา

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะหนูอินมากเลยเมื่อสักครู่ยังลำอยู่ไม่จบเมื่อกี้เนี่ยจริงๆนะอ้าวในช่วงนี้นะคะจอคิวฮิตของเรานะคะต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะคุณผู้ฟังคะจอคิวฮิตเพลงนี้และในชั่วโมงนี้นะคะบอกเลยว่าว้าวสุดๆนะคะเป็นการร่วมงานที่โอ้โหนะคะถือว่าแฟนๆต้องกรี๊ดอ่ะอันนี้จริงๆนะคะวงแอลกอฮอล์ค่ะคุณผู้ฟังฟีเจอริ่งกับน้าแอดคาราบาวคุณผู้ฟังนะคะกับเพลงทำไมต้องเป็นเราค่ะจากสังกัด TMG Record คำร้องทำนองโดยศรีสกลสมทรงและเรียบเรียงโดยวงแอลกอฮอล์ค่ะไปฟังเพลงนี้ค่ะทำไมต้องเป็นเราค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เป็นหนึ่งงานเพลงนะคะที่ถูกใจทั้งแฟนของแอลกอฮอล์แล้วก็แฟนของคาราบาวด้วยนะคะทำไมต้องเป็นเราค่ะงานเพลงนี้ใหม่ล่าสุดแล้วก็เข้ามาจ่อคิวฮิตกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากฟังเพลงนี้นะคะขอเข้ามาได้เลยที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงค่ะไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะวันนี้จัดให้2งานเพลงนะคะที่แนะนำเข้ามานะคะตี3นะคะงานจากน้องบอสธีรพงศ์ค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่18แล้วก็ต่อด้วยสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยหัวใจศิลป์ค่ะฮิตที่5นะคะ2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพื้น

0: เล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: วหักมันเฮียทิมใสอยู่มองใดกับบะฮูนะคะงานจากพี่มนแคนแก่นคูณนะคะเพลงนี้ฝากมาช่วงท้ายๆชั่วโมงพอดีนะคะจากพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมินะคะจัดให้เลยตอนนี้23:53นะคะก็เข้าสู่ช่วงท้ายชั่วโมงแล้วคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าเรายังมีอีกหนึ่งช่วงหนึ่งเพลงนะคะเอาไปกันต่อเลยนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันเช่นเคยกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะวันนี้ทิ้งท้ายงานจากพี่เสือธนพลนะคะรักเดียวใจเดียวมอบให้กับคนที่นะคะนี่แหละเหมือนชื่อเพลงเลยรักเดียวใจเดียวนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิม4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกับดีเจลูกตาลชนทิชาวันนี้ไปก่อนนะคะมีความสุขทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก 6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สามผลงานเพลงน่ารักน่ารักนะคะวันนี้มาแบบฟิลตามุตามินี่ถ้าอ้ายบ่ฮักนะคะจากพี่ก้านตองทุ่งเงินค่ะตามมาด้วยผลงานเพลงจาก1 TK Band ซึ่งบอกเลยว่าช่วงนี้นี่ฮิตมากๆเลยในช่องนี่มีหลากหลายแอปพลิเคชันใช่ไหมที่ใช้กันใช่ไหมเพราะพี่รักจริงพี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆนะอีกหนึ่งเพลงค่ะน่าฮักขนาดเลยจากพี่ลูกตาลชนทิชาในช่วงนี้ของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณสิงกะบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: มาแล้วจ้ามาแล้วเที่ยงคืน16นาทีนะคะอยู่กับเมธิชาค่ะยาวๆไปจนถึงตี2เลยนะสำหรับใครนะคะที่วันนี้อยากจะมอบผลงานเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะจะบอกว่าแป๊บหนึ่ง ถามว่าทำไมถึงแป๊บหนึ่งเพราะว่าวันนี้ตั้งแต่เช้ามานะจัดรายการยังไม่ได้กินข้าวนะคะเลยบอกน้องกวางว่ารบกวนไปอุ่นข้าวให้แป๊บหนึ่งห ล่อเล่นเออนะโทรได้022481366นะคะวันนี้มี2สายแล้วลองโทรมาอีกสักหน่อยเราจะได้เลือกกันหน่อยว่าเอ๊ะอยากจะมีเพลงไหนเราจะได้แรนดอมกันนะคะช่วงนี้นะคะฝนตกหลากหลายพื้นที่และจะตกอีกยาวนานเลยตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่27หลากหลายพื้นที่ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของอะไรนะที่เขาเป็นช่วงนี้เลยเป็นกระแสเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่เขาจามใช่ไหมจามแล้วกลายเป็นว่าส่วนที่เขาเป็นหมอนรองกระดูกอ่ะเออมันแบบมันปริมันปิ้นออกมาหรืออะไรเงี้ยเออเนาะแต่ว่ามันก็มีเขาเรียกว่ารอยโรคอยู่ว่าเขาเคยมีอาการโน่นนี่นั่นมาก่อนอะไรเงี้ยนะคะช่วงนี้อู้หลากหลายเรื่องราวที่จะต้องระมัดระวังกันด้วยนะมีคนบอกว่าสบายละอยู่แต่บ้านมาถึงอะไรอ๋อฝนตกใช่ไหมสบายแล้วอยู่แต่บ้านโอ้ยมันจะสบายจริงหรือเปล่าเนาะถ้านอนสบายแล้วไม่มีเงินใช้ก็ไม่เอาใช่ไหมเออเราอย่างน้อยเราจะต้องแบบออกมาออกกำลังกายมีคนบอกว่าขอเพลงเอาที่บายใจหน่อยครับนะจะบอกว่าน้องเมย์เพิ่งเปิดไปเมื่อวานเองอะมีเพลงอื่นไหมขอใหม่ได้ไหมเพิ่งเปิดเมื่อวานเอาที่บายใจกับหม้อหุงข้าวปะเออเนาะแบบช่วงนี้มีคนขอเพลงนี้ค่อนข้างเยอะเลยเนาะแล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งที่ขอมาเยอะเหมือนกันกับเพลงบาปบุญช่วงนี้อยากฟังเพลงอะไรอยากเชียร์ผลงานเพลงไหนเป็นพิเศษก็แนะนำกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้1ผลงานเพลงแล้วกันเนาะ มีคนบอกอะไรนะซับคอนเทนต์จ้าเออสั่งงั้นอะช่วงนี้อุ๊ยขอเมามอยก่อนได้มั้ยขอว่ามอยกันได้ไหมคือแบบอากาศมันเปลี่ยนใช่ไหมมันทำให้

ลาเราไปอุ่นโค้งอุ่นข้าวอ่ะบางทีอ่ะน้องเมย์ล่าสุดอ่ะน้องเมย์ไปอุ่นไอ้นี่อะไรนะลูกชิ้นอุ่นเอาไว้อืมแล้วไม่รู้อะไรของหนูเนี่ยหนูก็ออกไปทำอย่างนู้นอย่างนี้หนูก็ไปทำอย่างอื่นลืมในไมโครเวฟแล้วเป็นไมโครเวฟที่หนูไม่ได้เปิดบ่อยๆอ่ะไม่ได้เปิดประจำอ่ะเออก็กลายเป็นว่ายังไงรู้ว่าลืมลูกชิ้นไว้ในไมโครเวฟอยู่ 3-4 วันเมื่อเช้าเพิ่งไปเปิดเจอว่างงตัวเองมากว่าทำไมตัวเองเป็นคนอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะคะก่อนหน้านี้ก็มีข้าวเหนียวหมูปิ้งลืมทุกอย่างหนึ่งผลงานเพลงแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิวหิวใจนะคะโทรเข้ามาได้เลย02-248-1366นะคะ

0: แต่หน้าไมค์กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะว่าไงรูปหล
1: ่อคือโชคดีมันใช่ครับ
0: ครับผมครับสวัสดีพี่โชคดีด้วยนะจ๊ะ
1: ด้วยนครที่สมรัตครับ
0: ครับผมครับเอาเป็นแบบเด็กชายโชคดีได้ไหม
1: ได้ครับได
0: ้อ่ะแนะนำตัวใหม่อีกทีนึง
1: สวัสดีครับผมเด็กชายโชคดีมันใช่ครับ
0: ครับผมครับ
1: นครที่สมรัต
0: ฝนตกยัง
1: ตกไม่มากครับวันนี้
0: ตกไม่มากแต่ก็พอได้หมายถึงว่าพออากาศเย็น
1: ๆเย็นดีครับ
0: เย็นดีนะ
1: ครับ
0: โทรมาเราคุยกันครั้งที่เท่าไหร่แล้วเอ่ย
1: ครั้งที่สองเลยไหมครับ
0: ครั้งที่สองเหรอ
1: ครับครั้งแรกเคยคุยกันแล้ว
0: นานอย่างนั้นอย่างนั้นแค่ไหนแล้ว
1: ประมาณสักสามเดือนที่เดือนในแล้วครับโทรไม่ต่อยติดต่อ
0: รอแล้วคิดถึงปะล่ะ
1: คิดนะเนี่ย
0: คิดถึงด้วยเหร
1: อครับ
0: นครศรีธรรมราชวันนี้คนโทรมาเยอะมากสัญญาณนี้ปกติฟังจากช่องทางไหนคะ
1: ฟังวิทยุนี่ครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: สัญญาณชัดเจนดีไหม
1: ชัดเจนดีครับ
0: ถ้าไม่ชัดหนูจะบอกให้ปีนหลังคาบ้านดูพูดเล่น อย่าขึ้นไปนะ แล้วพรุ่งนี้ต้องไปไหนไหมคะ
1: อยู่บ้านไหมครับ
0: อยู่บ้าน
1: ครับ
0: โอ้ยฝากอยู่บ้านด้วยนะ
1: ตายครับ
0: ฝากอยู่บ้านหน่อยอยากอยู่บ้านกับเขาบ้างจังเลยเหนื่อยเหนื่อยมีคนเขาบอกว่าไม่กล้าโทรหาน้องเมย์เลยเพราะว่าน้องเมย์ชอบแกล้งน้องเมย์ชอบอําคนจริงเปล่า
1: ไม่จริงครับ
0: ใช่ไหม
1: เสียงดีอะไรครับ
0: เขาอาจจะเป็นคนเรียบร้อยขนาดนี้ใครจะไปแกล้งคนอื่นล่ะใช่ไหมถ้าน้องเมย์พูดว่ามองแซ่มองแซ่แซ่มองตามด้วย
1: ใจลมลมมั่ง
0: ไม่ว่าอยู่ภาคไหนก็ต้องพูดได้แล้วเนาะ
1: คร
0: ับวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: เพลงดวงใจของปังติ๊กมาครับ
0: ร้องให้ฟังหน่อย
1: รีบมาเลย
0: เพราะว่าเธอคือดวงใจอ่ะลองสิ
1: เ
0: พราะว่าเธอคือดวงใจแล้วไงต่อ
1: เพราะว่าเธอนั้นคือดวงใจลืมเนื้อเราเ
0: สียงโอ้โห
1: ปวดเนี่ย
0: ลืมเนื้อเราไม่ต้องฟังแล้วนะ
1: ซึ่งหน้ากว้างดีครับ
0: มีคนเหมือนเพื่อนกวางอีกคนแล้วกวางเขาบอกว่าเมย์ร้องเพลงเสียงเหมือนนักร้องเลยช่วยด้วยเคยฟังเพลงน้องเมย์บ้างปะล่ะ
1: เคยกว้างครับโสดแสนดี
0: อ่ะอ๋อโสดแสนดีเหรอ
1: ต้นไม้ในยูทูบ
0: โอ้โหน่ารักมากแต่เอาดวงใจก่อนนะวันนี้นะ
1: ครับ
0: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ยังไม่มีที่ครับ
0: ไม่มีเลยเหรอ
1: ไม่มี
0: คนพิเศษที่สุดในชีวิตคือใครตอนเนี้ย
1: คือพ่อกับแม่คร
0: ับ
1: อ
0: ุ๊ยน่ารักจังมอบให้พ่อกับแม่ได้ไหมล่ะ
1: ได้ครับ
0: นะได้เลยเดี๋ยวน้องไม่เปิดให้นะ
1: ขอบคุณ
0: ขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีจ้า

0: ค่ะในช่วงสายชิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับกับผลงานเพลงดวงใจจากปรางปรางทิพย์ค่ะ
1: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ถ้าใครที่รู้สึกนะคะปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนอนหน้าจอนานๆนะคะหรือว่าแบบ หรือว่านั่งหน้าจอนานๆนั่งดูโทรศัพท์นอนไปนอนมาบางทีโทรศัพท์ตกใส่หน้าด้วยใช้สุกายะได้นะสุกายะนะคะเขาเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพค่ะช่วยดูแลคนในทุกๆรูปแบบว่าเวลาเราจะนั่งจะยืนจะนอนจะบิดอะไรอย่างเงี้ยมันปวดใช่ไหมล่ะใช้เจ้าตัวนี้เลยนะคะหอมมากๆเป็นหอมกลิ่นกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะเขาใช้นวัตกรรมนาโนนะผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะสบายใจได้กับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะคะใครเอาไปนวดไม่รู้แหละแต่น้องเมย์เนี่ยทั้งนวดทั้งเอาไปดมจริงมันช่วยให้มันผ่อนคลายได้นะคะวันนี้เพียง999บาทรับไปเลยขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวด

0: นะคะโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
1: หานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ช่วงนี้นะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลือนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะจ๊ะผลงานเพลงวันนี้ลำคาญก็บอกกันเด้อ อันนี้อาจจะไม่ใช่เปิดเพลงอันนี้เป็นคำถาม
2: ลำคาญก็บอกกันเด้อครับ

0: ไว้ขอบคุณมาก
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะก็ต้องมากอดตัวเองกันก่อนกอดแน่นๆเลยกอดแบบกอดแน่นๆกอดแน่นๆ เอามือขวาแต่ไหล่ซ้ายมือซ้ายแต่ไหล่ขวานะคะตบไหล่ตัวเองเบาๆกอดตัวเองให้กำลังใจตัวเองนะคะนี่เพิ่งแบบกลางสัปดาห์เองนะบางคนบ่นแล้วว่าเพิ่งกลางสัปดาห์เองนะบอกว่าไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอะช่วงนี้นะคะสาระดีๆกับน้องเมธิชาอยากจะบอกว่ามันมีเส้นบางๆกั้นระหว่างการเป็นดารากับการเป็นคนที่บุคคลรู้จักและสามารถนำไปทำอะไรได้หลากหลายมากๆอะไรบ้างล่ะนะคะช่วงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวออกมาค่อนข้างโด่งดังนะคะว่ามีการแอบอ้างว่าเป็นเพื่อนสนิทเป็นคนรู้จักกับดาราเป็นรู้จักกับนักข่าวรู้จักกับพิธีกรรู้จักกับคนดังอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำให้เขาเรียกว่าอาจจะไปถ่ายรูปคู่อย่างเงี้ยนะไปหาผลประโยชน์แสดงพฤติกรรมต่างๆว่าแบบเอ้ยเนี่ยฉันรู้จักกับคนนี้นะคนนั้นนะซึ่งเอาจริงๆนะหลายครั้งมากๆนะที่น้องเมย์เนี่ยเป็นนักร้องนักแสดงหรืออะไรก็ตาม

ืนเนี่ยเจอแบบเนี้ยเยอะมากนะคะดังนั้นค่ะพวกเนี้ยคนเหล่านี้จะต้องระมัดระวังตัวเองด้วยเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์นะกฎหมายเขาก็มีบอกมาแล้วด้วยว่ามีการดูถูกดูหมิ่นชื่อเสียงทำให้รู้สึกเกียจชังหรือเปล่านะคะหรือว่ากฎ PDPA ต่างๆที่เอาข้อมูลมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนำไปแสวงหาผลกำไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ผิดกฎหมายอยู่แล้วหรือบางทีเนี่ยศิลปินเขาก็ศิลปินดาราส่วนใหญ่ก็จะมีแบบถือผลิตภัณฑ์ใช่ไหมบางอย่างนะเชื่อไหมว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเพื่อนคนเนี้ยไม่เคยรับรีวิวอะไรเลยแล้วอยู่ดีๆอ่ะเอาหน้าเขาอ่ะไปทำ AI แล้วก็แบบเหมือนขยับปากว่าเอ้ยเนี่ยเขาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะอะไรเงี้ยมีเพื่อนน้องเมย์บางคนที่ผมสวยมากๆผมเขาสวยสวยนะผมยาวผมสวยถึงแบบตัดผมตรงอะไรเงี้ยแต่มองจากข้างหลังคือผมยาวตรงแล้วก็หนามากก็มีบางคนเอาผมเขาเอาหน้าเขาไปทำแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ไปคู่ด้วยไม่ต้องใครเลยอะอย่างพี่บุ๋มปนัดดาอย่างเงี้ยเรารู้จักกันอยู่แล้วอ่ะแล้วก็รู้ว่าพี่บุ๋มเนี่ยไม่ได้ไปโฆษณาตัวเนี้ยปกติพี่บุ๋มเขาจะโฆษณาแค่สบู่ใช่ไหมหรือว่าแบบอะไรเงี้ยมันจะมีบางผลิตภัณฑ์ที่เราไปเห็นแล้วแบบมันใช่เหรอเราอะรู้แต่ว่าน้องเมย์เข้าไปดูในเพจนั้นนะมันจะมีคนที่เข้าไปพิมพ์ทำนองว่าแบบซื้อแล้วค่ะพี่บุ๋มตามแล้วค่ะอะไรเงี้ยโอ้อยากจะไปสกิดบอกเขามากเลยว่าอันนั้นไม่ใช่ค่ะพี่บุ๋มไม่เคยทำอย่างนี้นะคะอะไรเงี้ยจนบางครั้งก็อาจจะต้องแบบแคปไปบอกพี่เขาสกิดไปบอกพี่เขาว่าเอ้ยพี่เนี่ยมีคนเอารูปพี่ไปขายของขายครีมขายโลชั่นอะไรก็ไม่รู้แปลกๆแล้วดูท่าทางไม่น่ามีอย.ด้วยนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เวลาจะเสพสื่อหรือว่าเวลาจะดูคลิปวิดีโออะไรเงี้ยเราอาจจะต้องเช็คจากหลากหลายพื้นที่นะคะจริงๆเช็คง่ายมากๆนะก็เอาคลิปนั้นหรือลิงก์นั้นอะแปะแล้วก็ส่งให้ AI ตรวจอีกทีก็ได้เอา AI ตรวจ AI อีกทีนึงว่าอันนี้ใช้ AI ทำหรือเปล่าก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าบางคนเนี่ยมันสร้างภาพลักษณ์ตัวเองได้ไงอย่างบางคนเนี้ย มาถ่ายรูปกับคนนี้ทีคนนั้นทีคนนั้นทีแล้วก็บอกโอ๊ยสนิทนะคะเพื่อตัวเองก็จะไปขายของขายนู่นขายนี่บอกเออเนี่ยคนนี้ก็ใช้คนนั้นก็ใช้คนนี้ก็ใช้ของฉันเหมือนกันนะเนี่ยฉันได้ถ่ายรูปคู่กับเขาด้วยจะบอกว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้ถ่ายรูปเพราะว่าใช้ผลิตภัณฑ์ก็ได้นะคะเขาอาจจะถ่ายรูปแบบตามงานอ่ะนึกออกไหมเหมือนฟิลแบบแฟนคลับอ่ะไปตามงานแล้วถ่ายรูปด้วยเฉยๆอ่ะก็ได้เหมือนกันหรือบางทีเจอกันที่ร้านอาหารแล้วก็ทำฟอร์มเหมือนแบบว่าเหมือนนั่งกินโต๊ะเดียวกันอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันน่ะดังนั้นนะคะเรามัดระวังจริงๆเวลาจะดูอะไรนะจะซื้อของจะอะไรก็ตามคุณพ่อน้องเมย์เนี่ยบ่อยมาก ดูอะไรมาแล้วก็แบบสั่งซื้อและสุดท้ายก็ได้ของไม่มีคุณภาพมานะคะจริงๆมันตรวจสอบได้หลากหลายวิธีการสคบแจ้งได้ก็แจ้งเราจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะสามารถแบบว่าฟ้องก็ฟ้องเลยหรือกดรีพอร์ตก็ได้ไม่ต้องไปคอมเมนต์นะว่าอุ๊ยคนนี้มันไม่ดีคนนั้นมันอย่างเงี้ยอาจจะเมนสักหนึ่งอันแล้วที่เหลือก็รีบกดรีพอร์ตไปนะคะมีคนบอกว่าจริงๆสามารถถ่ายกล้องหน้าแล้วกลับด้านได้นะก่อนถ่ายทอดสดตัวหนังสือจะได้ไม่กลับอ๋ออันเนี้ยหรอคะไม่ได้ค่ะ ไม่ได้ค่ะมันหนูทำไม่เป็นจบนะก็ช่วงนี้นะคะก็ฝากดูด้วยแล้วกันเนาะพวกแบบว่าเก็บหลักฐานอะไรเงี้ยร้องทุกข์นะคะก็แคปไปแล้วก็ฟ้องร้องกันได้หาเงินกินขนมบ้างไปกันต่อจ้าในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะวันนี้มาแบบชิลๆเลยแล้วกันเนาะโกดำจากวสันต์17ไม้เมืองนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวจัดให้แล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าอยู่กับเมธิชานะคะ022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ชั่วโมงที่2นะคะอยู่กับเมทิชานะจ๊ะส่วนหนึ่งสายหน้าไมค์ตอนนี้น้องเมย์ยังรอสายอยู่นะคะรวมถึงคนที่ทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้วยอยากจะบอกว่าทิ้งเบอร์แล้วอย่าเพิ่งหายไปไหนโทรกลับทีไรหายทุกทีเลยไม่รู้หนีไปนอนหรือเปล่าหรือว่าไปไหนนะคะเดี๋ยวต้องให้น้องกวางลองโทรอีกหลายๆครั้งด้วยนะว่าช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างขออนุญาตทักทายกันบ้างแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังผ่านช่องทางแอปฟ้านะคะสวัสดีน้องไบสวัสดีพี่คิมเดอร์นะคะข้ามข้อความไปก่อนสวัสดีพี่ชัดชัยด้วยนะคะสวัสดีพี่สุรยุทธพี่เมตตาพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่สุบอกไปนอนแล้วนะจ๊ะขอบคุณสาระดีๆด้วยนะจ๊ะฟังแล้วมีความรู้สวัสดีนะคะพี่มุกด้วยบอกว่ามีพี่คนบอกว่าสีสเกตฝนตกแล้วครับครู

0: โอ้นี่นะคะโอ้หลายพื้นที่ก็ฝนตกแล้วใช่ไหมพี่กชมนค่ะพี่อิทธิบูรณ์สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยที่เข้ามานะจ๊ะมีบอกว่ากอดนะพี่นิดสวัสดีค่ะน้องแวนมาแล้วนะพี่แก้วสุวรรณบอกว่าฟังน้องเมย์จากอิสราเอลครับผมนะคะแล้วก็มีพี่ชาลองใช่ไหมบอกหิวเลย กินยั่วๆจ้าสวัสดีพี่จุ๊บแจงด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่บุญทรัพย์นะคะทักทายพี่สรายุทธ์ด้วยค่ะบอกว่าขอเพลงพื้นที่ปลอดภัยจากพิมดาด้วยนะสวัสดีพี่คมสันค่ะพี่แบ็คสกายสวัสดีด้วยค่ะพี่บุญทรัพย์บอกว่าขอฟังเพลงไม่อยากเจอคู่กรณีหน่อยเด้อคู่กรณีพี่บุญทรัพย์บอกว่าฝากน้องเมย์ด้วยนะฝากน้องหลังไมค์ด้วยเด้อว่าจากอุบลจ้าอ่ะมาอย่างหนึ่งสายหน้าไมค์มาแล้วมาลองรับสายกันดีกว่าสวัสดีค่ะ
1: จ้าสวัสดีจ้าน้องเมย์
0: ไปไหนมาจ้า อยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าตอนนี
1: ้อยู่สุพรรณจ้า
0: อยู่สุพรรณหรอ
1: ใช่จ้า
0: อยู่สุพรรณสาวสุพรรณสาวสุพรรณวันนี้ฝนตกหรือเปล่า
1: ตกตั้งแต่เช้าแล้วจ้าหยุดไปแล้ว
0: ตกตั้งแต่เช้าแล้วจ้าหยุดไปแล้ว
1: ใช่จ้า
0: แล้วเราไม่ได้เปียกฝนด้วยใช่ไหมเรา
1: ไม่จ้าไม่ได้ออกไปตากฝนแค่ไม่เปียก
0: ไม่ได้ไปตากฝนกับเขานะ
1: จ้า
0: โอ้ช่วงนี้แบบไม่ไหวละเสียงน้องเมย์แบนไหมถามจริง วันเนี้ย
1: ไม่นะ
0: จริงเหรอหนูรู้สึกวันนี้เสียงหนูแบบบูบี้มากเลยอ่ะตื่นมาแล้วก็แบบโอ้มีไหว
1: ไม่ไหวก็ต้องไหว
0: ไม่ไหวก็ต้องไหวเลย
1: ใช่
0: ทำยังไงแล้วน่ะ
1: สุพรรณแล้วออกยัง
0: อะไรนะ
1: สุพรรณออกยังเนี่ย
0: สุพรรณออกยังไม่ยังเดี๋ยวก่อน เราไม่เหนื่อยกันใช่ไหมเนาะ
1: ไม่เหน
0: ื่อยเราก็ปกตินะ
1: ใ
0: ช่ปกติเราก็ปกตินะเราก็ไม่ได้เหนื่ออะไรแต่อย่างใดเขาบอกว่าจริงๆคนกรุงเทพเป็นคนพูดเหนื่อนะคนสุพรรณพูดปกติ
1: แม้กรุงเทพเขาอย่ามาพูดเสียคนสุพรรณเราต้องพูดเหนื่อ
0: มีคนบอกว่าไม่ได้พี่เมย์ให้เขาแนะนำตัวก่อนอ่ะเด็กหญิงอะไรจ๊ะ
1: เด็กหญิงนกจาก
0: จันทบุรีทำไมล่ะจำเสียงกันไม่ได้เลย
1: รายงานตัวกับเพื่อนๆห้อง 9/5 โรงเรียนมหานครคอนเวน
0: ต์นี่ไงล่ะเขารู้โรงเรียนด้วยนะว่าไม่ได้นะเป็นเดี๋ยวนะช่วงนี้พี่นกกินอะไรมาวันนี
1: ้ไม่จ้ะ
0: อยากรู้เพราะว่าเมื่อกี้น้องเมย์เพิ่งกินข้าวเช้าเอง
1: กินจริงๆข้าวเช้าเองแล้วตอนเช้าวันนี้จะกินตอนไหนอะ
0: คะนั่นน่ะสินั่นน่ะแกกินแค่มื้อเมื่อกี้แหละพอแล้วจัดรายการตื่นมารู้สึกแบบหนักหัวมากเหมือนไม่สบายแล้วก็นอนต่อนอนเสร็จอ่ะตื่นมากะว่าจะเดินไปสักนิดนึงเดินมาอาบน้ำเสร็จเวียนหัวนอนต่อ
1: โอเคน้องเมย์ไม่ค่อยได้พักผ่อนละมั้งพักผ่อนน้อย
0: ทำไงดีอ่ะฝากพี่นกไปเล่นละครแทนให้หน่อย
1: ได้
0: ได้เปล่า
1: เดี๋ยวเกิดพี่ดังขึ้นมาจะทำไงล่ะ
0: เอ้ยดีสิเดี๋ยวจะขอลายเซ็น
1: พี่ขอลายเซ็นน้องเมย์ไม่ใช่น้องเมย์มาขอลายเซ็นพี
0: ่เอ้าพี่ไม่รู้หรอว่าศิลปินคนอื่นอ่ะมีแต่แฟนคลับมาขอถ่ายรูปแต่น้องเมย์อ่ะขอแฟนคลับถ่ายรูป เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่านานๆเจอกันทีไงไม่ค่อยได้เจอ
1: ใช่
0: นะตกลงกินข้าวกับอะไรมาจ๊ะ
1: เมื่อเย็นกินข้าวกับต้มปักมะนาวดองจ้ะต้ม
0: ฮึเหรอ
1: ใช
0: ่ต้มฟักแล้วก็ใส่มะนาวดองมันก็จะเปรี้ยวๆนิดๆอย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่ใส่ไก่ด้วย
0: เขาเลือกต้มอะไรอ่ะ เอ๊ะหนูเคยกินป่ะนะมันเหมือนอะไรนะมันจะมีเปรี้ยวๆนิดๆเขาเรียกอะไรนะที่จับชายอย่างเงี้ยหรอคล้ายๆจับชายปะ
1: จับชายมันไม่เปรี้ยวนะ
0: อ๋อเหรอ ไม่รู้อ่ะไ

0: ไม่เคยกินอ่ะจริงเหรอเอามะนาวดองแล้วก็มาทำเป็นต้มอย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่มะนาวที่เขาดองเป็นลูกๆมันก็มาใส่เป็นต้มกับไอ้ฟักแล้วก็ใส
0: ่หรอคะไม่เคยกินนะทำให้กินหน่อยจีอันนี้ซื้อมาหรือว่าทำกินเอง
1: ทำจ้า
0: อ๋อรอ
1: เออน้องเมย์มาดิ
0: อะไรนะ
1: น้องเมย์

0: อุ้ยอย่าให้ลองเลย
1: อุ้ยซะหน่อยนะ
0: ได
1: ้ไม่ใช่อะไรตอนนี้กำลังไล่หาเพลงอยู่หาไม่ทันพิมพ์ก่อนพิมพ์อยู่พี่ร้องให้หน่อย
0: ร้องไม่เป็น
1: อุ้ยสักเนื้อหนึ่งอะ
0: ไปได
1: ้ท่องก็ได้ฝนตกที่หน้าต่างนะจ๊ะเป็นเวอร์ชั่นใครล่ะจ๊ะเนี่ย
0: ของฝน
1: กับพี่หลิวเนี่ยหรอ
0: ใช่จ
1: ้
0: ะ
1: หรอโอเคได้เลยได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้กับหนุ่มน้องแต้แล้วก็พี่วันนิสาพี่สุวัฒน์แล้วก็พี่ไอ้พี่นันทิพย์ลำปางจ้ะแล้วก็พี่มณัฐนครศรีธรรมราชแล้วก็น้องเมย์คนสวยหน้าใหม่แล้วก็น้องฟางดิจ้ะ
1: ได้จ้ะขอบคุณสปอนเซอร์ให้หน่อยจ้ะ
0: ลืมแล้ว
1: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องใช่ป
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่น้ำพริกเผาหนักน้ำพริกเดี๋ยวแบบน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ได้แล้วโอเคขอบคุณที่โทรมานะคะ
0: จ้า
1: ดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
0: จ้าสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: จ
1: ้
0: าน
1: ะคะวันนี้น้องเมย์ก็จะอ้องๆนิดนึงนะว้าผลงานเพลงที่มีแต่ฟ้าแต่ฝนนะจ๊ะจัดไป

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

ี่บ่าวน้องสาวจริงใจนะคะผลงานเพลงจากนุ้ยสุวินาอุ้ยผลงานเพลงนี้น่ารักจังเลยอ่ะนะคะสังกัดไอบอมไอบูมมิวสิกไอบูมมิวสิกนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์อนนท์เปล่งจำรัดนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ชานลงกลิ่น

0: สีสุขนะคะผลงานเพลงนี้น่ารักน่าเอ็นดูจังเลยอ่ะเอ้ยอยากให้ติดชาร์ตก็ขอกันเข้ามาเยอะๆนะคะที่4689400ในช่วงนี้นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้าจ่อค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่สภาพตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเบทิชา
1: ได้เวลาอัปเดตราคายางกันแล้วจ้าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ค่ะอยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทนะคะส่วนคลองแงะจังหวัดตรังภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนะคะ82บาทค่ะเฉลี่ยอยู่ที่81บาท80สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ87บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย73บาทและน้ำยาง79บาทนั่นเองค่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้ววันนี้ไม่สบายขออนุญาตไปก่อนนะมีขอแนะนำผลงานเพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานมาด้วยนะคะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเพราะเธอหรือเปล่านั่นน่ะสิเพราะเราหรือเปล่านะ จาก Innocent นะคะ The Innocent ก็เดี๋ยวมอบให้ในช่วงนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อน

0: จ้าแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: นับสนุนโดย Palsa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Palsa
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพลงฮิตมาราธอนนะครับจบไปทั้งหมด4เพลงก็ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงทุ่งนางคอยครับของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วก็สัญญาบ้านทุ่งนางวิรดาวงเทวันมนรักลูกทุ่งครับลุงแอลยอดรักสลักใจน้ำลงนกร้องนะครับจากคุณพี่อนันต์บุญนาคนะครับทั้ง4เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับสิงกระบะต้องพาวซ่าฮายเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีด้วยนะครับกราบสวัสดีครับวันอังคารเข้าวันพุธนะฮะผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400ก็สามารถส่งข้อความกันมาได้ส่วนทาง Facebook Live นะครับก็เหมือนเดิมครับ LTMFM 95นะครับพี่นงนุชณนครพี่เออินทิราน้องโอมพี่จรัสนะครับผมพี่ประจบครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมบุรีมารายงานตัวพี่แดงใจดีไอ้กว้างไอ้มิชัยนะครับมาแล้วพี่สุจัญญานะครับบอกว่าเพลงเพราะมากๆชอบค่ะนะครับน้องณัฐพงศ์นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ยูนิคครับพี่รามิดาครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook ครับ LTM FM 95ครับพี่จรูนสวัสดีครับผมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางน้องกวางรอรับสายอยู่เหมือนเดิมครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์เดี๋ยวเราไปฟังกันก่อนจักหนึ่งบทเพลงนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันนะครับ02-248-1366ครับผม
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: นี่น้องกูบอกเอ้ายอมจำนนฟ้าดินครับหลายคนอาจจะเจอความรักที่แบบว่าแม่ทำไมนะทำไมลองได้เชิญร้อง

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับเพลงเมื่อสักครู่นี้ครับยอมจำนนฟ้าดินจากน้องโอ๊ตคณิตนะครับเป็นเวอร์ชันของน้องโอ๊ตเนาะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมหรือยังครับไปรับสายกันเลยนะฮะน้องกวางครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะน้องเพชร
3: สวัสดีครับพี่สีดาสบายดีไหม
4: พี่ตื่นตั้งนานแล้วตื่นตั้งแต่น้องเมย์โทรไม่ได้แล้วก็ทำกับข้าวน้องเพชรจ้ามาเที่ยวสวนพึ่งสิเห็นละงอกออกมากมายเลยล่ะ
3: โอ้ยังไม่มีโอกาสเลยนะครับเอาไว้วันหลัง
4: กินหรือเปล่าเห็นละงอกอ่ะ
3: ยังไม่เคยกินเลยพี
4: ่โอ้อยู่อยู่เหนือไม่เคยกินเหรอ
3: ยังไม่เคยเลยครับยังไม่เคยเลย
4: ที่บ้านพี่เขาเรียกอะไรรู้เปล่าทางการเขาเรียกเห็ดละโงกแต่บ้านพี่เรียกเห็ดไข่หาและเห็ดไข่เหลืองถ้าไข่เหลืองก็เป็นไข่ไก
3: ่ครับโอ้ยพูดแล้วหิวแล้วตอนนี
4: ้โอ้อร่อยมากเลยอ่ะน้องเพชรเลย
3: ครับผมพี่เสด็จเอาไว้วันหลังเน
4: า
3: ะ
4: ตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ไม่หลับก็เลยต้มเห็ดเลยล้างไว้แล้วต้องมาค่ำเขาหากันทั้งกลางวันกลางคืนเลยน้องเพชร
3: ขอบคุณมากๆเลยครับพี่สีดา
4: สนุกด้วยหาบนเขาอะ
3: พูดแล้วหิว พี่สีดาวันนี้จะฟังเพลงอะไรพี
4: ่พี่ทอดจะกอดบ่ได
3: ้บทเพลงจากพี่นางศิริพรเน
4: า
3: ะ
4: น้องเพชรจ๋าบอกอะไรอย่างหนึ่งในใจ
3: บอกอะไรอย่างหนึ่งในใจ คืออะไรฮะคืออะไร
4: ขอเป็นเพลงลูกทุ่งได้ไหมอะ
3: เพลงลูกทุ่งเหรอ
4: พวกเพลงสตริงอะ
3: ครับ
4: วัยรุ่นเขาเต้นไม่เป็นอะ
3: อ๋อ
4: ช้าๆเนิบๆเนาะ
3: ครับ
4: แต่เป็นเพลงลูกทุ่งนี่โอ้โหสามช้ามาเลย
3: สาย
4: โจ๊กมาเลย
3: ก็เคยพี่ชอบแนวประมาณแบบแนวสามแบบพวกสามช้าพวกโจ๊กประมาณนี้ใช่ไหม
4: ก็ไปเต้นกับคุณแม่ที่งานวัดที่ลังบัวบอกเป็นเพลงลูกทุ่งอะสบายใจ
3: นึกออกเลย
4: ละมงชาวบ้านไงน้องเพชรจ๋า
3: เข้าใจเลยครับ
4: รุ่นนี้แล้วเป็นสตริงต้องวัยรุ่นเนิบเนิบเนิบเนิบรุ่นนี้เต้นไม่เป็นหรอก
3: ได้เลยครับผมเอาบทเพลงขึ้นทอดกรอบไว้ได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: มอบให้ลูกเสียงลูกสายเลยจ้ามอบให้น้องหลังไมค์ด้วยนะคะ
3: ครับผม
4: น้องกวางใช่หรือเปล่า
3: ใช่ครับใช่น้องกวางครับ
4: น้องกวางจ๋าอยู่ดึกนะพูดเสียงเบามาก วัยรุ่นไม่ค่อยได้ยินน่ะวัยรุ่นหูไม่ดี
3: สงสัย
4: กลัวเขาจะลงการน้องเพชรก็พูดอะไรแล้วก็ฮะ
3: เข้าใจเข้าใจนะฮะสงสัยสงสัย
4: อย่างเกรงใจน้องเขาเน
3: า
4: ะ
3: อย่างน้องกวางอยู่เวลานี้ผมว่าน่าจะง่วงน่าจะง่วงมันเป็นเรื่องปกติทางโปรแกรมมันง่วงดีเจก็ง่วงเหมือนกัน
4: น้องเมธจะทำกับข้าวได้3อย่างแล้วเนี่ยแกงขี้เหล็กเนื้อย่างเนื้อ
3: โอ้สุดยอดไปเลย
4: เนื้ออะไรอ่ะไม่เอาเนื้อหมูหรอกเนื้องัวย่างแกงใส่ขี้เหล็ก
3: จ
4: ั
3: ดไปนะฮะอาพิศดาครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
4: จ้าเป็นห่วงนะน้องเพชรจ้า
3: ขอบพระคุณมากมากครับ
4: ดูแลตัวเองด้วยนะจ้า
3: เช่นเดียวกันนะคะพี
4: ่
3: ครับผมขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมนะครับพี่สีดาจากสวนผึ้งใช่ไหมครับอ่ะขึ้นฮอตก็พอได้นะครับจากพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์ครับในช่วงของสายชิลฮิวใจครับไปฟังเพลงนี้กันเลย

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อชีวิตคิดติดหัวใจนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่สิริลักษณ์ใช่ไหมครับสวัสดีไปถึงพี่คมคายครับสวัสดีพี่น้องน้องดาราวานนะฮะสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเนาะสวัสดีพี่วันวิสานะครับสวัสดีพี่เดฟป่าเดฟหานจิตนะครับบอกว่าหิวข้าวหรือเปล่าครับย้ำดึกแบบนี้ลูกทิ้นชอดลูกชิ้นทอดสักชุดดีไหมครับผมนี่จากป่าเดฟลูกชิ้นทอดซอยมหาดไทยนะครับผมโอ้ยผมไม่ได้ไปซอยมหาดไทยนานมากๆแล้วนะครับผมเอาไว้ว่าหลังเนาะถ้าไปเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงนะครับสวัสดีพี่หนูวันครับพี่จินดาครับพี่สว่างครับพี่จิมจิมพี่สาพรมด้วงนะครับพี่สว่างครับผมพี่เมตตาพี่รามิดาครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่รุ่งจีนนะครับคิดถึงเหมือนกันนะครับน้องดาราวันนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของสุขสกินนะครับสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดนะครับช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันครับโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซองอีก10มิลลิลิตรนะครับ8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทนะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้ที่แอดช็อปมาเนียนะครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าก็ไปฟังเพลงกันต่อเลยแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา3:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชัน
7: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับสวัสดีนะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมครับเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับไม่รู้ว่าพร้อมหรือยังนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับสายนะครับทักทายกันก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นป้าแต้ป้าแต้บอกว่าทำงานกะดึกครับเช่นเดียวกันเลยนะครับผมก็ทำงานกะดึกถึงเช้าเหมือนกันนะฮะตีสองถึงตีห้านะคะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงคุณพี่โอเว่นนะครับทักทายครับผมพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่สองครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นี่มาแล้วพี่สุนิสานะครับพี่จุ๊บแจงครับผมน้องดาราวันครับพี่รุ่งจีนครับพี่ฮักตลอดขึ้นฮอตเสมอแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่หนูวันครับพี่จินดาแล้วก็สวัสดีพี่จิมจิมครับพี่กฤชมนครับพี่ CEO สวนยางนะครับพี่ยูนิคยูนิคครับพี่รามิดาด้วยนะครับผมแล้วก็ช่างแจ็คเทวาด้วยนะครับตอนนี้ครับพร้อมหรือยังครับสายหน้าไมค์โอเคเดี๋ยวเราไปรับสายกันเลยครับผมฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าลูกเป็ด
1: สวัสดีครับป้าติ๋วเน
2: า
1: ะ
2: จ้า
1: ป้าติ๋วโทรศัพท์มาจากแถวไหน
2: นครศรีธรรมราชอ่ะลูก
1: จะนครเหมือนเดิมนะครับป้าติ๋วทำอะไรอยู่ครับตอนนี
2: ้ยังนอนอยู่เลย
1: ยังนอนฟังเพลงสบายๆเนาะ
2: ขอเพลงของไม่พี่ลมพลนะลูกขายแรงแต่งงาน
1: ขายแรงแต่งงานใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
2: มอบให้แฟนเพลงลูกเพชรทุกเขียงทุกสายจ้า
1: ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
2: ป้าจำไม่ได้อ่ะลูก
1: จำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
2: จ้า
1: น้ำพริกเผาบันท้าย
2: น้ำพริก

0: เป๋าบันได
1: หนักเครื่อง
0: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับผมนะครับขอบคุณป้าติ๋วมากๆนะครับรักษาสุขภาพนะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรตเพลงฮิตนะครับจบไป4เพลงนี่ขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นขายแรงแต่งงานจากพี่ไมค์พี่รมพรนะครับมนรักอะไรนะสร้างฝันด้วยกันบ่อนะครับจากไอ้มนแคนแก่นคูนด้วยนะครับอยากมีเธอเป็นแฟนพี่แปลกพวงสะท้อนนะครับแล้วก็ฝันพอนะครับบทเพลงจากพี่ใหม่ไทยหัวใจศิลป์นะครับทักทายทุกท่านนะครับพี่ปัญญาครับพี่ยายออดสามย่านนะครับขอบคุณมากๆครับพี่เจริญบอกว่านราธิวาสฝนตกนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่นันทาครับผมพี่มาลาพี่อัมภัยพี่ฮักตลอดขึ้นเสมอครับช่างแจ็คเทวานะครับป้าแต่ป้าแต่นะฮะพี่พิทวัฒน์นะครับผมสวัสดีครับไปถึงพี่รุ่งจีนสวัสดีครับนะฮะน้องดาราวันครับพี่คมขายครับพี่พิทวัฒน์ครับทุกท่านครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับไปถึงอะไรนะน้องนิวเคลียร์นะโอ้ my god นะฮะไม่ได้เจอกันนานมากๆน้องนิวเคลียร์เป็นยังไงบ้างเนาะนะฮะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของเจาะคิวฮิตนะครับขอขอบคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายรองครับยอดขายกว่า300ล้าน2ครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงในช่วงของเพลงฮิตมหานครชัดกันต่อวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันอังคารเข้าวันพุธใช่ไหมครับวันนี้ก็คือบทเพลงซีด้าลุยไฟครับจากกล้วยสแตมครับสังกัด Big Love Music ครับคำรัฐนองโดยอาจารย์อาทิตย์อันคณิตเรียบเรียงโดยอาจารย์จาแทนไทยนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับซีด้าลุยไฟครับกล้วยสแตมในช่วงของจอคิวิตครับ
2: จอคิวิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่เยเฮอร์นะคะโอ้ยสวัสดีในชั่วโมงที่2ด้วยนะครับเข้าชั่วโมงที่3ครับพี่สาวขามพี่นันทาน้องนิวเคลียร์ยังอยู่เป็นเพื่อนกันโอ้สุดยอดจริงๆนะฮะ พี่เรวัตบอกว่าวันนี้น้องกวางไม่น้อยมาไหมครับมาครับก็น้องกวางเขาก็อยู่ประจำเดือนนี้เลยนะครับถ้าน้องกวางยังไม่ติดภารกิจหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็แต่ว่าวันนี้น้องกวางอยู่นะฮะพี่เรวัตจะโทรศัพท์มาคุยกับน้องกวางก็ได้นะครับเบอร์เดิมฮะ02-248-1366นะครับสวัสดีไปถึงพี่ไพบูลย์นะครับบอกว่าตื่นมาให้กำลังใจครับผมนี่แล้วก็อะไรนะเดี๋ยวปั๊บปั๊บบอกทนร้านของฝากทางขึ้นดาวสุเทพเปิดดังจังเลยนะครับขอฟังเก็บแต่แพ้ส้นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมว่าน่าจะพิมพ์ผิดนะครับแต่ว่าอ่ะเอาไว้ว่าผมเข้าใจนะครับว่าทักทายไปถึงพี่ๆที่อยู่ตรงทางขึ้นดาวสุเทพนะครับผมไม่ได้ไปดาวสุเทพนานมากๆนะครับผมชอบมากจริงๆนะก็ผมก็เป็นคนไม่สายนะครับแล้วก็มาอยู่เจียงใหม่แล้วก็มีความผูกพันนะครับสำหรับดาวสุเทพมากๆเลยนะฮะอ่ะเอาไว้วันหลังเจอกันนะครับพี่ครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ออสสามย่านครับพี่สุชาดาสวัสดีพี่อรวรรณนะฮะโอ้ยมาทักทายกันแล้วนะครับไม่ได้เจอกันมานานมากๆเลยขอบอกนะฮะตั้งแต่ไปเวียดนามด้วยกันมาใช่ไหมครับตอนนั้นเนาะช่วงมหานครอะไรนะคาราวานอาเซียนอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะดังรถไปเวียดนามทะลุกัมพูชาใช่ไหมครับประมาณนั้นนะแล้วก็แบบทะลุไปเวียดนามเลยนะครับอันนี้คือแบบนั่งรถขับรถกันนะฮะกี่วันนะจำไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจำได้ว่านานมากๆตอนนั้นผมไปกับพี่น็อปในเดียภูมินะฮะท่านน็อปท่านสกท่านสกบึงกลุ่มตอนนี้นะฮะตอนนั้นมันมากๆเลยนะฮะเอาไว้สักวันหนึ่งนะถ้าแบบทุกอย่างกลับมาปกติก็น่าจะได้ไปด้วยกันอีกนะครับผมสวัสดีครับพี่ธีรพงศ์ด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางครับน้องกวางรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366นะครับผม

0: ลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับในชั่วโมงที่3นะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่และก็มหานครออนไลน์ฮิตนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับ4เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นจะไปไปจะน้องเก๋วันทการนะครับสาวเมียงสาวกำเมียงของเฮานะฮะแล้วก็จะอี้จะอั้นนะครับจากไอ้เดวิดนะครับแล้วก็ไม้เมืองครับน้ำตาฟ้าแล้วก็นอนผีเสื้อครับพี่หนูมิเตอร์ครับทั้ง4เพลงจบไปทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีในชั่วโมงที่3กับอรุณสวัสดิ์Good morning ตอนเช้าด้วยนะครับตอนนี้เวลา 4:20 นาทีแล้วนะครับผมเพชรปุ้มพวงครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับ 2:00 น. ถึง 5:00 น. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะสวัสดีครับพี่บรรเทาครับพี่ณรงค์ครับพี่ธีรยุทธนะฮะบอกว่าต่อด้วยสาระพักใจจะหล่อมากเลยนะฮะน้องเพชรครับเสียดายเนาะเวลาเรามีประมาณนี้นะครับเอาไว้เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับสวัสดีไปถึงลุงต๋อยนะครับพี่สุมาลาครับพี่ธีรยุทธนะครับผมบอกว่าฟังในรถแมคโครนะครับผมนี่พี่สำรวยพี่นันทาพี่พินโยสวัสดีครับพี่รัตติยาครับสวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่เจริญนะฮะพี่ณรงค์ครับสวัสดีไปถึงพี่รัตดาวันพี่ชิษณุพงษ์นะครับบอกว่าสวัสดีครับผมมาทำงานแล้วครับผมพี่นวลจันทร์นะฮะพี่สาวขามครับสวัสดีพี่อรวรรณด้วยนะครับผมพี่สันทัศน์ครับพี่ไตรรัตน์พี่ผู้ใหญ่วันทักทายครับพี่บรรเทานะฮะทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงสบายๆกันมากดีกว่านะฟังเพลงก็เรียกว่าฟังเพลงมันๆมาแล้ว4เพลงจัดไปครับอีกสักประมาณ 4-5 เพลงฮะจะสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยครับฟังเพลงกันได้เยอะนะฮะเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ดีกว่าครับ
3: ขอเสียงสาวสุราษฎร์นะครับ

0: Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับขอขอบคุณกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาคารไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับผมพี่แมนพ่อไว้สวัสดีครับบอกว่าเสียเพลงหนุกนานครับน้องเพชรครับนี่ขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆจากวง My Mom Mam นุ้ยเวนครกนะครับจากพี่นุ้ยสุวีนาเวนครกร็อกเกอร์ครับพี่บาวีแล้วก็น้องต้นข้าวอาสยามครับแล้วก็รักหยอกๆเอาไปบอกแม่เธอนะฮะจากน้องสยามโอทั้ง4เพลงนะครับผมสวัสดีครับพี่บุญเลียนพี่มังกรนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ปริญญาพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดีพี่อ้อมบ้านเรืองนะครับสวัสดีครับจากน่านครับผมนี่พี่นันทาครับพี่สุภัตราใช่ไหมฮะยายออด3ย่านทักทายครับพี่ประหยัดด้วยนะฮะบอกว่าสวัสดีครับร้านขายดอกไม้บางสะพานครับอรุณสวัสดิ์ครับผมพี่ณัฐวุฒินะครับสวัสดีครับทุกท่านเลยครับที่ทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะฮะพี่สามารถครับพี่เยเฮอร์ครับพี่โอไรอันนะครับสวัสดีครับผมพี่ผู้ใหญ่วันพี่ชัยนรงค์นะฮะสวัสดีครับน้องออนิชาทักทายครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยนะครับ
0: มหานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
0: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
3: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

นับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: ี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
1: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
0: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมาท้ายชั่วโมงแล้วนะครับผมนะครับทักทายกันหน่อยฮะพี่บุญเรียนครับพี่นีโพชนายนะครับบอกว่าสวัสดีตอนเช้าวันฝนตกพรำๆจ้าน้องเพชรนะครับพี่สุมาลาพี่ปราโมทนะครับพี่คณิตพี่สุนทรนะครับพี่เยเฮอร์พี่สามารถพี่แมมโพไว้นะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ 02:00 ถึง 05:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วเพราะว่าผมก็จัดรายการช่วงนี้แหละ 02:00 ถึง 05:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสามารถรับชมและก็รับฟังกันได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นทาง FacebookLTM FM 95นะครับถ้าใครที่มีวิทยุก็สามารถรับฟังได้เหมือนกันครับหมุนมาทางคลื่น FM 95นะฮะเอาตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตแล้วผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมที่ 2:05 กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ังทั่วไทย
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหม

0: ที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูก

ไม่ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใคร

กลับมาเจอกันแล้วเหมือนเดิม 5:12 น.เช้าวันพุธ23เดือน9นะคะเดือนกันยายนเนาะ23กันยายน2569ค่ะวิทยุสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะมาแล้วมาแล้วสวัสดีลุงดีเชียงรายนะคะมาแล้วเช่นกันน้องแขกสุดที่รักค่ะพี่สมพรพี่หนูขำเพลงก็มาแล้วเนาะพี่สะอาดค่ะจำปาทองพี่ชลลี่นะคะเขียวมาเลยแต่เช้าแล้วก็ลุงจรูนค่ะญาติทิพย์สวัสดีทุกคนด้วยนะคะพี่โจใจดีฝนทำท่าจะตกแล้วครับอยู่ที่สงขลาอ๋อก็วันนี้ทำท่าหลายที่มากเลยนะคะก็เป็นการเตือนฉบับที่3นะคะฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะคะสำหรับในวันนี้23-27กันยายนนะคะก็ทั้งเหนืออีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลด้วยนะคะภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางแล้วก็จะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคอีสานตอนล่างของไทยภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยนะคะแล้วก็ใครที่จะเดินทางนะคะก็ต้องเตรียมเรื่องของ อุปกรณ์เนาะเดินทางก็ต้องมี อุปกรณ์มีอะไรนะคะที่จะช่วยดูแลสำหรับเรื่องของการเดินทางนะคะก็คือเรียกว่าวางแผนในการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงระหว่าง23-27อย่างระมัดระวังนะคะติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะวันนี้ที่จะหนักมากเลยนะคะคือสระแก้วจันทบุรีและตราดค่ะอันนี้ที่หนักมาก3จังหวัดส่วนหนักธรรมดาภาคอีสานก็มีชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะคะภาคกลางก็มีอุทัยธานีชัยนาทอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลด้วยภาคตะวันออกก็ทุกจังหวัดวันนี้ภาคใต้ก็ตั้งแต่เพชรบุรีลงมานะคะเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครระนองและพังงาค่ะอันนี้เอาวันนี้ก่อนนะ23กันยายนนะคะอีส่วนกระแสข่าวเรื่องของมหาอุทกภัยเมื่อวานนี้ทางกรมอุตุชี้แจงแล้วนะคะโดยท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณณัฐวุฒิแดนดีบอกว่ากรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์มหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งก็สร้างความกังวลนะก็มีการชี้แจงอย่างนี้นะคะในช่วงนี้หมายถึงวันนี้ถึง27เนี่ยแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่ตามที่ประกาศนะจริงบางแห่งนะคะแต่บางแห่งเท่านั้นเกิดจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงมีร่องมรสุมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะแรงขึ้นทีนี้ข้อมูลที่ระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดไม่หย่อนนั้นไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์ของกรมอุตุนะคะสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังคือฝนจะตกหนักและฝนตกสะสมก็อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงได้นะก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะภาคอีสานตอนล่างที่จะหนักสุดนะคะภาคตะวันออกภาคเหนือก็มีแต่ก็ไม่ได้หนักมากนะคะรวมถึงภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลนะต้องเฝ้าระวังนะอย่างเขาเรียกว่าอย่างใกล้ชิดนะคะส่วนภาคใต้ก็เมื่อสักครู่ที่บอกไปแล้วเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนติดตามประกาศและข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะคะไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ว่าจะมีมหาอุทกภัยนะคะเพราะว่าทำให้บางคนก็แชร์ไปโดยไม่ได้มีการตรวจสอบแหล่งที่มาก็เดี๋ยวทำให้ตื่นตกใจแต่ว่าไอ้เนี่ยมีแน่นะคะเรื่องของจังหวัดที่จะได้รับ

0: กระทบในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเริ่มวันนี้23ถึง27กันยายนค่ะก็อยากให้ทุกคนเตรียมรับมือต้องบอกว่าอย่างนั้นนะมันก็จะมาทุกปีแบบนี้แหละค่ะคือตกแบบมืดฟ้ามัวดินในบางพื้นที่แล้วก็ตกแบบคือไม่ต้องทำอะไรอ่ะเอาจริงๆนะโดยเฉพาะชาวสวนยางก็คงจะต้องทำใจเลยช่วงนี้นะคะตัดยางยากลำบากมากนะสำหรับพี่น้องชาวสวนยางนะคะในหลายจังหวัดค่ะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์นะคะสายยังว่างอยู่ค่ะ1สายโทรมาได้เลย022481366นะคะ022481366ค่ะเมื่อวานมีเกิดเหตุเรือประมงต่อการจนะวารี888จมกลางทะเลนะคะมีลูกเรืออยู่ประมาณ20คนซึ่งเมื่อวานเนี่ยเห็นบอกว่าพบแล้วบางส่วนหมายถึงลูกเรือนะคะส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการค้นหานะคะเรือลำนี้เป็นเรือประมงนะคะจมลงเมื่อคืนวันที่21ตอน4ทุ่มนะพิกัดก็อยู่กลางทะเลเลยค่ะฝั่งจากสมสารต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมงอ่ะแล้วก็มันคือเขาบอกว่าอยู่พื้นที่อ่าวสมสารกับฝั่งจังหวัดประจวบนะคะก็เลยขอความช่วยเหลือจากกองทัพเรือไปในการเร่งค้นหานะคะช่วยชีวิตได้13ตอนนี้สูญหายอยู่7คนสำหรับเรือลำนี้นะคะเบื้องต้นเนี่ยพบข้อมูลว่าสายเรือเนี่ยติดอยู่ภายในตัวเรือที่จมแต่ว่ายังไม่สามารถนำร่างขึ้นมาได้ก็ต้องดำเนินการช่วยเหลือต่อไปนะคะสำหรับเรื่องของเรือถ้าจะออกจากทะลงออกจากฝั่งจะไปทะลงทะเลก็เนี่ยค่ะเนาะดูลมฟ้าอากาศกันสักนิดหนึ่งนะคะสายมาแล้วเหรอคะหรือต้องโดนคะสวัสดีค่ะจะไปรับกันเลย
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องสีพี่เล็กอยากถามหน่อยนะคะว่าพี่ดูใน TikTok ทุกวันเลยค่ะดูใน TikTok เขาบอกว่าอะไรประกันโควิดเจอจ่ายจบแล้วพี่ก็เป็นมาตั้ง 4-5 ปีแล้วยังไม่ได้เงินสักที
0: ของประกันโควิดโอ้ตั้งแต่ช่วงแรกนู้นเลยใช่ไหมคะพี
2: ่ใช่ค่ะ
0: ก็ของบริษัทอะไรอะคะ
2: บริษัทเหรอรู้สึกจะอังคาเนนะ
0: อังคาเนประกันภัย
2: จ้ะพี่ก็ไปตามที่ตรงหน้าวัดเสมียนนารีที่เขาบอกให้ไปตามพี่ก็ไปตามสองครั้งแล้วพี่ก็อาศัยน้องขับรถไปจนทุกวันนี้ก็แบบเบื่อแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอดีมาเจอในทิกตอกทุกวันอะไรเงี้ยก็ยังคิดว่าจะที่ถาม FM95 พอเราฟังทุกวันอะไรนะ
0: ในทิกตอกเขาว่ายังไงอะพี่
2: เขาว่าบอกเจอจ่ายจบเริ่มจ่ายเงินแล้วจากลำดับที่เท่าไหร่แต่เราก็ไม่รู้ว่าบางคนบอกว่า TikTok กับบางครั้งมันก็ไม่เป็นความจริงเราก็เลยกลายเป็นว่าไม่มั่นใจอะไรแบบเนี้ย
0: อันนี้คือไปยื่นเรื่องไว้แล้วใช่ไหมเพราะว่า
2: โอ้ยื่นตั้งแต่ตอนเป็นแล้วค่ะตอนเป็นใหม่ๆโควิดอ่ะแล้วก็ไปยื่นเลยแล้วก็ได้ข่าวว่าล้มละลายล้มละลายยังไม่จ่ายแต่ไปยื่นเรื่องไว้ก่อนแต่เราก็ยื่นไปเรียบร้อยแล้วนะ
0: อือตอนที่พี่เล็กไปทวงนี่พี่เล็กไปทวงกับบริษัทเหรอหรือไปทวงกับกองทุนประกัน
2: ไปทวงก็จะเป็นใช่ใช่อะกองทุนที่ว่าเขามันจะมีหลายบริษัทมีเจ้าหน้าที่ให้เราแบบพูดติดต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้รายละเอียดไปหมดเลยอะ
0: ค่ะและจริงๆตอนนี้ผู้รับผิดชอบคือกองทุนกปวนี่แหละค
2: ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วบังเอิญอ่ะแล้วแบบพี่เล็กก็มีลูกคนเดียวเนาะลูกก็อยู่ไกลอยู่แถวนู้นบางครูวัดแล้วอีกอย่างนึงพี่ก็ไม่รู้จะแบบถามใครแล้วคนอื่นเขาก็เช็คไม่เป็นแล้วเราก็กดทางโทรศัพท์กดดูตามที่เขาบอกว่าให้กดตัวนี้เราก็กดไม่เป็นอะไรแบบเนี้ยแต่เจอทุกวันเลยนะเขาบอกโควิดเจอจ่ายจบอะไรแบบเนี้ยเริ่มจ่ายอะไรจะอะไรปีนึงสองครั้งเขาก็พูดประมาณเนี้ยจ้ะ
0: พี่เล็กลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของกองทุนประกันวินาศภัย

0: นาเข้าสู่ใครที่เข้าสู่ระบบคุ้มครองสิทธิ์แล้วเนี่ย เดี๋ยวเขาให้ใส่เลขรหัสประจำตัวแล้วก็เข้าไปเช็คในนั้นว่าค้นหาคำเรียกว่าสถานะคำทวงหนี้แล้วก็ระบุไปว่าของเราบริษัทอาคเนประกันภัยเลขประจำตัวเท่าไหร่แล้วก็ค้นหาว่าสถานะของเราตอนนี้มันเป็นยังไงคือไม่ต้องไปก็ได้หรือไปแล้วเสียเวลา
1: แต่ลูกเขาก็เคยเช็คแล้วนะก็บอกแม่ก็ยังอยู่รออยู่เนี่ยเขาเข้าไปเช็คให้อยู่เขาก็บอกว่าเขาดูให้เวลาโทรไปบอกเขาแล้วบางทีเราก็แบบกดแชร์เป็นอยู่นะแชร์เอารูปที่ว่าเจอในติ๊กต็อกก็ส่งไปเขาดูเขาก็บอกดูแล้วแม่มันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้โหแล้วพี่เขาเอาเบอร์ของกปวไปนะคะโทรวันนี้เลย02
1: เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวหนูขอเดี๋ยวหาปากกาแป๊บนึง
0: ค่ะ
1: ศูนย์อะไรนะคะ
0: 02791
1: 791เหรอคะ
0: 791แล้วก็1แล้วก็4 3ตัวค่ะ
1: 791แล้วก็อะไรนะ
0: 1444
1: 1444แล้วอะไรคะ
0: แค่นี้ค่ะโทรเลยแล้วก็ถามว่าตอนนี้สถานะสถานะของเราอยู่ในขั้นตอนไหน
1: มี8ตัวเองนะพี่เล็กจดเนี่ย
0: ก็ถูกต้องค่ะ8ตัวค่ะ
1: โอเค
0: 2 4 6 8 9สิคะพี่02ด้วย02
1: จ่า02 7 9 1 1 4 4
0: แล้วก็1 1อีกตัวนึง1 4 4 4
1: 1 3ตัวหรือ2ตัวคะ
0: 2ค่ะ2ค่ะ
1: ค่ะ2แล้วค่ะ7 9 1 4 4
0: แล้วก็1 4 4 4
1: 4กี่ตัวคะ
0: 4 3ตัวค่ะ
1: อ๋อโอเคครบแล้วค่ะ
0: ค่ะนั่นแหละวันนี้ลองโทรในช่วงสักประมาณ 8:30 เป็นต้นไปนะคะเราเข้าสู่ระบบคุ้มครองสิทธิ์แล้วหรือยังอันนี้เป็นเบอร์ตรงของกองทุนประกันนี้จะไปซึ่งจะเป็นคนจ่ายเงินแทน
1: จ้ะ
0: ของหลายบริษัทตอนนั้นที่ประกันโควิดกันไว้นะพี่นะลองเช็คอีกทีนึงนะคะ
1: จ้ะ
0: ขอบคุณมากค่ะขอให้ได้นะคะพี่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอให้ได้ขอให้ได้เงินสวัสดีค่ะ
1: จ้ะ

0: ค่ะนี่ค่ะเช้ากันต่อสวัสดีน้องโด้งนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: มาเจอกันแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ผมหลายคนกังวลเรื่องมหาอุทกภัยนะคะก็กรมอุตุชี้แจงแล้วนะคะว่ามันไม่ใช่เป็นมหาแต่ว่าก็มันจะเป็นฝนตกที่รายงานไปนะคะก็ต้องเฝ้าระวังเนาะ
1: ตกหนักแบบหนักแบบ200-300มิลเลยนะพี
0: ่ใช่นะคะจะไม่ถึงขั้นที่แบบแชร์ข้อมูลกันเดี๋ยวทำให้ตกอกตกใจนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกรมชลประทานเนี่ยแจ้งว่าจากการคาดการณ์นะคะปริมาณน้ำในช่วง 1-9 วันข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเฉพาะวันที่29นะคะที่นครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านที่เจ้าพระยานะคะ1,400-1,450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ยังจะมีปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาอีกประมาณ150-200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันก็จะมากขึ้นเป็น1,650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็จะรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งนะคะก็ทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่ำทุกปีที่เราอ่านข่าวกันนะคะนอกคันกั้นน้ำคืออำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรอยุธยานะคะรอบนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำฟังแล้วก็สบายใจนะคะแต่ก
1: ็
0: ไม่ประมาทแต่ไม่ประมาทละกันนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้ทางอธิบดีปภ.นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการชี้แจงสำหรับเมื่อวานนี้ว่ากรมชลนั้นเนี่ยมีการคาดการณ์แบบนี้แต่ว่าที่ต้องระวัง10จังหวัดภาคกลางเลยก็คืออุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณอยุธยาลพบุรีปทุมธานีกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการค่ะตรง
1: ๆครับผม
0: เตรียมรับ
1: ก็ใช่จับตาฝนแล้วกันนะครับดูว่าฝนเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้น้ำท่วมน้ำขังช่วงเนี้ยนะครับในช่วงถึงวันที่27เนี่ยนะฮะ
0: ทุกปีนะคะก็อย่างเมื่อวานเนี้ยที่ศพเมยอ่ะโอ้โหเลนบอมถล่มเลยนะคะในภาพก็บอกว่าประชาชนหนีตายจ้าละวันเลยตรงอำเภอศพเมยตำบลแม่สามแลบนะคะสะพานโรงเรียนถูกน้ำป่าพัดขาดเสียหายไปเลยถึงจากภาพแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันรุนแรงมากเนาะเนี่ย
1: ครับ
0: ทุกปีนะคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฉับพลันจริงๆนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่เคยเตือนนะแล้วมาแบบสีโคลนมาเลยขี้โคลนมาเลยอ่ะชาวบ้านนี่คือแบบหนีตายเลยอ่ะไม่เอาแล้วถึงเวลานั้นคือไม่เอาอะไรแล้วค่ะต้องหนีตายก่อน
1: ครับ
0: มันจะมาเร็วแล้วก็แรงมากนะคะ

0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเช้านี้กรมอุตุเพิ่งออกประกาศมานะครับ
1: ค่ะ
0: นะก็หลักๆเลยเนี่ยเขาบอกฝนจะตกหนักในภาคกลางเนี่ย 70% ของพื้นที่นะครับภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลใน 80% ของพื้นที่นะวันนี้นะ
1: หนักสุดเลย80นะคะ
0: ส่วนเหนือกับอีสานเนี่ย 40% ของพื้นที่นะครับอย่างที่บอกว่าร่องความกดอากาศของจากเวียดนามเนี่ยมันจะเข้าไทยอ่ะเข้าคราวนี้มันจะเข้าแบบเข้าตรงกลางมันก็เลยทำให้ภาคกลางกับอีสานล่างเนี่ยนะครับฝนตกเหนือกับอีสานตอนบนเนี่ยกลับไม่เท่าไหร
1: ่
0: กลับไม่เท่าไหร่นะครับ
1: ค
0: ่ะก็อย่างที่กรมอุตุคาดการณ์ก็คือจะมีฝนตกหนักมากนะครับบางจังหวัดทางภาคกลางแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับ
1: ก็ตอนนี้นาข้าวน่าเป็นห่วงที่สุดเพราะว่าอยู่ในช่วงระหว่างกำลังออกดอกออกรวงค่ะน้องรุ่ง
0: ครับ
1: หลายพื้นที่หลายพื้นที่เลยนะคะคือมันจะมีการปลูกกันตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาก็จะไปเกี่ยวเดือนธันวาจะมาเกี่ยวข้าวแต่ว่าพอมาเจอฝนเจอน้ำท่วมอย่างเงี้ยก็ต้องทำใจอีกแล้วแล้วก็อย่างเงี้ยทุกปีเนาะเป็นอย่างเงี้ยทุกปีเลยนะคะ
0: ครับ
1: ก็มือต้องทำยังไงเนาะเราหลีกเลี่ยงได้ไหมว่าจะไม่มันก็ไม่ได้อีกเนาะไม่ได้จริงอ่ะก็เห็นใจสำหรับชาวนานี่เขาบอกว่าเนี่ยที่ชัยนาทนะเป็นพันไร่เลยค่ะที่เดือดร้อนนะคะน้ำท่วมค่ะมาดูเรื่องของใครก็ตามนะคะที่เก็บของได้เราก็จะชื่นชมเสมอนะเราไปส่งตำรวจไปคืนเจ้าของที่แท็กซี่อะไรอย่างเนาะแต่ล่าสุดมีพอลล่านะคะพอลล่าเนี่ยก็ชื่อนพพลขุนจรนะลูกอายุ39เป็นหนุ่ม LGBTQ ซึ่งเป็นคนได้ร่อนนะคะเขาเก็บมือถือ iPhone ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีได้ที่ถังขยะในหอพักอยู่ที่อุดรทีนี้เนี่ยนักศึกษาเนี่ยเขาตามเจอปรากฏว่าคือเขาใช้เทคโนโลยีเนาะก็ตามเจอว่าโทรศัพท์เขาอะพิกัดอยู่ในตลาดโพสีทีนี้เขาก็ตามไปหนุ่มเร่ร่อนเนี่ยคนล่าเนี่ยเขาก็ถอดซิมแล้วก็เตรียมจะนำไปขายคราวนี้เจ้าของนักศึกษาเนี่ยเขาก็โมโหด่ากันเดือดเลยนะคะก็เลยไปแจ้งความข้อหาลักทรัพย์ส่วนพลล่าก็บอกกับตำรวจว่าก็หนูเก็บได้ในถังขยะอะค่ะไม่ได้ขโมยตำรวจก็คุมตัวพลล่าไปที่โรงพักทีนี้ปรากฏว่าพอเป็นข่าวเนี่ยเหมือนทัวร์จะไปลงเจ้าของมือถือคือถล่มหนักเลยค่ะก็บอกว่าประมาณว่าเอาก็โทรศัพท์เข้าเองไปทิ้งโทรศัพท์ในถังขยะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอรู้ว่าโทรศัพท์ไม่ได้หายไปก็ไม่ได้เงินใจก็บอกเขาก็ติดตามนะหลังจากรู้ตัวว่าเอามือถือไปทิ้งขยะเนี่ยก็10นาทีหลังจากนั้นนะคะเขาก็รู้ว่ามือถือหายเนี่ยก็ตามจากซิมตัวเองนี่แหละก็รู้ว่าอยู่แถวตลาดโพสีเขาก็บอกว่าโมโหเพราะว่าโทรไปแล้วเนี่ยคนล่าคนเล่ร่อนเนี่ยพยายามปิดเครื่องแล้วก็ถอดซิมซึ่งวันแรกเนี่ยจะดำเนินคดีแต่เห็นใจก็จะไม่ดำเนินคดีแล้วแต่ตำรวจเนี่ยไปตรวจสารเสพติดปรากฏว่าคนล่าฉี่ม่วงก็ต้องดำเนินคดีในข้อหานั้นนักศึกษาบอกผมไม่เกี่ยวไอ้ข้อหาฉี่ม่วงเนี่ยนะคะทีนี้ตามหลักถ้าถามตำรวจนะคะหัวหน้างานสอบสวนของโรงพักเมืองอุดรธานีบอกว่าหลักทั่วไปนะใครก็ตามที่เก็บทรัพย์สินของคนอื่นได้ถ้าเจ้าตัวยังไม่ตามหาผ่านไปนานถึงจะตามเจอโดยหลักแล้วมีความผิดฐานยักยอกแต่ถ้าผู้เสียหายก็ติดตามแล้วตามเร็วไปเจอเนี่ยอันนี้เข้าข่ายลักทรัพย์เลยทีนี้เคสนี้เนี่ยเก็บได้ในถังขยะไงเจตนาก็คือว่าเจ้าของเนี่ยเขาติดตามก็ไม่ใช่ว่าเขาละเลยเขาตามเขาลืมก็ตามเพราะนั้นเรื่องนี้ถือว่าพอลล่าเนี่ยมีความผิดเจตนาลักทรัพย์แม้ว่าผู้เสียหายจะเผลอเลอหลงลืม

0: ทิ้งขยะไปแล้วก็ตามแต่เขานึกขึ้นได้เขายังตามอยู่ถือว่าเป็นคดีอาญาแผ่นดินเพราะว่าเขาประสงค์จะเอาคืนเขาไม่ได้แบบตั้งใจจะ
1: ทิ้งเลยเนาะ
0: ก็เลยเป็นเรื่องเลยคราวนี้ค่ะแต่ว่าถ้าใครเห็นสภาพของพอลล่าก็น่าเห็นใจแหละคือเขาก็คิดของเขาเองว่าเขาไม่ได้รักอ่ะเขาหาในถังขยะแล้วเจอเอาหมายความว่านั่นคือการทิ้งแล้วในความหมายในการตีความของเขา
1: ครับครับ
0: อย่างเงี้ยแต่ว่าพอเจ้าของโทรศัพท์มาแจ้งความตำรวจก็เลยบอกว่าเนี่ยก็แสดงว่าเขาไม่ได้ทิ้งเขาหลงลื
1: ม
0: ก็สุดท้ายพอลล่าก็ต้องติดคุกนะเนี่ย
1: ครับ
0: ฉีม่วงก็คดีหนึ่งลักทรัพย์ก็คดีหนึ่ง
1: โอ้
0: ค่ะก็เป็นอุทาหรณ์ละกันเนาะ
1: เป็นบทเรียนไปเป็นบทเรียนไป
0: ใครที่เจออะไรก็ถ้ามันเป็นมีราคาอะไรประมาณนี้ก็อย่าคือไอโฟนน่ะยังไงก็ตามเจอพอซิมก็เจอนะคะน้องๆก็มันมีที่จัดอยู่นะคะ
1: อย่าหาทำอย่าหาทำ
0: อย่าเก็บไปหรือถ้าเก็บได้ก็เดี๋ยวรอเอาไปให้ตำรวจไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อว่าสมมติไม่มีเจ้าของมารับเดี๋ยวค่อยได้เรานั่นแหละแต่ต้องผ่านไปหนึ่งปีเหมือนกับเงิน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เหมือนเมื่อวานนี้เลยพี่ที่โพธารามนะครับราชบุรีนะฮะไรเดอร์เอาพิซซ่ามาส่งนะฮะแล้วไม่รู้ว่าพี่ไรเดอร์เขาอยากกินหรืออะไรนะพี่คือพอมาส่งเนี่ยเอามาวางปุ๊บแกทำเป็นถ่ายรูปส่งงานนะ
0: ว่า
1: ถึงแล้วถึงไปทางแล้วส่งมาส่งมาให้กับคนสั่งนะถ่ายรูปปุ๊บว่าเอามาวางที่ตรงนี้แล้วนะเป็นกล่องนี้นะพอแกถ่ายรูปเสร็จเนี่ยแกมองซ้ายมองขวาแล้วถือติดกลับไปเลย
0: เอา
1: ในกล้องเห็นอย่างนั้นเลยนะคือแกเอาไปส่งที่หน้าอบต.แห่งหนึ่งนะครับไปส่งที่หน้าอบต.ขออภัยไม่ใช่ราชบุรีที่ศรีมหาโพธินะครับ
0: ปราจีนบุรี
1: ที่ปราจีนนะฮะ
0: ค่ะ
1: หน้าอบต.เนี่ยเขาจะมีเก้าอี้นะครับตัวหนึ่งที่เขาให้เอาไว้วางของเหมือนจะเอาใครไรเดอร์อะไรมาส่งของให้วางไว้ตรงนี้แหละนะครับ
0: จุดนี้เลย
1: แกก็ใช่แกก็เหมือนกึ่งเอามาวางกันแล้วก็ยืนถ่ายรูปจากมือถือนะถ่ายเสร็จแล้วก็หยิบติดกลับไปเลยพี
0: ่โอ
1: ้เนี่ยหยิบติดกลับไปเลยพิซซ่าสองถาด
0: สองถาดด้วย
1: สองถาดด้วย
0: กลิ่นหอมมั้งเอาไปทั้งสองถาดเลยเหรอ
1: เอาไปทั้งสองถาดเลยไม่แกะเลยเอาไปทั้งสองถาดเลยนะครับทีนี้พนักงานของอบต.เขาก็ออกมาจะมาเอาพิซซ่าเขาเนาะเพราะในระบบมันชี้แจงว่าได้แล้วนี่นะครับออกมาดูเอ้า
0: ไม่มี
1: หายพิซซ่าหายเธอบอกว่าแฟนเธอที่เป็นตำรวจเนี่ยสั่งมาให้ด้วยนะ
0: โอ้สั่งให้กินที่ทำงาน
1: สั่งให้กินก็เลยนั่นแหละนะครับไปเปิดวงจรปิดดูเลยว่าพิซซ่าฉันหายไปไหนไปเจอนะครับว่าพี่ไรเดอร์เนี่ยถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปส่งงานเสร็จเอากลับบ้าน
1: หยิบติดมือไปด้วยครับพี่โอ้โห
0: เขาอาจจะลืมไหมหรือยังไงไม่ร
1: ู้แต่ก็คือเหมือนเจตนาไงพอถ่ายรูปเสร็จเนี่ยนะครับใจก็โมแต่พะวงว่าส่งรูปแล้วก็คงจะคุยกับผู้สั่งอ่ะนะฮะก็เลยไม่รู้ว่าแกติดมือกลับไปหรือว่าตั้งใจตั้งใจไม่วางหรือยังไงเนี่ยอันเนี้ยก็
0: หรือสมมติถ้าจะกินเอง
1: ก็ต้องทำเป็นทำ
0: ก็น่าจะเอาไปแค่ถาดเดียวไหมทำไมต้องหยิบไปทั้งสองถาด
1: เอาไปมันก็คิดได้หมดมันก็เหมือนกับว่าคือถ้าเอาไปสองถาดมันก็

0: ดูแบบเฮ้ยผมไม่รู้ผมวางไว้แล้วผมถ่ายรูปส่งงานเสร็จผมก็วางไว้แล้วผมก็ไปเลยถ้าเอาไปถาดเดียวเดี๋ยวมันจะดูมันต้องมาตอบคำถามอีกว่าทำไมมีถาดเดียวถาดสอง
1: ตั้งใจเออเ
0: ก่
1: งเลย
0: เขาก็พี่พนักงานเอามาตอคนที่สั่งเนี่ยนะฮะคนที่แฟนสั่งพิซซ่ามาให้เนี่ยเธอก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไรเดอร์คนนี้มีเหตุจำเป็นที่ต้องเอาอาหารกลับไปขอให้มาบอกอย่างเช่นแบบอยากจะไปให้ลูกอยากจะไปกินเองหรือไม่มีตังค์จริงๆให้มายอมรับขอให้กลับมายอมรับเธอบอกว่าเธอให้อภัยเธอให้ได้เลยเธอจะไม่เอาเรื่อง
1: ด้วยไม่ได้ใช่ไหม
0: ครับแต่ถ้าแต่ถ้ายังเงียบนิ่งเฉยไปหายไปแบบนี้เนี่ยเธอจะแจ้งความนะครับเพราะว่าเธอไม่รู้เจตนาว่าพี่ไรเดอร์คนนี้เนี่ยนะเอาไปเนี่ยเจตนาแบบว่าฉวยโอกาสนี้หรือเปล่าเธอไม่อยากให้ไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกแต่ถ้ากลับมาบอกยอมรับตรงๆเลยว่าอยากกลับไปกินเองเศรษฐกิจไม่ดีผมอยากกินพิซซ่าผมไม่มีตังค์ครับมาบอกเลยเธอบอกว่าเธอยินดีให้เลยยินดีให้
1: โอ้โหก็คือแฟนสั่งพิซซ่ามาให้ก็ไม่ได้กินเนาะอันนี้ไม่รู้เจตนาจริงๆว่าไรเดอร์ลืมหรือว่าอะไรยังไงเมื่อคืนหรือว่าไม่คือแสดงตนดีกว่าว่าเพราะอะไรยิบติดกลับไปหรอเอองงมาก
0: เอาจริงนะผมว่าไม่คนเราไม่ลืมหรอกใช่ไหมพี่ถ่ายรูปเสร็จวางกลับมันหลักมันมีแค่นี้แหละคนมาส่งของอ่ะ
1: ใช่ไหมไม่รู้ค่ะมาดูนี่หน่อยเมื่อวานนี้ใครที่ใช้ยาแก้ไออยู่นะคะเมื่อวานบชน.นะคะเข้าตรวจค้นโรงงานลักลอบผลิตยาแก้ไอปลอม2แห่งที่สมุทรสาครค่ะแต่ว่าเป็นฝ่ายสืบของบชน.นะคะจุดแรกนี้ไปโรงงานขนาดใหญ่อยู่กลางทุ่งนาเลยค่ะโอ้โหโรงงานเนี่ยเป็นโรงงานชั้นเดียวเจอคนงานเป็นชาวพม่า8ลาว1ไม่มีไทยเลยกำลังบรรจุยาแก้ไอลงในขวดเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดเครื่องจักรที่ใช้สำหรับผลิตตัวยาบรรจุอยู่ในถังสีน้ำเงินร้อยกว่าถังนะคะสลากผลิตภัณฑ์แล้วก็ปลอมหมดที่มาแปะข้างขวดนะคะก็ยึดไว้เป็นของกลางดูในโรงงานทำยาแก้ไอไม่มีมาตรฐานอะไรเลยนี่คือจุดแรกนะคะจุดที่สองอยู่ห่างกันจากจุดแรก16กิโลลักษณะเป็นโกดังสีดำชั้นเดียวไม่มีเลขที่อยู่กลางทุ่งนาเหมือนกันที่นี่ใช้เป็นสถานที่ผสมตัวยาแก้ไอพบหม้อต้มโอ้โห
0: จะต้มน้ำไปกระท่อมยิ่งหนักเลยพี่
1: ต้มเอง
0: อันนี้ยิ่งหนัก
1: ต้มเองเลย10ใบนะคะหม้อต้มนะน้ำเชื่อมและถังบรรจุอีก200กว่าถังคาดว่าต่อวันนะคะจะบรรจุได้ 100,000 ขวดลักษณะก็คือสำหรับเตรียมและผสมวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตอยู่ข้างในก็ยึดไว้เป็นของกลางทั้งหมดนะคะคืออันเนี้ยตำรวจเขาได้รับเบาะแสมานะแล้วก็ลงพื้นที่ก็ไปเจอรถกระบะตู้ทึบสีขาวต้องสงสัยพบว่าน่าจะลักลอบใช้ขนส่งวัตถุดิบแล้วก็ผิดพันยาที่ถูกปลอมแปลงก่อนที่รถคันนี้จะเลี้ยวเข้าโกดังแห่งหนึ่งที่นาโคกอำเภอเมืองสมุทรสาครพอรถจอดสนิทปุ๊บนะคะตำรวจก็ขอตรวจค้นคนขับก่อนเลยแล้วก็คนที่นั่งมาด้วยก็เป็นพม่าอีก2คนคือคนขับคนส่งคือไม่มีคนไทยเลยอ่ะบางทีขับรถส่งอะไรเงี้ยใช้พม่าหมดคนขับก็ให้ข้อมูลว่า เพื่อนเนี่ยแนะนำมาว่ามีงานให้รับจ้างขับรถเอาไหมให้มาส่งยาแก้ไอที่กรุงเทพนะคะพิกัดนี่คือว่าให้ขับรถมารับแกนลอนสินค้าก่อนจะนำไปส่งให้รถอีกคันหนึ่งยอมรับว่าเพิ่งทำเป็นครั้งแรกไม่ค่าจ้าง500บาทแต่ตำรวจชุดสืบไม่เชื่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจค้นโกดังก็เจออุปกรณ์การผลิตนี่แหละค่ะเป็นจำนวนมากและลักษณะกำลังกรอกอยู่นี่นะคะกรอกกันแบบนั่งยองๆเลยค่ะแล้วก็เอาไอ้กระบวยที่ขอโทษนะท ที่ก็ตักในห้องน้ำ

0: ในห้องน้ำปั๊มอ่ะน้องขันนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: ขันมีด้ามอ่ะเ
1: ออ
0: กอกันอย่างนั้นเลยกอกันกันนะคะถุงมือถุงมือนี่ไม่ต้องพูดถึงกอกกันกอกกันวันละแสนขวดนะคะ
1: โอ้โห
0: ทำมานาน2ปีแล้วนะคะโรงงาน
1: อย่าทำเองกับมือปลอดภัย
0: กับมือจริงๆ
1: โอ
0: ้แล้วมันมีตัวยาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่น้ำเชื่อมมันมีแน่นอนก็แสดงว่าตัวยานี่อาจจะไม่ได้มีอะไรก็คือมีแค่น้ำเชื่อม
1: ครับ
0: นะคะ
1: ก็เป็น
0: โอ้ย
1: สูตรที่คิดค้นมาเอง
0: แล้วไปส่งขายที่ไหนก็เมื่อวานนะคะ
1: มันมียี่ห้อเลยไหมพี่ถึงขนาดมียี่ห้อเลยไหม
0: คือตำรวจเองก็บอกว่าจริงๆอ่ะได้รับข้อมูลมาบางส่วนจากบริษัทยานั่นแหละเขาประสานข้อมูลว่าเนี่ยเจอยาแก้ไอปอมถูกลักลอบเอาไปขายในพื้นที่ภาคใต้นะคะอันเนี้ยจนพบเส้นทางของกลางอยู่ในพื้นที่กรุงเทพก่อนขยายผลมาแหล่งผลิตอยู่ที่มันรอยต่อกันนะเนาะกรุงเทพกับสมุทรสงครามเนี่ยค่ะคือข้อมูลจากร้านขายยาก็พบว่าตอนนี้ยาแก้ไอปอมอยู่ในตลาดพื้นที่ภาคใต้เยอะมากก็เลยตรวจสอบย้อนกลับผ่านระบบขนส่งก่อนประสานตำรวจพบแหล่งผลิตอยู่ที่นี่เองนะคะ2ปีแล้วอ่ะคิดดูแล้วออกไปกี่แสนกี่ล้านขวดแล้วน้อง
1: ๆโอ
0: ้คือไอ้พวกปอมพยายามให้เหมือนของจริงมากรสชาติฉลากฝาขวดนะคะคือมันเหมือนอ่ะเหมือนซะจนแบบร้านขายยาเองก็ไม่รู้ว่าจะ
1: ใช่แล้วเวลาไอเนี่ยมันเป็นอะไรที่บางทีเนี่ยเราชอบไปซื้อยามาจิบกินเองนะ
0: ใช
1: ่แบบ
0: กระดกขวดเลยเราไปร้านขายยานี่แหละ
1: ใช่จิบชนิดที่แบบกระดกขวดทีละแบบหลายชั่วโมงเลยแบบจิบ
0: ค
1: ือให้มันชุ่มคอไว้อย่างเนี้ย
0: เออนั่นแหละเปิดจิบ
1: เวลาไอจะเป็นอย่างนั้น
0: นะนะคะเน
1: ี
0: ่ยอันนี้เราคาดเดาว่าพวกนี้มันน่าจะไปขายพวกธุรกิจต้มน้ำใบกระท่อมคิดว่านะคะนี่คาดเดาแล้วส่งมาทางใต้ด้วยนะคะส่งมาทางภาคใต้ด้วยนะคะคือขายดีมากกับน้องรุ่งน้ำต้มใบกระท่อมเนี่ยค่ะขวดละร้อยอย่างที่ดู
1: ทำเรียกว่าวันละแสนขวดนี่แสดงว่ามันต้องขายได้ไม่น้อยแหละพี
0: ่ใช่
1: ก็เนี่ย
0: มูลค่าความเสียหายนี่อาจจะสูงเป็นร้อยล้านเลยนะคะเดี๋ยวตำรวจขยายผลต่อว่าใครเป็นให้เช่าพื้นที่โกดังผู้สั่งการเป็นใครนายทุนเป็นใครคือไม่มีคนไทยเลยค่ะพม่ากับลาวเท่านั้น
1: โอ้นะ
0: แล้วคนเอาไปขายเนี่ยใครล่ะใช่ป่ะ
1: ครับเออเอาใครเคยซื้อไปใช้พี่ปูซื้อหรือเปล่าเนี่ยกินน้ำท่อมเปล่าเองก็ตื่นเช้าเนี่ยเออคุณรู้ฟังเขาไหนส่งมาบอกใครซื้อยาแก้ไอไปใช้ซื้อที่ไหนกันนะ
0: คุณก็เสียงใสกิ้งเลยกิ้งเลยนะคะจริงๆนะร้านขายน้ำต้มใบกระท่อมนะตอนเช้านะวัยรุ่นอ่ะไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นหรอกเออคนแก่ก็มีเราเห็นเป็นยืนเข้าคิวซื้อนะคะน้องดง
1: ซื้อน้ำท่อมเลยใช่ไหมพี่นะ
0: ใช่ขายดีมากอ่ะขวดละ80ขวดละ100มันใส่ไอ้นี่แหละไม่รู้ส่วนผสมใส่อะไรบ้างปัจจุบันนี้เขาบอกว่าจะมีน้ำอัดลมมีบ๊วยแล้วก็มียาแก้ไอแล้วก
1: ็
0: ขั้นตอนการต้มเนี่ยนะคะขอโทษนะตกกระปกตกมกมากใครที่กินอยู่นะขอบอกเลยว่าคุณกำลังกินอะไรไม่รู้เข้าสู่ร่างกายแล้วก็เดี๋ยวจะป่วย
1: จริงๆนะจริงๆ
0: ค่ะเนาะเนี่ยเรามีคลิปอยู่หนึ่งคลิปมีคนส่งมาให้นะคะสถานที่ผลิตต้มน้ำใบกระท่อมนะใครอยากได้เดี๋ยวส่งไลน์ให้นะโคตรสกปรกเลย
1: กว่าจะมาเป็นขวดนี่ใช่ไหมพี
0: ่ใช่ค่ะก่อนจะมาเป็นขวดขายคือต้มเสร็จแล้วก็เอามากองเสร็จแล้วก็นั่นแหละเอาน้ำมันแล้วก
1: ็
0: ใส่ไอพวกยาแก้ไอน้ำอัดลมอะไรลงไปแล้วก็มาขายขวดละร้อยโอ้โหวันนั้นเราคือรู้จักเด็กอยู่คนหนึ่งเนาะก็สนิทกันเนาะ

0: เราถามว่ากินอะไรอ่ะก็บอกน้ำกระท่อมทำแบบหน้ายิ้มแบบยิ้มแบบอายๆแล้วว่าโอ้ใครกินน้ำต้มใบกระท่อมนะโอ้ชิบหายแล้วก็พูดเล่นๆอย่างนี้นะเขาก็อายเลยคราวนี้เขาก็อายเลยบอกพี่กินทำไมเออแล้วก็บอกว่าเนี่ยใบกระท่อมอ่ะเขาไม่ได้จับเลยเธอก็ไปเด็ดมาเคี้ยวมากินสิเออกินใบสดเลยไปซื้อทำไมเป็นร้อยอ่ะเออวันละขวด100บาทค่าแรง300ซื้อน้ำกระท่อม100ตกเงียบไปซื้อ10บาทเป็นใบมาเคี้ยวดีกว่าถ้าจะกิน
1: ไม่อร่อย
0: ไม่อร่อยใช่อันนั้นก็ยอมรับว่าไม่อร่อย
1: เคี้ยวใบไม่อร่อยกินน้ำมันชื่นใจ
0: ช
1: ื่
0: นใจใช่ไหมแล้วก็ใส่อะไรให้ไปนะเนี่ยตัวยาแค่ไอ้ปลอมอย่างเงี้ย
1: ครับผมนะครับระมัดระวังนะ
0: อือมีที่มีบอกว่าหมู่บ้านดิฉันต้มขายจนรวยนะคะ
1: ใช่ไหม
0: อ
1: ือ
0: โอ้โหรวยจริงๆรวยพวกนี้รวยไอ้คนต้มไม่กินคนกินไม่ต้ม
1: มันมีผลต่อสุขภาพไม่รู้อะไรไปบ้างกินอะไรเข้าไปบ้าง
0: ขอโทษที่สมหมายด้วยกำลังกินอยู่เลยพี่ก็เลิกเถอะถ้าพี่ต้มเองอะโอเคเลิกซื้อพี่ต้มเองก็ได้หรือพี่กินใบสดก็ได้ค่ะพี่ใบสดมันเป็นยานะมันเป็นสมุนไพรเป็นยาจริงๆ
1: กินอะไรก็ระวังนะครับอย่างเช่นคุณลุงคนนี้อันนี้อุทาหรณ์ทุกคนเลยนะเตือนตัวเองด้วยก็ได้เตือนพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับมีคุณลุงนะครับที่เพชรบูรณ์แกไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นติดคอหายใจไม่ออกนะลูกชิ้นเนี่ยตรงกลมเนี่ยนะฮะท่านใครที่แบบอายุเยอะๆหน่อยบางทีอาจจะต้องหั่นครึ่งกัดก็ได้กัดครึ่งนึงหรือหั่นครึ่งนึงก็ได้นะครับอย่ากินทั้งลูกนี่ลุงก็ยังโชคดีนะคนที่นั่งกินอยู่แถวนั้นเนี่ยเขามีพื้นฐานการช่วยชีวิตนะเขามาเหมือนมายกตัวรัดแบบรัดตัวให้ลูกชิ้นมันป้องออกมาได้ฮะโอ้โหรอดอย่างหวุดหวิดแล้วยังไม่พอคนเรานะลุงนะสุดยอดจริงนะพี่พอลูกชิ้นหลุดออกมาปุ๊บกลับไปนั่งกินต่อ
0: โอ้ไม่เป็นไรเลยใช่ไหม
1: แกนั่งแกกลับไปนั่งกินต่อกับผมขอบใจเกือบไม่รอดแล้วลงไปนั่งกินต่อโอ้โหนะฮะชาวบ้านงงเลยโอ้โหคุณลุงนะนะครับนี่แหละก็ลูกชิ้นนี่บางทีมันรุดลงคอไปได้เลยนะมันเราตั้งใจจะเคี้ยวแหละแต่บางทีมันพลาดนะพลาดเข้าคอได
0: ้
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลุงเอาเคสคุณลุงมาเป็นอุทาหรณ์แล้วกันหั่นก่อนกินแล้วกันนะครับไม่งั้นเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้โชคดีแบบคุณลุงนะคุณลุงแกบอกแกเพิ่งกินไป3คำแกเลยยังไม่อิ่มแกได้ขอกินต่อหน่อยแล้วกันนะครับแต่ทีเนี้ยเขาบอกลุงก็ดูระวังขึ้นกินแบบช้าลงกินแบบไม่กินลูกชิ้นทั้งลูกเข้าไปละ
0: เคี้ยวให้ละเอียด
1: ลูกชิ้น
0: เนาะก่อนกลืน
1: ใช่ลูกชิ้นเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะมันขนาดมันก็พอดีปึ๊กปึ๊กกึ๊กกลืนเข้าหลอดลมได้เหมือนกันนะลูกชิ้นตัวเนี้ยมันก็ลูกแบบก็ไม่ถึงกับลูกจิ๋วลูกเด็กนะตอนก็ลูกกลางๆมันก็ลงคอได้เลยระวัง
0: มันไปก็มันไปติดหลอดอาหารได้ใช่ไหมทางเดินอาหารได้
1: ใช่ใช่ใช
0: ่น่ากลัวอยู่คนแก่นะคะต้องระมัดระวัง
1: ครับ
0: กินอะไรโอ้โหติดคอโชคดีเน
1: า
0: ะ
1: จริงลุงแกโชคดีอย่างคือคนที่นั่งกินอยู่ที่ร้านด้วยกันดันปฐมพยาบาลเป็นไงเลยมายกตัวแกแล้วก็รัดตรงหน้าอกอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บให้ออกมาได
0: ้ค่ะทุบออกมาแล้วก็สักพักกินต่ออย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: ลุงบอกขอบใจกินต่อ
0: ไอ้โชคดีจริงๆลุงมันเกิดใหม่นะคะ
1: ครับผม
0: ระวังนะคะสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะ
1: ครับ

0: ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeran Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeran Pharmaceutical
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวด
9: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
8: แค่ขัดย่อ
9: หลังออกกำลังกาย
8: หรือเล่นกีฬา
9: ไอยาเพียแคม
8: ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียหมวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐาน

0: านสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
2: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
7: ยามา

0: นาฬิกา14นาทีกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะทำไมมีคนขอเพลงนี้มาแล้วยังไม่ถึงวันที่1เลยอ่ะ
1: ก็ชีวิตต้องมีความหวังนะชีวิตต้องมีความหวังเลยหวังแต่วันนี้เลยพี
0: ่โอ้หวังไว้ก่อนคือมันหลายเลขเหลือเกินไงคะถ้าวันนี้เลขเพียบค่ะมีจะเอาเลขไหนดีเลขเด็ดทุกเลขเลยนะคะเมื่อวานนี้มีความยินดีปลื้มใจกับนักแสดงไทยตัวท็อป6ขั้นเดินทางเข้ารับโลกเกียรติยศนะคะChina Thailandก็คือเป็นการสารพลังบันเทิงเชื่อมสัมพันธ์ไทยจีนนะคะก็คือเขาบอกว่าเป็นการมอบโล่ด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีนประจำปีเพื่อยกย่องบุคคลในวงการบันเทิงที่มีส่วนในการสร้างความสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมทั้งไทยและจีนนะคะก็มีสำนักนายกนะคะรองโฆษกเลขานุการรัฐมนตรีไปร่วมแสดงความยินดีในงานนี้ด้วยนะคะนักแสดงที่ได้รับโล่เกียรติยศนะคะมีฟอร์ดทิติพงษ์เส้นง่ายมีคูเปอร์พัฒนาพสิทธิ์ณสงขลามีตีธนพลจารุจิตตรานนท์มีเฟิร์สฉลองรัตน์นอกสำโรงมีอาตอมอภิชยากำเนิดสิริกุลและมีสันธนพัฒน์เพียวประเสริฐค่ะน้องรุ่งนี่คือ6นักแสดงรุ่นใหม่ใหม่ไม่ใหม่จริงๆที่บางคนอะใครคนไหนนี่ค่ะ
1: ใช่ แต่ว่าไม่ใช่ยุคเราแล้วนะ
0: ไม่ใช่ยุคเราแต่6คนนี้เชื่อไหมว่าลงสนามบินที่จีน FC จีนรู้จัก
1: มีแฟนคลับมารอเลยหรอว่างั้น
0: ใช่ค่ะใช่เลยนี่ค่ะคือเขาบอกว่า6คนเนี้ยจีนรู้จักเลยคนไทยบางทีฮะใครอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าทั้ง6เนี้ยเขาเคยไปทำงานที่จีนมาแล้วนะคะไปถ่ายรายการไปทำงานด้านการท่องเที่ยวบ้างไปอย่างเงี้ยค่ะซีรีส์ซีรีส์เนี่ยเขาบอกว่าเอฟซีจีนรู้จักนะคะเขาก็เลยคัดเลือกให้เป็นตัวแทนวัฒนธรรมไทยนะคะแล้วก็อยากจะให้ชุดไทยเนี่ยได้รับการเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกมากขึ้นเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามสามารถเอามาประยุกต์ให้กับยุคสมัยได้อย่างลงตัวแล้วก็อยากจะส่งต่ออีกอันนึงนะคะที่เขาบอกว่านี่คือเด็กรุ่นใหม่นะก็ต้องชื่นชมเขาอยากจะส่งต่อการเล่นไทยให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักแล้วก็กลับมาให้ความสำคัญเพราะแม้ว่าเด็กไทยในปัจจุบันบางส่วนอาจจะรู้จักการเล่นเหล่านี้และยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสการเล่นด้วยตัวเองอ๋ออะไรบ้างม้าก้านกล้วยเหรอหรือยังไงการเล่นนะค่ะ
1: มาค่ะนี่คนไทยได้รู้จักใช่ไหมครับ
0: ใช่เด็กไทยอ่ะเด็กไทยปัจจุบันไม่รู้จักเลยนะการเล่นในสมัยโบราณ
1: อ
0: ่ะ
1: ก็อย่างแต่อย่างโรงเรียนอนุบาลเนี่ยบางทีเขาก็สอนให้เด็กได้อย่างม้าก้านกล้วยอย่างเงี้ยนะพี่แล้วก็ไอ้พวกลีข้าวสารน่ะเรื่องอะไร
0: อ๋อลีข้าวสาร
1: จบเพลงก
0: ็อันนี้น่าเล่นนะ
1: จับเด็กไว้หนึ่งคนอย่างเงี้ยนะครับ
0: แล้วก็มอนซ่อนผ้าม
1: อนซ่อนผ้าพวกเนี้ยเด็กอนุบาลเขาเห็นไม่รู้นะโรงเรียนลูกผมเขาจะให้เล่นพวกเนี้ยเขาก็จะ

0: แต่ยังพอรู้จักเขาก็ยังพอรู้จักแต่เด็กเขาจะไม่วิ่งวงกลมเด็กเขาจะวิ่งตัดเพื่อกลับไปนั่งเลยอย่างเงี้ยสมมุติเขาเอาผ้าวางปุ๊บแล้วไอ้คนที่เอาผ้าไปวางข้างหลังลุกปุ๊บเนี่ยเด็กเขาจะไม่รอหนึ่งรอบเลยเด็กเขาจะวิ่งตัดกลับไปนั่งเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังงงเด็กเขายังงงอยู่ต้องสอน
1: อ๋อยังงงอยู่คุณครูต้องสอนใหม่ให้มันจบให้จบรอบ
0: ต้องให้วิ่งวงรอบเนาะแล้วก็อีกคนต้องพยายามวิ่งให้ทันอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะสนุกนะมอนซ่อนผ้าเนี่ยมันรู้สึกตื่นเต้นนะมันเป็นการเล่นที่ตื่นเต้นมากอ่ะไอ้มอนซ่อนผ้าเนี่ยนะ
0: เนาะเขาจะวางหลังเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วว่าแบบไอ้ผ้าจะมาอยู่หลังเราไหมต้องคอยมอง
1: ถ้าหลังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีทางไม่มีวีเดอร์ไทยน่าเล่นอะผมรู้สึกมันตื่นเต้นดีตอนเด็กค่ะอันเนี้ยดีนี่คือเด็กรุ่นใหม่หกคนเนี้ยที่เขาที่อันนี้เขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์เลยใช่เลยเนี่ยค่ะใช
0: ่
1: อันนี้แหละซอฟต์พาวเวอร์หกนักแสดงตอนแรกเราคิดว่านักแสดงดังตัวท็อปอาจจะต้องมีแอนทองผสมเอาเปล่า
0: ครับนี่รุ่นแม่ๆแล้วอย่าง
1: นั้นเข้าไปดูวิเราไม่รู้จักก็จริงแต่ว่าเขาดังเขาที่จีนอ่ะเขาดังหกคนนี้
0: ใช่
1: เขาดังมาก
0: เดี๋ยวนี้ต้องอะไรวันนั้นนั่งรถไปกับลูกขับรถเจอโปสเตอร์นะครับโปสเตอร์ติดอยู่ที่เหมือนกับบิลบอร์ดเนี่ยน
1: ะ
0: ดูดูลูกก็แบบโอ้เก่งน้ำปิงใครนะเก่งน้ำปิง
1: เห็นไหมเขารู้จักของเขาย
0: ุคนี้ก็เป็นยุคแบบเนาะดารารุ่นใหม่ๆ
1: ใครเหรออะไรอย่างนี้เนี่ยก็เมื่อวานเราเพิ่งเข้าไปดูอันนี้ไงตอนนี้ที่เขาไปควงน้องลิซ่าอยู่ที่ลอนดอนน่ะ
0: ชื่ออะไรนะเขาเป็นใครอ่ะประวัติเขาเป็นใครอ่ะเห็นนั้นหน้าตีอ่ะ
1: เขาดังมากนะไม่ใช่ธรรมดานะ
0: เ
1: ราก็เราเพิ่งรู้จักคนนี้แต่ว่าจริงๆเขาดังมากนะ
0: น้องบูไหมน้องบู
1: ดังมาก
0: น้องบูไหมน้องบู
1: บลูพงษ์ธิวัฒน์ไง
0: น้องบูครับผม
1: อาจจะยังไม่ได้ไม่ใช่แฟนหรือไม่อาจจะไม่ใช่แฟนก็ได้จะเป็นเพื่อนก็ได้นะแต่ว่าพอดีเห็นภาพที่ลอนดอนน่ะมีคนถ่ายว่าบลูพงษ์ชีวัตรเนี่ยก็คือเป็นที่จับตาตอนนี้เพราะว่ามีคลิปเดินควงแขนอยู่กับลิซ่าอย่างสนิทสนมในช่วงวันหยุดที่ประเทศอังกฤษไงแล้วก็เลยเข้าไปดูโอ้โหไม่ธรรมดาประวัติคนนี้ก็เป็นที่รู้จักในต่างประเทศเหมือนกันนะ
0: ครับผม
1: นะคะป้ายายายก็เพิ่งรู้จักอ๋อบลูพงษ์ธิวัฒน์เขา
0: เกิด2543น้องบูเนี่ยประวัตินะ
1: ใช่
0: สี่2543เราทำอะไรกันแล้วนะโอ้เด็กตัวนี
1: ้พออายุ25-26เองเป็นหนุ่มรอออร่าพุ่งมากเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะ
0: ครับ
1: นี่คือแบบเทรนด์นี้ปัจจุบันนี้สมัยใหม่อย่างนี้นะคะนะคะออกแนวจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนาะ
0: ครับผม
1: ค่ะต้องแนวนี
0: ้ต้องแนวนี้นะต้องแนวนี้นะยุคนี้นะ
1: ใช่
0: นะเราต้องตามไม่ทันนี่นะต้องเรียนรู้แต่ว่ามันก็คนละยุคอย่างที่พี่ว่าเราก็จะยุคนะณเดชน์ยาย่าเด็กตัวนี้เขาไม่รู้จัก
1: ยุคเราก็นู่นแหละอย่างที่บอกอ่ะแอนทองผสมนะคะใช่ไหมยุคกินตลารู้จักไหมกินตลาสันติสุขอ่ะรู้จักเปล่าน้องๆเด็กๆลูกๆบุญชูอ่ะบุญชูติดตามตั้งแต่บุญชูหนึ่ง
0: จริงนะเนี่ยตอนนี้คุณพี่แหม่มจินตลาเขามาทำเพจที่เขาไปพากินพาเที่ยวตลาดพาอะไรอย่างเงี้ยดูดีมีแต่รุ่นแบบแม่รุ่นใหญ่อ่ะขอถ่ายรูปได้ไหม

0: แล้วแบบบางคนตลกบางคนก็อินเน
1: า
0: ะ
1: กับบุญชูอ่ะ
0: จริงบางคนเขาอินนะพี่ติ๋มพี่แหม่มจินตราไปเดินตลาดอ่ะทำไมสันติสุขไม่มาด้วยล่ะเออเขาไม่ไปถามแล้วเลยนะพี่แหม่มเขาบอกเขาก็อยู่ของเขาสิเขาจะมาหนูทำไม
1: พี่หนุ่มสันติสุขอ่ะเขามีลูกมีลูกแฝดลูกก็เรียนจบวิศวะเก่ง
0: คนเห็นแบบคู่พระคู่นี้มาไงพอมาเจอที่ตลาดตัวจริงก็แบบสันติสุขไม่มาด้วยหรอแล้วเขาตัดเป็นไวรัลมาน่ารักดี
1: นี่แสดงว่าเป็นแฟนบุญชูเหมือนกันนะบุญชูอ่ะใครได้ดูถึง10ภาคไหมบุญชูน่าจะถึงนะ10ภาคอ่ะบุญชูหนึ่งอ่ะ
0: ใช่
1: นั่นแหละนะคะแต่ยุคนี้ก็ตามยุคสมัยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: นี่นะฮะส่วนรุ่นเรานี่ก็ต้องนี่นะดาราอย่างคุณแต้วณัฐพรคุณเต้ยจรินพรเนี่ยนะครับสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนสนิทกันเนาะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณเต้ยเนี่ยเขาเพิ่งเลิกลากับแฟนหนุ่มที่เป็นต่างชาตินะฮะ
1: ฝรั่งเลยใช่ไหม
0: ฝรั่งนะครับนะก็คุณเต้ยเนี่ยวันนั้นเพิ่งไปงานของพี่เรย์แมคโดนัลด์นะคุณเต้ยนี่เขาก็เป็นคนที่ไปเล่นภาพยนตร์กับพี่เรย์เรื่องไอ้กาลิเลโอพี่นะครับที่ไปถ่ายทำเมืองนอกอะเนาะนะคุณเต้ยก็เพิ่งเลิกลากันไปฉะนั้นเพื่อนสนิทนะครับอย่างคุณเต้ยณัฐพรเนี่ยก็เลยฝากถึงชาวเน็ตว่าโอ้จะคอมเมนต์อะไรอะแบบว่าอยากให้ถนอมน้ำใจกันหน่อยระวังคำพูดหน่อยนะครับเมื่อวานนี้นักข่าวไปเจอคุณแต้วนะครับนะฮะในงานภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์นะกำลังจะมีภาพยนตร์นาคี3นะครับนี่คุณแต้วนี่เธอก็ดังขึ้นมาดังตอนที่เจ้าแม่นาคีก็ดังมากเนาะจริงๆเธอดังแล้วแหละแต่ว่าตอนเล่นนาคีเนี่ยโอ้โหนะครับโอ้ดังเป็นพลุแตกนะฮะก็คุณแต้วเนี่ยเล่าถึงเรื่องนี้ให้ฟังก่อนตอนเหมือนกับบวงสรวงอ่ะบวงสรวงสักการะนะก่อนเปิดกล้องนาคี3เนี่ยนะครับเขาบอกโอ้โหพอเสร็จพิธีนะมีงูมาอยู่ในบ่อเดินอยู่ในบ่อเลยพี
1: ่
0: มีงูมาเลยอ่ะ
1: งูมาเลยเจ้าถิ่นเหรองูเลยอ่ะ
0: ก็เหมือนกับบวงสรวงพญานาคแล้วมีงูมาเนาะก็ตามความเชื่ออะไรแบบเนี้ยนะครับ
1: โอ้โห
0: ทุกคนก็วิมันก็เป็นเรื่องที่แบบมันก็เหลือเชื่อเหมือนกันเนาะแล้วก็งูอาจจะออกมาพอดีก็ได้ก็ได้วันนั้นก็ได้แต่ก็ไม่รู้ล่ะแต่เขาถือว่ากำลังบวงสรวงกันอยู่ไหว้กันอยู่แล้วอยู่มีงูเลื้อยออกมาเนี่ยมันก็แปลกเหมือนกันเนาะนะครับนี่นะก็เธอคนก็เลยแซวว่านี่เจ้าแม่นาคีเนี่ยเห็นไหมกลับมาแล้วนะฮะเธอก็บอกว่าก็จริงนะเพราะว่าละครนาคีเนี่ยก็10ปีพอดีเลยพี่เนี่ยเขาบอก10ปีเลยนะครับก็ดีใจที่ได้กลับมานะเป็นบทภาพยนตร์ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยยอมรับแล้วก็รู้จักในตัวแต้วมากขึ้นเธอต้องพูดภาษาอีสานด้วยนะตอนนั้นนะทั้งนั้นที่เธอไม่ได้เป็นคนอีสานนะฮะนะครับนี่แหละก็คุณแต้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอติดตามฝากภาพยนตร์นาคี3ไปด้วยนะครับหลังจากนั้นนะฮะเธอก็พูดถึงเรื่องเพื่อนสนิทอย่างคุณเต้ยจรินพรนี่แหละที่ตอนนี้โดนคอมเมนต์แรงมากเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับหลังจากที่ออกมาประกาศเลิกกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาตินะคุณแต้วก็บอกว่าเห็นข่าวพร้อมๆกับทุกคนเลยไม่ได้รู้ก่อนเลยนะครับไม่ได้มีการทักไปพูดคุยปรึกษาอะไรเลยเพราะว่ารู้พร้อมๆกับทุกคนนะครับนะก็รู้แหละว่าเพื่อนเสียใจนะครับเธอบอกว่ารู้เลยว่าคุณเต้ยเนี่ยนะตกตะกอนความคิดของตัวเองได้ดีอยู่แล้วสิ่งที่ทำก็คือมีการส่งอีโมจิรูปกอดไปส่งอีโมจิให้กำลังใจไปนะครับเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรที่กระทบกระเทือนจิตใจนะครับมีเรื่องอะไรที่อยากจะปรึกษาก็เพื่อนคนนี้พร้อมเสมอนะครับ

0: แล้วก็ฝากอย่างที่บอกฮะชาวเน็ตก็เขาบอกอยากให้คอมเมนต์อะไรอย่าไปกระทบกระเทือนความรู้สึกของคนคนนึงก็นะครับบางคนก็อาจจะไปคอมเมนต์แรงไงพี่แบบว่าไอ้ประเภทแบบเตือนแล้วบอกแล้วเอ้ามันยังไม่เกิดอ่ะเนาะใครจะไปคิดอ่ะครับนะเขาบอกว่าอะไรที่มันบั่นทอนจิตใจคนฟังก็ขอว่า
1: ช่
0: ว
1: งนี้ก็
0: ใช่กับทุกคนแหละนะไม่ใช่ว่ากับดาราอย่างเดียวนะยิ่งคนที่เรารักนี่เรายิ่งต้องแคร์เขาเนาะ
1: ใช่
0: ครับผมเรื่องคำพูดเนี่ยบางทีมันทำร้ายจิตใจกันนะ
1: ใช
0: ่คนในครอบครัวกันเนี่ยแหละบางทีเนี่ยผมพูดจาแบบจะเอาชนะกันอ่ะพูดแรงๆให้อีกฝ่ายเสียบทำไว้ก่อน
1: จริงนะคะพี่บางวันถามว่างูเดินงูเดินยังไงคะ
0: ครับผมงู
1: เด
0: ินเลยค่ะเดินเป็นไก่แล้วพี่
1: หรืออาจจะมีคนเอามันพาดบ่ามาก็ได
0: ้
1: งูเดินมา
0: อ้าวนะผมมีคนไปตีเลขจริงเนี่ยบอกเลยนะนะเลขเด็ดเนี่ยก็มีคนถ่ายรูปในถังน้ำมนต์ไว้เหมือนกันนะเขาบอกให้ลองไปหาดูในเน็ตเอาน
1: ี่ไงนะคะเลขเด็ดงูแปดค่ะพี่คนเลี้ย
0: งงูเลื้อยไปเลขแปดเน
1: าะอีลาตามความคาดหมายจริงๆนะคะเห็นไหมว่าจีนกับญี่ปุ่นนะวอลเลย์บอลนะคะต้องได้เจอกันนะคะปรากฏว่าจีนก็คว้าเหรียญทองไปเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับวอลเลย์บอลหญิงเราตอนแรกเราคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าภาพไหมแต่ว่ารู้เลยว่าจีนกับญี่ปุ่นต้องได้เจอกันเนาะในรอบชิงก็ตามความคาดหมายก็ได้เหรียญทองไปนะคะส่วนญี่ปุ่นได้เหรียญเงินไทยได้เหรียญทองแดงนะคะเอาชนะเกาหลีได้ค่ะ
0: ครับสบายมือเลยนะ3-0
1: สบายมือเลยใช
0: ่นะคะก็มีคลิปออกมาอย่างเมื่อวานเห็นคลิปน้องทัพดาวนะฮะหนึ่งในสาววอลเลย์อ่ะเธอก็แบบอยากได้2 ล้านไม่อยากได้500,000เลยต้องเสียดายนะ
1: เสียดายเสียดายมากแต่ก็
0: คลิปสุดท้ายอ่ะพี
1: ่ต้องยอม
0: คือเหรียญทองมัน2 ล้านเลยนะ
1: ค่ะ
0: 2 ล้านกับ500,000นะมันก็ต่างกันเยอะเหมือนกันน้องแต่อย่างว่ากีฬานะครับ
1: ใช่ก็เราเอาจริงๆต้องยอมจีนต้องยอมเขานะคะจีนนี่เขาเด็ดขาดหลายลูกมากนะคะต้องยอมจริง
0: ครับ
1: นะคะแน่นอนตอนนี้เราตั้งเป้าหมายโอลิมปิกนะคะว่าการได้ไปโอลิมปิกมันคือจุดสูงสุดแล้วนะคะทีนี้การได้แชมป์เอเชียเมื่อวานนี้โค้ชออสก็บอกว่าก็ทำได้เป็นครั้งที่3นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เหนื่อยนะคะเด็กก็รุ่นนี้ทั้งทีมที่ผ่านการซ้อมมาเหนื่อยกันมามากแล้วก็รู้จักกันและกันให้กำลังใจกันนะคะโค้ชออสก็บอกว่าเนี่ยทีมนี้นะคะเรียนรู้การทำงานแบบมืออาชีพเป็นทีมเวิร์คที่เข้มแข็งก็ชื่นชมทุกคนก็ดีใจนะคะมันเป็นประสบการณ์ที่ดีเหรียญทองแดงก็จริงแต่ก็ดีใจมากๆแล้วล่ะต้องบอกว่าอย่างนั้นเนาะ
0: ครับ
1: ต้องยอมจีนนะคะเนี่ยค่ะหลังจากนี้ก็คงจะมุ่งกว่าจะถึงโอลิมปิกเนี่ยต้องมีแข่งตั้งหลายรายการน่ะลุงเนาะ
0: ใช่พี
1: ่มีเยอะค่ะเหรียญทองแดงก็500,000เหรอทองแดง
0: เหรียญทองแดงได้รับเงินเยอะได้รับเงินรางวัล500,000ครับพี
1: ่500,000
0: ถ้าเหรียญเงินเนี่ย1 ล้าน
1: 1 ล้านทอง2 ล้านโอเค
0: ทองใน2 ล้านเลยจากกองทุนพัฒนากีฬา
1: แต่นักกีฬาโอ้ยอยากได้2 ล้านไม่ทันแล้วค่ะไม่เป็นไร
0: ตรงเลยนะน้องเขาพูดตรงๆอ่ะพูดตรงๆเลย
1: เนาะก็เดี๋ยวรออีกหลายประเภทกีฬาเนาะรับรองเลยกองทุนพัฒนากีฬาต้องจ่ายอีกเพียบนะคะเพราะว่านักกีฬาเก่งๆทั้งนั้นเลยนะคะ
0: เดี๋ยวมีวิ่งนะวิ่งนี่เจ้าบิวนี่ก็มีลุ้นนะ
1: โอ้ยบิวแน่นอนเนาะ
0: นะครับยกน้ำหนักเขาบอกปีนี้ก็กลับมาแล้วนะยกน้ำหนักปีนี้ก็มีลุ้นแล้วฮะ
1: โอ้
0: สู้กับจีนได้สนุกแน่
1: ยกน้ำหนักแล้วก็

0: นะคะที่ต้องจ่ายอ่ะต้องจ่ายแน่ๆแล้วก็
1: เดี๋ยวเช้านี้
0: บอลนี่จ่ายไปแล้วค่ะ
1: ครับ
0: กลับถึงไทยแล้วนะกีฬาเทควันกลับถึงไทยแล้วนะที่ได้เหรียญทองก่อนใครเพื่อนเนี่ย
1: โอ้โหไวมากนี่แกไม่อยู่เที่ยวญี่ปุ่นต่อเลยนะนี่นะกีฬาเขาอาชีพนะ
0: ใช่จริงๆนะถ้าเป็นเรานะขอเที่ยวสัก3วันได้ไหมโค้ชทำไมรีบจังเลยอ่ะงงคืออะไรจองตั๋วไปกลับไปแล้วเหรอ
1: หรือไงหรือหมู่บ้านสมมติหมู่บ้านนักกีฬาเขาดูว่าถ้าเกิดว่ากีฬาชนิดนี้จบแล้วคุณต้องกลับเลยหรือยังไงเงี้ยเนาะ
0: โอ้น่าจะเป็นไปได
1: ้
0: เนี่ยกลับมาตั้งเมื่อวานซืนแล้วนะนักกีฬาเหรียญทองเทคบอลอ่ะ
1: โอ้แสดงว่าม
0: ี
1: ว
0: ิน
1: ัยสูงมากนะมีวินัยสูงมาก
0: ไม่เที่ยวอะไร
1: พวกเรานี
0: ่
1: ขอเที่ยวต่อนะครับหัวหน้าขอลาต่อขอลางานต่อ
0: สักสองสามวันนิดนึงนะอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่เลยค่ะ
0: มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนน้องพิงค์นิดนึงนะคะพิชามนโอภาสวิภัทรนักแบดมินตันนะคะดาวรุ่งคนนี้สวยมากน้องพิงค์เนี่ยเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติสวยเป็นนางแบบเป็นดาราได้เลยน้องรุ่งก็หลังจากที่ถูกองค์กรตรวจสารต้องห้ามตรวจพบสารต้องห้ามประเภทฟูโรซีไมด์แล้วก็ถูกระงับการแข่งขันไปเลยเมื่อวานนี้ทางประธานคณะกรรมการโอลิมปิกไทยนะคะอาจารย์พิมลศรีวิกรก็บอกว่าอยากฝากถึงนักกีฬาทุกคนและผู้ควบคุมทีมนะคะผู้จัดการทีมด้วยทุกสมาคมขอให้ทุกทีมยิ่งระมัดระวังเรื่องการโดปให้มากขึ้นการตรวจเจอสารต้องห้ามไม่ได้หมายความว่านักกีฬาคนนั้นใช้สารต้องห้ามแต่บางทีมันอยู่ในยาต่างๆที่นักกีฬาใช้เพื่อรักษาตัวจะเป็นยากินยาทายาพ่นก็แล้วแต่ซึ่งสารพัดจะเกิดขึ้นได้บางทีการไปใช้ยาที่หมอสั่งให้โดยที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือนักกีฬาไปซื้อเองตามร้านขายยาดังนั้นเรื่องนี้ต้องระวังเหตุเกิดกับน้องพิงค์เดี๋ยวจะมีการตรวจซ้ำอีกรอบนึงสำหรับเคสนี้ต้องบอกว่าโชคไม่ดีจริงๆก็อยากให้นักกีฬาที่อยู่ในการแข่งขันนะคะที่ยังไม่แข่งเนี่ยระมัดระวังใครที่จะกินยาอะไรตอนนี้คือต้องปรึกษาแพทย์สนามแพทย์ประจำของประเทศไทยก่อนทุกครั้งค่ะน้องดง
1: ครับผม
0: เมื่อวานฟังเหมือนในคลื่นอาจจะคิดไม่ถึงอ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ย
1: ฟังในคลื่น99บอกว่าเธอพลาดเพราะว่าเธอไปกินยาลดน้ำหนัก
0: โอ้
1: และไอสารตัวนี้มันอยู่ในยาลดน้ำหนัก
0: นั้นโ
1: อ
0: ้จริงๆแล้วเธอหุ่นดีมากสวยมากเลยยังลดน้ำหนักอีกเหรอเนาะไม่ตั้งใจ
1: ค
0: นนี้ตั้งใจตรงนี้ต้องคุมเข้มเลยก็บอกว่ายาทาก็ใช่นะยาทาบางประเภทนี่ไม่น่าเชื่อนะใช้ภายนอกก็จริงแต่มันซึมเข้าผิวหนังแล้วมีการตรวจเจอก็ได้นะน้องด้งอย่าคิดว่ายาใช้ภายนอกแล้วมันไม่มีเป็นไปได้ตรวจเจอก็มีต้องระวังนะคะคือซึ่งแน่นอนคนไทยก็เชื่อว่าไม่มีใครตั้งใจจะเดิฟอะไรหรอกเนาะแต่ก
1: ็
0: มันต้องระวัง
1: พวกนี้มันอยู่ในมันมากับยานี่แหละนี
0: ่ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นพูดถึงแบดมินตันแล้วเดี๋ยวเช้านี้นะครับประมาณ7โมงนิดๆจะเปิดช่อง9รอได้เลยนะครับช่อง9ถ่ายทอดเอเชียนเกมถึงเที่ยงเลยนะฮะก
0: ็
1: รู้สึกจะเป็นกีฬาแบดมินตันเนี่ยแหละครับพี
0: ่ค่ะ
1: ครับทั้งชายทั้งหญิงนะครับรอเชียร์ทัพนักกีฬาไทยได้เลย
0: ค่ะ
1: เนาะแบดมินตันเราก็มือหนึ่งของโลกนะผู้ชายอ่ะใช่ไหม
0: โอ้โหต้องมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ที่จะคว้าเหรียญได
1: ้เหรียญ
0: แน
1: ่
0: นอนนะคะ
1: ครับมาเปิดช่อง9วันนี้ถ่ายนะครับคิวช่อง9ถ่ายแบดมินตัน
0: รอไว้เลยค่ะติดท่าบันเทิงและกีฬา
1: ครับเมาข่าว
0: เล่าบันเทิงค่ะ
1: พี่ติมีข้อความอะไรจะ
0: ประชาสัมพันธ
1: ์ประชาสัมพันธ์ไหมฮะ
0: มีค่ะประชาสัมพันธ์ที่ทั้งกวางส่งมานะคะ
1: วันนี้
0: จะรับไหม
1: กวางไม่ได้ส่ง
0: ไม่มีใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้มีประชา

0: สัมพันธ์จากสำนักงานกสทช.เหมือนเดิมนะคะท่านผู้ฟังคะทุกท่านค่ะขอเตือนประชาชนให้ระวังสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697และบวก698เมื่อวานนี้ดิฉันก็ได้รับนะคะตึ้ง
1: อ๋อเหรอ
0: ไม่แต่ว่าไม่รับสายเพราะว่ารู้อยู่ซึ่งเป็นหมายเรียกโรมมิ่งจากต่างประเทศนะคะนั้นโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติหรือว่าการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะว่าอาจจะเป็นสายจากวิชาชีพหากจำเป็นต้องรับสายขอให้ตั้งสติและก็อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะคะข้อมูลทางการเงินอะไรต่างๆไม่ควรเปิดเผยโดยเด็ดขาดรหัสผ่านด้วยหรือรหัส OTP ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697บวก697แล้วก็บวก698ติดต่อกับประชาชนหากมีผู้แอบอ้างว่าเป็นตำรวจเป็นสัมภากรเป็นธนาคารเป็นไปรษณีย์หรือว่าหน่วยงานราชการต่างๆพร้อมอ้างว่ามีคดีมีพัสดุตกค้างหรือหลอกให้โอนเงินขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่านั่นเป็นมิจฉาชีพแน่นอนวางสายทันทีสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือนะคะช่วยบอกต่อข้อมูลนี้ด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางโทรศัพท์และย้ำว่าตั้งสติตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อทุกครั้งคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเลยนะคะก็เมื่อวานเห็นโทรเข้ามา2ครั้งทั้งบวก697แล้วก็698เลยค่ะน้องดง
1: โอ้นี่ครบสูตรเลย
0: ครบเลยค่ะทั้ง2หมายเลขนะคะมันก็ยังระบาดอยู่นะคะยังระบาดอยู
1: ่
0: หมายเลขเหล่านี้อย่าไปรับสายค่ะ
1: แสดงว่าตอนนี้กลับไปนั่งทำงานอยู่นะพวกคอลเซ็นเตอร์นี่นะ
0: ใช่อาจจะอยู่ในไทยก็ได้มันอาจจะอยู่ในประเทศไทยนี่แหละนะคะค่ะไปดูบรรยากาศหน้างาน ATT ACT นิดนึงน้องตอนนี้คนไทยทั่วสารทิศเดินทางมาให้กำลังใจเนเน่นะคะรวมถึงนายกอนุทินวิดีโอคอลสดมาให้กำลังใจแล้วก็ร่วมทักทายคนไทยใน LA ด้วยนะคะอันนี้ในเพจCSILA นะคะถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้ค่ะบรรยากาศโอ้โหน่าดูเลยโอ้โห
1: อ๋อเพราะคุณท่านนายกอนุทินเขาอยู่ที่เมกาพอดีเนี่ยฮะเขาไปประชุม UN
0: ใช่ไหมเนี่ยค
1: ่
0: ะวิดีโอคอลสดเข้าไปนะคะถ้าใครคนไทยใน LA ตอนนี้กองเชียร์พร้อมแล้วนะคะส่วนคนไทยในอเมริกาก็โอ้โหไปกันเยอะมากอ๋อนี่มีคุณทอมคุณทอมเครือโสพลนะคะภาพบรรยากาศสดๆนะคะคุณทอมเครือโสพลก็ไปอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็มีโอ้โหนี่เขาบอกไม่เคยเจอนะคนแก่คนอะไรที่อยู่ในอเมริกาคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นนานแล้วอ่ะมากันหมดเลยทั้งโลก
1: แม่นู่นแม่ไปเชียร์เหรอแม่ไปเชียร์ในนี่เหรอ
0: ใช่นี่ค่ะไปเชียร์เนเน่กันใหญ่เลยนะคะนี่แล้วก็มีเดี๋ยวนะคนนี้ชื่อเดี๋ยวเป็นศิลปินน่ะนึกชื่อไม่ออกก็จะอยู่ที่นั่นนะคะเป็นดาราก็เดี๋ยว8โมงนี่แหละ8โมงนะคะอีกชั่วโมงกว่าๆเนเน่ก็จะขึ้นเวทีรู้สึกว่ามีช่องที่ถ่ายทอดด้วยนะคะช่องไหนเนาะเดี๋ยวนะอะไรทาเลนต์เนี่ยจำชื่อไม่ได้นะ
1: คะ
0: ถ่าย YouTube อ่ะ
1: ก็เป็นยูทูบของเขาใช่ไหมของอเมริกาก็ทาเลนต์เลยป่ะ
0: ยูทูบของเขาเลยใช่ค่ะถ่ายทอดสดให้ดูเลยก็สามารถดูชมสดได้นะคะคนไทย
1: ครับผม
0: อ๋อช่องทาเลนต์คิง SD ค่ะน้องรุ่งชมผ่านช่องนี้ได้เลยนะคะช่องนี้มีผู้ชมอยู่ล้านกว่าทาเลนต์คิง SD เข้าไปดูสดได้เลยบนเวทีนะคะเนเน่จะเป็นแชมป์หรือไม่อย่างไร
1: โอ้ครับผม
0: ค่ะอ๋อนายกไปร่วมเปิดอภิปรายงานของอะไรนะคือมีผู้แทนจากทั่วโลกนะคะเนี้ยเป็นงานเดี๋ยวสมัชชาประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะคะนายกจะร่วมเปิดอภิปรายทั่วไปด้วยนะคะหัวข้อหลักๆก็เรื่องการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงก็มีผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองทั่วโลกนะคะก็จะมีทั้งเลขาธิการสหประชาชาติโดนัลด์ทรัมป์ก็มาหมดแหละนะคะอ๋อ

0: ก็สำคัญเพราะว่าปีนี้ประเทศไทยเขาเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติครบ80ปีนะคะเรามีฐานะเป็นประเทศระดับกลางที่จะมีบทบาทบนเวทีนานาชาติในการผลักดันวาระสำคัญของโลกด้วยนะคะคุณอนุทินก็เลยไปอยู่ที่นั่นแต่ว่าไปอยู่นิวยอร์กนะคะแต่เนี่ยอยากจะไปทางชาติอยู่นิวยอร์กในนี่อยู่ LA ใช่ไหม
1: LA
0: นะคะ
1: ครับผม
0: ค
1: ่ะเดี๋ยวรอตามเชียร์กัน
0: ค่ะ
1: พอไปรู้ว่าถึงจะมีสอดแทรกความเป็นไทยอะไรขึ้นไปบนเวทีบ้างนะ
0: น่าจะมีน่าจะเกี่ยวกับชุดแหละเนาะคิดว่านะ
1: เนาะ
0: น่าจะเป็นชุด
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ทิ้งท้ายเดี๋ยวนี้เตือนลูกหลานสักนิดนึงครับพี่เบรกนี้นะครับเพราะว
0: ่
1: าจะพบหาใครเนี่ยแล้วก็ต้องบอกให้เขาดูดีๆนะเนี่ยฮะมีน้องม.6 คนหนึ่งไปเจอผู้ชายคนหนึ่งในเฟซในโซเชียลนะครับมาเหมือนกับมาตามจีบอะนะครับก็พบหากันได้ไม่กี่เดือนนะครับผู้ชายเนี่ยก็ออกอุบายชวนไปเที่ยวนะครับนะที่อยุธยานะขี่มอเตอร์ไซค์มารับนะฮะแล้วก็ซ้อนท้ายไปเที่ยวอยุธยาปรากฏว่าเห็นบอกว่าไม่ได้ไปอยุธยาตามที่ตกลงกันไว้นะครับพอผู้หญิงซ้อนท้ายปุ๊บเนี่ยนะฮะเลี้ยวเข้าโรงแรมเลยแถววังน้อยนะครับแล้วก็ล่วงละเมิดนะครับฝ่ายหญิงโดยฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ได้ยินยอมแถมยังติดกล้องไว้ด้วยนะพี่ติดกล้องเพื่อเหมือนกับเอาแบ็คเมลว่าแบบเฮ้ยถ้าโทรไปเรียกแล้วไม่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวจะเอาคลิปเนี้ยไปแชร์ว่อนโรงเรียนเลยนะก็เลยเนี่ยทำให้น้องเนี่ยนะฮะอยู่ในภาวะจำยอมนะอยู่ในภาวะจำยอมนะครับสุดท้ายคลิปนี้มันหลุดออกไปในโรงเรียนครับพวกเพื่อนๆเนี่ยเอาคลิปเนี่ยมาถามเห็นว่าแบบเธอทำไมเนี่ยคลิปนี้หน้าเหมือนเธอจังเลยโอ้โหเธอเลยบอกอย่างนี้มันไม่เป็นไปตามที่ตกลงนี่นาฉันอุตส่าห์ยอมมาตั้งหลายครั้งสุดท้ายคลิปนี้มันก็ถูกปล่อยอยู่ดีเธอเลยเข้าไปแจ้งความนะครับนะฮะล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางก็เลยไปตามจับนะครับหนุ่มคนนี้ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะในข้อหาพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปจากบิดามารดานี่ข้อหาหนักนะเป็นข้อหาแบบเกี่ยวพวกการค้ามนุษย์นะครับนะฮะก็ผู้ต้องหาคือนายเกรียงไกรครับอายุ24ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ถูกจับกุมได้ที่บ้านแถวเนี่ยฮะสะพานสูงกรุงเทพนี่เองนะครับตำรวจก็เลยฝากเตือนนะครับทุกคนนะโดยเฉพาะวัยรุ่นสมัยนี้นะนะว่าถ้าเจอใครในโซเชียลเนี่ยก็อยากให้ใช้เวลาศึกษากันให้นานกว่านี้นะครับส่วนในมุมของผู้ปกครองเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าลูกหลานของท่านเนี่ยซึมเหงาเศร้าเงียบไปผิดปกติเนี่ยนะครับอยากให้เปิดใจรับฟังเขาหน่อยว่ามันเกิดอะไรกับชีวิตเขาเหมือนเคสเนี้ย
0: ถามเขาหน่อย
1: นะครับ
0: ก็คือใส่ใจเขาอะเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นไปเจออะไรมาอย่างนี้เนาะ
1: ใช่ฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นั่นแหละเหมือนเคสนี้น้องเขาก็เหมือนกับเก็บความรู้สึกนี้ไว้มันนานพอสมควรนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ผม
0: ฟังเพลงสดสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับ

0: ปันคุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรอง

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: โพซ่า
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
6: ไข่โบ๋อมเพีย
7: บใช้ตาฉลากทองไง
6: เหม
5: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: นะคะเชิญค่ะน้องโด้ง
3: ครับพี่สีกลับมาอีกแล้วครับพวกแก๊งหลอกว่าจะฝากลูกเข้าตำรวจฝากลูกเข้ารับราชการได้นะครับเมื่อวานนี้ฝ่ายสืบสวนสน.วัดพญาไกรนะครับเนี่ยฝั่งทนนี่นะฮะไม่ใช่ฝั่งทนสิฝั่งพญาไกรที่ยังอยู่ฝั่งกทม.นี่นะครับไปจับกลุ่มพ่อเฒ่าวัย66ครับพี่
2: พ่อเฒ่านะคะ
3: อายุ66แล้วนะนะครับไปเที่ยวหลอกคนรู้จักนะครับนะฮะว่าสามารถที่จะฝากเข้ารับราชการได้นะครับมีคนหลงเชื่อด้วยนะจ่ายเงินไปเกือบแสนน่ะนะครับจ่ายเงินไป 93,500 บาทนะครับปรากฏว่าจ่ายไปแล้วทำไมเรื่องยังเงียบอยู่นะทำไมยังไม่เห็น

0: ลูกจะได้เป็นตำรวจจริงๆเลยนะครับนั่นแหละก็เลยเริ่มสงสัยนะครับสุดท้ายก็ไปแจ้งนะครับให้ตำรวจให้ตำรวจจริงๆเนี่ยลองตรวจสอบให้หน่อยนะครับตำรวจก็บอกว่าเอาโดนหลอกแล้วลุงเป็นไปไม่ได้หรอกใครจะมาฝากได้ถ้าฝากเนี่ย 93,000 เขาฝากกันเพียบแล้วนะครับก็ในที่สุดนะโดนหลอกครับพี่โดนหลอกนะฮะคือผู้ต้องหาเนี่ยยังแอบอ้างด้วยนะครับว่าเป็นที่ปรึกษาผบ.ชน.เลยนะฮะโอ้โห
1: ที่ปรึกษาเลย
0: ดูยิ่งใหญ่เป็นที่ปรึกษาครับที่ปรึกษาของบช.น.แอบอ้างด้วยก็เลยเนี่ยนะครับ
1: ได้อีกคดีหนึ่ง
0: ได้คดีหนึ่งครับผม
1: หลายนะคนที่หลงเชื่อก็บางทีก็อาจจะแบบรู้สึกอยากมีงานทำดีๆอะไรอย่างนี้เนาะก็ต้องใช้เส้นใจสายกันหน่อย
0: ใช่ใช่ครับผม
1: ตกทางหมดเวลาเดี๋ยวไปเชียร์น้องเนเน่กันนะคะ8 โมงแล้วก็เชียร์เป็นทางช่อง9นะอู้วันนี้เชียร์หลายอย่างเลย
0: เออช้านี้มีเดี๋ยวให้ดูเพียบเลยนะครับน
2: ี่ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
3: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในช่วง7 นาฬิกานะครับเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่เจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดาลและผมต้นสุชาติสว่างกูลครับ
4: ค่ะมีเรื่องดีๆมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมนะคะได้ติดตามกันนะคะแล้วก็ไปเที่ยวด้วยได้ความรู้ด้วยนะคะกับ FM 100.5 นะคะเป็นข้อมูลที่นำมาประชาสัมพันธ์ค่ะนะคะนั่นก็คือโครงการนะคะที่เรียกว่าเป็นทริปค่ะจะได้ร่วมเดินทางไปกับ2 กูรูระดับตำนานนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดนะคะกำลังมองหาทริปท่องเที่ยวให้รางวัลกับตัวเองนะคะแล้วก็เป็นการเที่ยวแบบได้ความรู้ด้วยมีความสุขด้วยแล้วก็มีความสะดวกสบายตลอดการเดินทางด้วยนะคะเรามีทริปพิเศษนะที่ไม่เหมือนใครมานำเสนอตามสไตล์ขึ้นข่าว Mpot News FM 100.5 ค่ะเป็นทริปที่จะเดินทางไปเวียดนามใต้ค่ะก็คือเส้นทางโฮจิมินห์ถึงเขาบาเดนนะคะเป็นเวลา4 วัน 3 คืนค่ะบอกเลยว่าเส้นทางนี้เนี่ย exclusive มากๆนะยังไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ไหนจัดโปรแกรมแบบนี้มาก่อนเลยเพราะว่าเราเนี่ยจะพาคุณผู้ฟังนะคะหรือว่าผู้เข้าร่วมทริปนะคะล่องเรือไปสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกแล้วก็ย้อนรอยความคลาสสิกค่ะที่บ้านโบราณบินทุยนะคะแล้วก็นั่งกระเช้าลอยฟ้าทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบาเบนซึ่งเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์ค่ะไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสมฤทธิ์นะคะบนยอดเขาที่สูงสุดในเวียดนามใต้นอกจากนี้แล้วนะคะทริปนี้เนี่ยยังมีความพิเศษอีกอย่างนึงค่ะคือมีกูรูแถวระดับตำนานร่วมไปกับทริปด้วยถึง2 ขั้นค่ะนะคะคือผู้ฟังที่เข้าร่วมทริปนี้ก็จะได้ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็มุมมองอินไซต์จากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะวิทยากร1ในรายการGood Morning ASEAN นะคะท่านไหนที่เป็นแฟนของอาจารย์ก็คงจะได้ฟังแล้วก็ดื่มด่ำกับเรื่องเล่าของอาจารย์ดีแล้วนะคะในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์แต่ถ้าหากว่าไปร่วมกับทริปนี้เนี่ยก็จะได้ฟังเคล็ดลับหรือว่าเกร็ดอะไรต่างๆมาเพิ่มมากขึ้นจากอาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะนอกจากนี้แล้วอาจารย์อีกท่านหนึ่งค่ะที่เป็นกูรูก็คืออาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณค่ะนะคะก็ได้ได้ว่าทริปนี้เนี่ยทั้งสนุกด้วยได้เห็นความสวยงามด้วยสะดวกสบายด้วยแล้วก็ได้ความรู้ได้รอยยิ้มไปด้วยตลอดการเดินทางส่วนเรื่องกินเรื่องนอนนะคะเราจัดเป็นระดับ5 ดาวทุกคืนค่ะมีดินเนอร์ครูซนะคะก็คือล่องเรือชมแม่น้ำไส้งามยามค่ำคืนค่ะแล้วก็การเดินทางทริปนี้เนี่ยจะเดินทางระหว่างวันที่28 พฤศจิกายนค่ะถึง1 ธันวาคมในราคาท่านละ39,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะคะต้องให้พี่ต้นพูดอีกสักคำหนึ่งว่าอะไรนะคะความลังเลเลยนะคะ
3: ความลังเลใจจะไม่พาคุณไปไหนเลยเพราะฉะนั้นรีบตัดสินใจเลยนะครับจองได้ที่ไหนครับพี่เจเจ
4: ค่ะสมัครได้เลยนะคะจองได้ที่เบอร์0944803076ค่ะแล้วก็0944803034อีกเบอร์นึงนะคะ09